0: แล้วก็คุณอมริสารนี้คุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานี24องศาคุณเดชเดชาแล้วก็คุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับแต่ว่าตื่นก่อนใครเพื่อนเลยครับมาทักเรา
1: ค่ะสวัสดีคุณสายน้ำไม่ไหลกลับด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายเราทั้งสองคนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวที่น่าสนใจค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้นะคะดีพร้อมยกเครื่องคพอสู่กลไกเร่งเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะปั้น86ผู้นำธุรกิจภาคใต้สร้างคนเก่งธุรกิจแกร่งพื้นที่เข้มแข็งนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้ายกระดับกิจกรรมการพัฒนาผู้นำองค์กรสู่นักบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพให้ดีพร้อมหรือดีพร้อมคพอค่ะก้าวสู่ปีที่45แล้วนะคะโดยปรับหลักสูตรให้ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการจากเจ้าของกิจการสู่ผู้นำธุรกิจนะคะพร้อมกับติดตามผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจผ่านการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจการจับคู่ธุรกิจการเพิ่มรายได้การลดต้นทุนและการจ้างงานภายใต้แนวความคิดคนเก่งธุรกิจแกร่งพื้นที่เข้มแข็งค่ะทั้งนี้ก็เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผยค่ะว่าปี2569นี้ดีพร้อมดำเนินกิจกรรม12รุ่นทั่วประเทศค่ะโดยพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูปการท่องเที่ยวโลจิสติกและการค้าชายแดนได้จัดกิจกรรม3รุ่นนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชนราธิวาสและสงขลามีผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนา86รายค่ะเพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจสร้างเครือข่ายความร่วมมือและต่อยอดการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นผู้นำที่จะทำให้เกิดการสร้างงานการกระจายรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืนทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า45ปีดีพร้อมคพอได้พัฒนาผู้ประกอบการแล้วมากกว่า 14,000 รายค่ะแล้วก็สร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีมูลค่าทางธุรกิจรวมไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะ
0: นี่เขาเรียกว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะครับผมมีเรื่องของการลงทุนนะครับมาเตือนคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ลงทุนทั้งในพอร์ตโฟลิโอในเรียกว่า mutual fund อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับไปดูกันนิดนึงว่าในพอร์ตโฟลิโอของท่านเนี่ยมันมีหุ้นของ SpaceX หรือเปล่านะครับ New York Times มาลงหัวข้อข่าวไว้เลยนะครับว่า SpaceX bumpy ride on the stock market may getBumpier นะครับดูท่าทางแล้วแบบว่าจะแบบไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหุ้น SpaceX เนี่ยเวลาเขา IPO ใช่ไหมครับเขาก็จะมีตอนที่จะขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะบัตรพนักงานหรือว่าคนที่อยู่วงในอะไรต่างๆรวมทั้งเจ้าของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีหุ้นอยู่ในมือแต่นี้เวลาเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดว่าคนที่มีหุ้นอยู่ในมือก่อนแล้วเนี่ยใครบ้างที่จะเอามาขายได้ในเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากำหนดการว่าหุ้นล็อตแรกนะครับที่สำหรับคนที่มีอยู่ก่อนที่จะ IPO เนี่ย สามารถที่จะนำออกมาขายได้เนี่ยมันหมดลงในวันนี้ครับเราจะต้องไปดูกันว่าตลาดหุ้นจะมีจำนวนหุ้นที่สามารถจะเอามาขายเพิ่มเติมได้ถึง912ล้านหุ้นนะครับจะทะลักเข้าสู่ตลาดแต่ตั้งแต่วันที่เขาเปิดตลาดมานะครับ IPO ไปเนี่ยอยู่ที่ราคา135 US ดอลลาร์ต่อ1หุ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาราคาหุ้นก็ร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้ก็มีมูลค่าประมาณเกือบ 50% นะครับก็คือว่าเกือบครึ่งของราคาที่ IPO แล้วเพราะฉะนั้นก็ดูกันให้ดีนะครับว่าเมื่อมีหุ้นเข้ามาอยู่ในตลาดเพิ่มขึ้นตกลงคนจะแห่มาซื้อหรือว่าคนจะแห่กันขายนะครับถ้าแห่กันขายก็จะทำให้ราคานี้มันตกลงไปอีกนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิด IPO มาในบริษัท SpaceX นะครับซึ่งเขาตั้งต้นเอาไว้ว่าธุรกรรมแล้วก็ธุรกิจของเขาก็คือเรื่องของการที่จะทำอะไรธุรกิจเกี่ยวกับอวกาศแต่ว่ายังไม่ได้มีรายได้มานะครับยังไม่มี revenueก็ต้องดูกันต่อไปครับฝากเตือนมาครับคุณผู้ฟังครับข่าวนี้มาจากนิวยอร์กไทมส์ครับ
1: ค่ะส่วนเวียดนามนิวส์นะคะ ซึ่งเป็นสื่อของเวียดนามนะคะรายงานข่าวนี้น่าสนใจมากจะหยิบมาฝากด้วยนะคะเป็นข่าวที่ทำให้เราได้เห็นถึงการบริหารประเทศแบบ สนใจทุกองคาพยพของสังคมนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลของเวียดนามนะคะประกาศมาตรการค่ะที่จะรับประกันความปลอดภัยของเด็กทุกชีวิตที่อยู่ในประเทศเวียดนามนะคะ measures outlined to ensure protection of children ค่ะนะคะคือรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยได้ประกาศโครงร่างนะคะที่ชี้ให้เห็นถึงกลไกการบริหาร

0: แบบมาเป็นชุดเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะรับประกันความปลอดภัยในชีวิตของเด็กๆนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การยุติการใช้ความรุนแรงนะคะการล่วงละเมิดและการยกเลิกหรือว่าการกำกับนะคะไม่ให้บังคับใช้แรงงานเด็กอีกต่อไปนะคะความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่จะให้เด็กๆทุกคนในเวียดนามเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเด็กนะคะแล้วก็ยังเป็นการให้โอกาสเด็กๆค่ะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนานะคะในช่วงต่อไปของชีวิตค่ะการตัดสินใจครั้งนี้นะคะซึ่งออกมาเป็นมาตรการแบบเป็นทางการเนี่ยก็ลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรีนะคะของเวียดนามค่ะโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับชาติว่าด้วยเรื่องการปกป้องสิทธิเด็กและการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้แรงงานเด็กและก็ลดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กโดยมาตรการนี้นะคะมีระยะเวลาตั้งแต่ปี2026ซึ่งก็คือปีนี้นะคะ2569ไปจนถึงปี2030หรือพ.ศ. 2573ค่ะ
1: ครับผมก็แล้วเวียดนามเนี่ยเขาก้าวหน้ามากเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าถึงหรือว่าเข้าไปสู่เรื่องอะไรต่างๆในอินเทอร์เน็ตที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็ผู้ปกครองก็จะต้องดูแลกัน
0: พี่ต้นขาโครงการนี้เขามีการตั้งเป้าหมายด้วยนะคะว่าเมื่อบังคับใช้มาตรการนี้แล้วเนี่ยตั้งเป้าไว้ก็คือจะต้องลดการใช้ความรุนแรงกับเด็กหรือว่าลดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กให้เหลือต่อปีไม่ถึง 5% ค่ะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะต้องลดการบังคับใช้แรงงานเด็กอายุระหว่าง5ขวบถึง17ปีให้เหลือต่ำกว่า 1.1% เอาอันนี้ก็เป็นการตั้งเป้าที่ชัดเจนมากก็พอมีเป้าหมายกำหนดปุ๊บก็จะต้องเดินไปให้ถึงเป้านั้นล่ะค่ะ
1: ฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องของBIMP EAGA คืออะไรทำไมนักธุรกิจไทยต้องสนใจครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอีกสักครู่เราจะไปติดตามข้อมูลที่น่าสนใจค่ะจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องบิมพิก้าคืออะไรทำไมนักธุรกิจไทยต้องสนใจไปติดตามกับอาจารย์กันเลยค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์ขา
1: ครับ
0: หลายคนสงสัยรวมทั้งเจเจด้วยเช่นกันนะคะบีบีก้าคืออะไรคะอาจารย์
1: ครับบิมเพียก้านะครับเป็นตัวย่อนะครับแยกออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือ BIMP นะครับ B ก็บรูไน I อินโดนีเซีย M มาเลเซียนะครับแล้วก็ P ก็คือฟิลิปปินส์นะครับส่วน EAGA เนี่ยก็คือ Eastอาเซียนโกลฟ์แอเรียนะครับเขาเป็นการรวมกลุ่มกันในระดับอนุภูมิภาคนะครับของพื้นที่ของอาเซียนในภาคพื้นมหาสมุทรนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเรากำลังพูดถึงตลาดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แหล่งพลังงานแหล่งวัตถุดิบมหาศาลนะครับตลาดขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนนะครับอินโดนีเซียเนี่ยมีประชากร288ล้านคนนะครับฟิลิปปินส์อีกเกือบ120ล้านคนนะครับมาเลเซีย37ล้านคนนะครับติมอร์เลสเต้อีก 1.5 ล้านคนนะครับแล้วก็บรูไนดารุสซาลามอีกเกือบ 500,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีประชากรรวมกันประมาณ450ล้านคนนะครับอาเซียนเรามีประชากร650ล้านคน450ล้านคนเองเนี่ยก็มาจากพื้นที่ตรงนี้นะครับทรัพยากรไม่ต้องพูดถึงนะครับมหาศาลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณต้นกับคุณเจเจจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราแตกกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วเราก็บอกว่าแหมถ้าเป็น CEO of อาเซียนเนี่ยไม่สามารถพลาดโอกาสในการมองหาโอกาสการค้าโอกาสการลงทุนตรงนี้ได้นะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับว่าเอฟไอการโอกาสการค้าการลงทุนตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับอย่างผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดมันมี4เรื่องนะครับที่เราต้องสนใจเกี่ยวกับบิมพีเอกาอย่างแรกสุดเลยก็คือสิทธิประโยชน์ด้านการค้าแล้วก็การลงทุนนะครับนักลงทุนไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตั้งฐานการผลิตนะครับหรือว่าศูนย์กระจายสินค้าซึ่งสัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าบรูไนดารุสซาลามเองกำลังทำระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิงบรูไนใช่ไหมครับที่จะเชื่อมโยงจีนโดยใช้การขนส่งทางทะเลเข้าสู่ท่าเรือโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นบนเกาะเดียวนี่แหละเกาะที่มาเลเซียเรียกว่าบอร์เนียวอินโดนีเซียเรียกกาลิมันตันเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของซาบาสารวักของมาเลเซียใช่ไหมครับบรูไนของบรูไนใช่ไหมแล้วก็กาลิมันตันของอินโดนีเซียแล้วมันยังเชื่อมกับพื้นที่แถวๆซูลูมินดานาวพาลาวันของฟิลิปปินส์ได้อีกเพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นโอกาสนะครับในการที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบข้อตกลงการค้าอย่างเช่นอาร์ติก้าอาเซียนเทรดอินกูดส์แอกรีเมนต์นะครับอาร์ติซ่าอาเซียนเทรดin services agreement นะครับในอนาคตเรากำลังพูดถึง DEFA นะครับ Digital Economic Framework Agreement นะครับเพราะนั้นในกรอบของอาเซียนเองเนี่ยการมองพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยบิมเพียก้าจะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมากมายนะครับเท่านั้นยังไม่พอแต่ละประเทศเองเนี่ยยังมีสิทธิประโยชน์ที่เป็นโอกาสของแต่ละประเทศอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นบรูไนดารุสซาลามเนี่ยถ้าคุณไปลงทุนคุณไม่ต้องเสียภาษีนะครับภาษีนิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยคุณไม่ต้องเสียนะครับเท่านั้นยังไม่พอคุณไม่ต้องเสียภาษีอย่างเช่น capital gain tax ด้วยนะสมมุติคุณไปลงทุนแล้วคุณมีกำไรคุณมีมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นก็ไม่ต้องเสียนะครับแล้วถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งนาทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้ทรัพยากรแล้วถูกต้องไหมทุกอย่างมันอยู่บนคลาวด์คอมพิวติ้งแต่สิ่งที่คุณต้องใช้มากกว่าก็คือคุณต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพคุณต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงประเทศอย่างบรูไนดารุสซาลามเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ส่งเสริมการลงทุนนะครับไม่ใช่แค่ให้ภาษีเขาให้เงินคุณเริ่มต้นสตาร์ทอัพลงทุนได้เลยนะครับเขาวางแผนประเทศเขาให้กลายเป็นคล้ายๆแซนด์บ็อกซ์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเองพื้นที่กาลิมันตันเนี่ยกำลังจะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นปริมณฑลของเมืองหลวงแห่งใหม่ IKN นุสันธาราถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสิทธิพิเศษในการที่จะให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่ตรงนี้นะครับเรากำลังพูดถึง tax holiday เรากำลังพูดถึง tax allowance นะครับก็คือการให้เครดิตภาษีที่มากกว่าภาษีจริงรายได้จริงนะครับเราพูดถึงการยกเว้นภาษีนะครับเช่นเดียวกันนะครับซาบาซาราวักแล้วก็มินดานาวของฟิลิปปินส์ของมาเลเซียเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการยกเว้นอากรขาเข้าถ้าคุณจะเอาเครื่องจักรอย่างเช่นแหมมี

0: โรงงานอยู่แล้วในประเทศไทยอย่างเงี้ยเอาเครื่องจักรเก่าไปลงในพื้นที่ตรงนี้ดีไหมไม่ต้องเสียภาษีด้วยแล้วอัปเกรดโรงงานในประเทศไทยเราก็จะมีพื้นที่การลงทุนพื้นที่การผลิตแล้วก็ครอบคลุมตลาดได้ทั้งอาเซียนบนบกแล้วก็อาเซียนในน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมศักยภาพสูงอุตสาหกรรมศักยภาพสูงเนี่ยเราแตะไปบ้างแล้วล่ะในสัปดาห์ที่แล้วก็คือบิมเพกาเนี่ยมันเหมาะมากในเรื่องของประมงเกษตรแปรรูปนะครับไปจนถึงอาหารฮาลาลซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายเลยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนก็ส่งเสริมนะครับอีกอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีความเชี่ยวชาญก็คืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีน้ำเงินอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีเขียวนะครับถ้าลงทุนในพลังงานหมุนเวียนใช่ไหมจะเป็นโซลาร์เซลล์จะเป็นไบโอแมสนะครับจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนเซอร์คูลาร์อีโคโนมีจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยประเทศเหล่านี้ให้การต้อนรับนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของการค้าที่เป็นเรื่องของการค้าบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของห่วงโซ่อุปทานทางด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเรื่องที่3ก็คือโลจิสติกส์นะครับเราเห็นแล้วแหละว่าเขามีความพยายามในการเชื่อมโยงเรื่องของเวสต์บอร์เนียลอีโคโนมิคคอริดอร์ในการที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้าด้วยกันเราเห็นความเชื่อมโยงของบรูไนกับจีนนะครับเราเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ที่เรียกซูลูซูลาเวสีอีโคโนมิคคอริดอร์นะครับเราเริ่มเห็นนะครับข้อตกลงที่จะสนับสนุนให้เกิดการเดินเรือที่จะกระจายสินค้าจากอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์บรูไนเนี่ยเชื่อมโยงถึงกันเท่านั้นยังไม่พอไอ้โครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นพื้นที่เป้าหมายของถ้าไม่ใช่นักลงทุนไทยมันเป็นที่เป้าหมายของนักลงทุนเกาหลีนักลงทุนจีนนักลงทุนญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Asian Development Bank ที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นก็มีเงินทุนพิเศษสำหรับสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นี้นะครับมีโครงการพิเศษของเกาหลีนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าบินเพียก้า ROK Corporation Fund DKCF เพราะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าถ้ามอง4ข้อแบบนี้เนี่ยนะถ้าเราประเทศไทยเราอยู่ใกล้แค่นี้เราใกล้ชิดแค่นี้เราได้สิทธิประโยชน์จากอาเซียนด้วยแล้วเราไม่เข้าไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็พลาดของดีใกล้ตัวเพราะนั้นเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเรื่องพวกนี้บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาเรียนรู้ร่วมกันในหลักสูตรที่ทางสถานีกำลังจัดใช่ไหมครับCEO of ASEAN รุ่นที่3อย่างเงี้ยนอกจากจะได้เครือข่ายที่จะเป็นเพื่อนในการไปดูงานไปลงทุนไปอะไรต่อมีอะไรด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะได้เปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการที่เข้ามานั่งคุยกันเรื่องพวกนี้ด้วย
1: ท่านครับอย่างพวกที่เป็นสมมุติถ้าเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อยของเราเนี่ยเขาจะเข้าไปตรงนี้ได้อะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: อย่างแรกสุดเลยคือผู้ประกอบการขนาดย่อยเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพพอไม่ได้มีสเกลพอที่จะลงทุนขนาดใหญ่ถูกต้องไหมฮะดังนั้นการมองตลาดขนาดเล็กๆที่มีอำนาจซื้อสูงแล้วเขาก็นิยมชมชอบสินค้าและบริการจากประเทศไทยอย่างเช่นบรูไนอย่างเงี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอ้ยตลาดแค่ 500,000 คนเองจะมีอะไรเหรอแต่ปรากฏ 500,000 คนนี้ชอบมาเมืองไทยมากนะครับชอบกินของไทยใช้ของไทยมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขาชอบกินของไทยใช้ของไทยแล้วมีเพอร์เซพชันที่ดีกับคนไทยอยู่แล้วเนี่ยประกอบกับรัฐบาลบรูไนเองก็สนับสนุนให้คนต่างชาติเข้าไปตั้งธุรกิจในบรูไนด้วยแบบนี้เราน่าจะไปลงทุนกับเขาถูกต้องไหมครับมองถึงโอกาสศักยภาพในตลาดที่มีศักยภาพสูงแบบนี้ครับ
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะสัมภาษณ์คุณแฟรงกี้ชานไปนะคะแล้วคุณแฟรงกี้ชานก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่2สิงหาคมนี่เองก็คืองาน Thailand Bazaar และสัปดาห์วัฒนธรรมนะครั้งที่10ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่10แล้วเนี่ยคุณแฟรงกี้ชานก็บอกว่าบรรยากาศเนี่ยชื่นมื่นมากเลยแล้วก็มีอยู่คำหนึ่งที่คุณแฟรงกี้บอกว่านโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันสามารถเริ่มได้ง่ายมากเลยเริ่มกันที่ภาคประชาชนอันนี้อาจารย
0: ์
2: มีเหตุผลสนับสนุนอย่างไรคะ
0: เห็นด้วยเต็มที่ครับคือจริงๆเนี่ยคนในภูมิภาคนี้เอาจริงนะฮะเฟรนลี่มากมากแล้วเขาเองเนี่ยมีพื้นฐานเขามีความรู้เขามีความเข้าใจในเรื่องของประเทศไทยอยู่แล้วคำที่เป็นคำพื้นฐานของคนไทยเนี่ยเขาเข้าใจหมดนะครับคำว่าสวัสดีคำว่าสบายสบายคำว่า

ไม่เป็นไรคำเหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้คุ้นชินนะครับในมาเลเซียในอินโดนีเซียในบรูไนในฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าคนไหนมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกๆในชีวิตเนี่ยที่ที่เขาเลือกไปมีอยู่แค่สองที่เองครับถ้าไม่ใช่สิงคโปร์ก็ประเทศไทยครับแล้วเขาก็รู้สึกแฮปปี้กับประเทศไทยมากว่าโอ้ยของกินอร่อยใช่ไหมครับเป็นมิตรกับศาสนาอย่างเช่นอิสลามอย่างเงี้ยเรามีห้างสรรพสินค้าที่ทุกแห่งเลยมีอาหารฮาลาลให้ทานใช่ไหมครับมีพื้นที่ให้เขาได้สวดมนต์ทำละหมาดลักษณะแบบนี้เราเปิดกว้างเรามีโรงแรมที่ออกแบบมาให้บริการสำหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะเราเริ่มมีบริการทางการเงินที่ตรงกับหลักการชาริอะห์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นในความเชื่อมโยงภาคประชาชนที่เริ่มเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวการมาเรียนหนังสือการประทับใจในบริการการประทับใจในความมีน้ำใจของพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นรากฐานที่จะเปิดไปสู่โอกาสการค้าการลงทุนในอนาคตได้นะครับผมมีลูกศิษย์นะครับไปลงทุนอยู่ในเรามองคือผมคิดว่าที่ที่คนหลายๆคนมองข้ามคือบรูไนเพราะว่าตลาดมันเล็กมีประชากรไม่ถึง 500,000 คนแต่ว่าผมมีลูกศิษย์ที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไปเปิดร้านเครื่องดื่มชายี่ห้อดังของประเทศไทยไปเป็นแฟรนไชส์ใหญ่เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ในบรูไนเลยเขาเปิดสาขาแล้ว3สาขาแล้วแค่3สาขาเนี่ยเขาสามารถที่จะครอบคลุมการให้บริการกับตลาดทั้ง 400,000 ประชากรได้โดยที่เขาไม่เหนื่อยจนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะมียอดขายที่ขยายตัวได้ตลอดลองนึกภาพดูว่านี่แค่1แฟรนไชส์ของประเทศไทยอ่ะในขณะที่ประเทศไทยเราเองมีบริการมีของกินมีของใช้มีสินค้าต่างๆนานาที่เหมาะสมที่จะเอาเข้าไปตลาดพวกนี้นี่เยอะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่แตกต่างกันกำลังซื้อเขามากกว่าไปซ้ำแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ผมเองก็พยายามที่จะขยายตลาดต่อว่าเอ๊ะอย่ามองแค่บรูไนอย่างเดียวมองข้ามพรมแดนไปที่ซาบาสารวักของมาเลเซียด้วยไหมมองข้ามพรมแดนไปที่อินโดนีเซียแต่ว่ายังอยู่ในเกาะบอร์เนียวซึ่งมีพื้นที่ของ3ประเทศรวมกันด้วยได้ไหมลักษณะแบบนี้มันยังเป็นโอกาสทางการค้าโอกาสทางการลงทุนที่บางคนใช้คำว่าอันซีนครับคือมันมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นถูกไหมฮะเพราะนั้นไอการมาค่อยคุยกันค่อยคลี่กันว่าเอ๊ะแต่ละประเทศมันมีอะไรน่าสนใจมีเรื่องอะไรบ้างจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะในกลุ่มบิมเพียกานะครับประเทศใกล้เคียงที่ถือเป็นอาเซียนในภาคพื้นมหาสมุทรด้วยอย่างเช่นติมอร์เลสเต้แล้วก็แน่นอนสิงคโปร์ก็เป็นอีก2ทำเลนะครับที่มีโอกาสมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราพูดถึงการลงทุนแล้วก็การค้าที่สเกลใหญ่ผู้ประกอบการบางท่านอาจจะไม่ใช่ SME แล้วผู้ประกอบการบางท่านเป็นสเกลใหญ่พูดกันเป็นรายได้แบบหลักร้อยล้านพันล้านในแต่ละปีผมหมายถึง US dollars นะกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยมากกว่าอย่างเช่นถ้าคุณไปตั้งบริษัทที่เป็นเทรดเดอร์อยู่ในสิงคโปร์แล้วคุณมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยในประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยการเอาเงินเข้าการเอาเงินออกการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของภาษีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสิงคโปร์เขามีตลาดรองรับเขามีเครื่องมือทางการเงินรองรับเขามีกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยให้พร้อมที่จะตั้งบริษัทเทรดเดอร์ในการที่จะเป็นคนทำมาร์เก็ตติ้งในการที่จะเป็นคนออกไปทำแผนธุรกิจได้ง่ายกว่าสะดวกกว่า ตลาดอย่างเช่นประเทศไทยด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นการมองเป็นเครือข่ายเนี่ยข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือบางประเทศมันขาดบางอย่างอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเงี้ยกฎระเบียบในการเป็นบริษัทเทรดเดอร์มันดีแต่ถ้าจะไปตั้งแมนูแฟคเจอร์หรือไปตั้งฐานการผลิตมันแพงเกินไปเพราะฉะนั้นลองนึกภาพถ้าคุณตั้งฐานการผลิตในไทยในมาเลเซียในอินโดนีเซียแล้วมีเทรดเดอร์คอมพานีอยู่ในสิงคโปร์แบบนี้คุณจะได้ของดีจากทุกประเทศมารวมกันแล้วใช้อาเซียนเป็นเครือข่ายแล้วพอใช้อาเซียนเป็นเครือข่ายเนี่ยคุณนับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดรวมกันของหลายๆประเทศได้ เพราะฉะนั้นสินค้าของคุณที่เดิมเวลาคุณส่งไปประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นส่งไปประเทศอย่างเช่นเกาหลีส่งไปประเทศอย่างเช่นจีนคุณอาจจะไม่ได้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าเพราะว่าคุณไม่ได้กดถิ่นกำเนิดแต่พอคุณรวมกดถิ่นกำเนิดแล้วเรามีข้อตกลงทางการค้าอย่างเช่น RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership คุณบอกว่าโอ้คุณผลิตสินค้าส่วนนี้จากไทยคุณผลิตสินค้าส่วนนี้จากอินโดนีเซียคุณมีส่วนที่เป็นมูลค่าเพิ่มจากบริการที่สิงคโปร์รวมกันคุณได้ถิ่นกำเนิดเกินกว่าที่เขากำหนดคุณเข้าตลาดออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์

0: เกาหลีญี่ปุ่นจีนได้โดยภาษี 0% เรื่องแบบนี้ครับคือเรื่องที่นักธุรกิจที่เขาช่ำชองที่เขาเรียนรู้เรื่องของเครือข่ายซัพพลายเชนระดับนานาชาติเนี่ยเขาใช้ประโยชน์กันนานแล้วแต่คำถามคือจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กผู้ประกอบการขนาดกลางของเราเนี่ยเริ่มมีโอกาสและเข้าใจถึงการใช้โอกาสแบบนี้เพื่อต่อยอดและเพิ่มศักยภาพให้แบบนี้บางทีมันอาจจะต้องลงทุนมานั่งเรียนหนังสือด้วยกันบางทีมันอาจจะต้องลงทุนมาสร้างเครือข่ายทั้งเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจด้วยกันเครือข่ายกับนักวิชาการเครือข่ายกับสื่อมวลชนที่จะช่วยในการที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าของคุณกิจกรรมของคุณถูกต้องไหมเพราะนั้นอย่างกลุ่ม Morning ASEAN เนี่ยเรามีผู้สื่อข่าวเรามีคนที่จะช่วย PR สินค้าและบริการของคุณอยู่ในทุกประเทศอาเซียนแบบนี้มันก็เลยทำให้หลักสูตรอย่างเช่น CEO of ASEAN เนี่ยมันกลมกล่อมแล้วพอมันกลมกล่อมเนี่ยมันก็ consistency แล้วถูกไหมมันมีรุ่น1มาแล้วมันมีรุ่น2มาแล้วตอนนี้มันยังมีรุ่น3เพราะฉะนั้นนอกจากความรู้นอกจากเครือข่ายที่ได้เครือข่ายระหว่างรุ่นเองรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยมันก็ช่วยทำมาหากินกันไปอีกครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ยังไม่
0: นี่ทั้งหมดนี้ก็คือทั้งหมดนี้ก็คือที่คุณเจเจถามมาว่าไอ้เครือข่ายแบบภาคประชาชนต่อภาคประชาชนน่ะมันทำอะไรได้บ้าง
1: สำคัญ
0: นี่ผมยังไม่ได้พูดถึงหน่วยงานรัฐเลยแม้แต่อย่างเดียวเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็ถ้าหากว่าท่านไหนนะคะยังลังเลยังคิดอยู่ว่าจะสมัครดีหรือไม่นะคะกับคอร์ส MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยคือฟังจากอาจารย์ปิติแล้วขนาดเจเป็นผู้จัดรายการเนี่ยยังอยากจะไปร่วมเรียนด้วยเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะยังสามารถลงทะเบียนสมัครได้นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทแต่สิ่งที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่จะสมัครเข้าร่วมรายการนี้นะโครงการนี้เนี่ยได้มากกว่านี้อีกนะคะอาจารย์คะ
2: ใช่ครับ
0: ถูกต้องครับผมคิดว่าเราเองคงจะต้องมองโอกาสในอาเซียนให้มากขึ้นนะครับเพราะว่านี่คือตลาดที่มันสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองเรามีจุดอ่อนเขาจะมีจุดแข็งมาปิดเขามีจุดอ่อนเรามีจุดแข็งไปปิดแล้วพอเราไปด้วยกันเนี่ยโอ้โหพลังมันมหาศาล
1: ค่ะมีแต่ได้กับได้นะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ผมก็ลาไปพร้อมกันครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:32 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอด

0: สียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่5สิงหาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily New ค่ะโดยทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกกันว่าบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับชาวเมียนมาค่ะโดยเข้าตรวจค้นเป้าหมาย25จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด17รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านหรือผู้รับรอง2รายและคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิ์อีก12รายพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ร่วมมือกับนายหน้าออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้คนเมียนมาโดยมิชอบหลังสืบสวนและตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบผู้กระทำผิดชัดเจนอย่างน้อย12คนทั้งหมดถือสื่อเดินทางเมียนมาอยู่แล้วส่วนการปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมในครั้งนี้ตรวจพบความผิดปกติอันมีลักษณะเป็นเครือข่ายและมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญของสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวที่เป็นแรงงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและจังหวัดอื่นๆมาทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์หรือเรียกว่าขบวนการฟอกแรงงานโดยจากการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องออกบัตรเลขศูนย์ไปแล้วกว่า700ใบมีค่าดำเนินการ 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนค่ะหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวใหญ่นะคะดิกรานและนพสินทลายแก๊งบัตรหัวศูนย์จับ17เจ้าหน้าที่เจ้าบ้านเมียนมาผนึก DSI ปกครองปปง.ค้นแม่สอด25จุดทำไปแล้ว700ใบรีด 40,000 ถึง 100,000 ต่อคนทลายบัตร10ปีเถื่อนตำรวจส่วนที่กำลังฝ่ายปกครอง DSI ปปท.ปปง.เปิดปฏิบัติการบุคคลเป้าหมาย25จุดในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตะครุบ3เจ้าหน้าที่รัฐ2เจ้าบ้านและผู้รับรองและแรงงานเมียนมาสวมสิทธิ์12รายแฉออกบัตรเลขศูนย์ไปแล้วกว่า700ใบเก็บค่าหัว 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนเจ้าหน้าที่จ่อขยายผลลากคอมาดำเนินคดียกขบวนการค่ะพร้อมกับภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.ผู้แทนกรมการปกครอง DSI ปปท.ปปง.เปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าบ้านและแรงงานเมียนมาสวมบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ
0: ครับมาดูความคืบหน้าผลโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ณทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยเป็นการประชุมนัดสุดท้ายเพื่อตรวจสอบและสรุปรายงานเอกสารหลักฐานก่อนส่งต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการโดยเร็วซึ่งผลจากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องเกิดขึ้นเกือบทุกขั้นตอนมีหน่วยงานรัฐข้าราชการผู้ใหญ่และบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการทุจริตมากกว่า100คนโดยย้ำว่าเป็นการสืบสวนครั้งนี้นะครับทำเพื่อกู้ภาพลักษณ์ของระบบราชการท้องถิ่นส่วนผู้กระทำความผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายสำหรับแนวทางในการแก้ไขและความเสียหายที่เกิดขึ้นครับรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบครั้งนี้จำเป็นต้องมีการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากเกิดข้อบกพร่องร้ายแรงจนสร้างความเสียหายแก่รัฐโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการต่อเพื่อพิสูจน์เจตนาของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคลพร้อมดำเนินการทางแพ่งกับคู่สัญญาขณะที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบในกรอบเวลา30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขออนุมัติกรอบอัตรากำลังที่มีการรับรองการบรรจุเกินจำนวนจริงไปจนถึงขั้นตอนหลังการสอบครับที่ตรวจพบการแอบแก้ไขใบคะแนนและการรับประกาศรับ

0: รองผู้ที่ผ่านการสอบโดยมิชอบจึงเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในทางแพ่งอาญาวินัยและจริยธรรมครับส่วนทางด้านของนายอดิศร นวนนท์ครับนักวิชาการด้านการศึกษาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางของคดีนะครับโดยมองว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรแสดงท่าทีหรือว่าให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ทำให้สังคมเข้าใจว่าเป็นการตัดตอนคดีเนื่องจากเหตุการณ์โกงข้อสอบครั้งนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและคาดว่าจะยังมีผู้ร่วมขบวนการอยู่เบื้องหลังอีกมากนายกรัฐมนตรีจึงต้องลงมากำกับและติดตามผลการสืบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดทั้งหมดและก็สร้างความกระจ่างให้แก่ประชาชนครับมีพาดหัวข่าวในมติชนและก็แนวหน้านะครับมติชนบอกว่าประกรณ์ถกคกก.สรุปโกงข้อสอบข้าราชการพบบกพร่องทุกขั้นตอนมีเอี่ยวเกินร้อยคนส่งต่อนายกเช็ดบิลต่อชี้ทำผิดก็กำไครกำมันชงมหาดไทยเคาะสอบใหม่บิ๊กตายแฉบรรจุเกินอัตราเล็งเสนอฟันวินัยแพ่งอาญาส่วนแนวหน้านะครับบอกว่าประกรณ์สรุปโกงสอบบิ๊กข้าราชการเอี่ยวส่งชื่อให้นายกฟันมีคนนอกอีกกว่าร้อยพิรุธเกือบทุกขั้นตอนชี้กำไครกำมันประกรณ์สรุปแฟ้มโกงข้อสอบท้องถิ่นส่งต่อให้นายกฟันต่อชี้มีข้าราชการเอี่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องนับร้อยลั่นเรื่องนี้หนังยาวไม่จบแต่ต้องจบเผยทุกอย่างกำไครกำมันครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะที่ศาลฎีกาถนนราชดำเนินในค่ะศาลนัดตรวจหลักฐานคดีระหว่างคณะกรรมการปราบปรามทุจริตแห่งชาติผู้ร้องกับ44ส.ส.พรรคก้าวไกลผู้คัดค้านกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากที่ทั้งหมดลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ศาลสอบคู่ความทั้ง2ฝ่ายแล้วเห็นควรกำหนดวันไต่สวนพยานผู้ร้องจำนวน4นัด9ปากโดยนัดไต่สวนพยานปากแรกวันที่25สิงหาคมนี้ส่วนพยานผู้คัดค้านจำนวน60ปากกำหนดเริ่มไต่สวนพยานนัดแรกวันที่3พฤศจิกายน2569และนัดสุดท้ายในวันที่18พฤษภาคม2570ก่อนนัดฟังคำพิพากษาต่อไปค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะคดี44ส้มลากยาวกลางปี70ศาลฎีกาตรวจหลักฐานคดี44อดีตส.ส.ก้าวไกลไต่สวนพยานปากสุดท้าย18พฤษภาคมปีหน้าก่อนนัดตัดสินทนายเผยแบ่งพยาน3กลุ่มผู้คัดค้านนักวิชาการและผู้รู้เห็นเหตุการณ์แย้มพิธาและเท้งขึ้นเบิกความเองยัน60ปากไม่ใช่ยื้อเวลาขอบคุณศาลเปิดโอกาสสู้คดีเต็มที่ค่ะ
0: ครับทางด้านของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านก็จัดกิจกรรมเจาะลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.โดยนำอดีตผู้ตรวจการกกต.ร่วมเปิดหลักฐานคลิปวิดีโอและก็พฤติการทุจริตทั้งเรื่องของการส่งโพยใบสั่งการปล่อยให้เอาเอกสารกระดาษเข้าไปในรอบไข้นะครับและการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่เป็นเท็จพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกต5พฤติกรรมของกกต.ที่อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157โดยเรียกร้องให้กกต.เปิดหีบลงคะแนนเพื่อพิสูจน์ความจริงและเร่งส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาโดยเร็วครับในขณะที่ความคืบหน้าคดี Forex นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวม47รายล่าสุดนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุนะครับส.ส.พรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มรัฐภูมิได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทั้งในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และความผิดฐานฟอกเงินโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายภาวุฒิพบเงินเพิ่มขึ้นจาก28ล้านบาทเป็น33ล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนอกจากนี้ DSI ยังอยู่ระหว่างการตรวจค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท QRS Global นะครับเพื่อขยายผลหาเบาะแสเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นทั้งนายภาวุฒิและฟิล์มรัฐภูมิได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวโดยไม่วางหลักทรัพย์นะครับและให้เวลาในการเตรียมพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมภายในเวลา2สัปดาห์ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องที่เหลืออีก37รายครับจะทยอยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในเดือนสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์

0: นี้ด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำครับออกมาสยบข่าวลือเรื่องของดีลลับโมนาโกโดยเน้นย้ำชัดนะครับว่าการเดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านมาเป็นการไปพักผ่อนกับครอบครัวเท่านั้นไม่ได้มีการนัดหรือว่าไปพบพูดคุยทางการเมืองกับนายทักษิณชินวัตรหรือว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดพร้อมปฏิเสธข่าวการประสานงานกับกลุ่มส.ส.พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ข่าวลือข่าวลวงไม่ใช่ข่าวลับนะครับสำหรับทิศทางการเมืองของพรรคกล้าทำร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าปัจจุบันพรรคทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนเป็นหลักส่วนกรณีที่พรรคประชาชนส่งสัญญาณไมตรีทางการเมืองนั้นตัวเองก็มองว่าเป็นเรื่องก่อนการเลือกตั้งได้ลืมไปหมดแล้วการเมืองสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะครับเสมอหากทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในแนวหน้าครับ DSI ฟันข้อหาหนักสั่งฟ้องพาวุฒิพบเส้นเงินเพิ่ม33ล้านการเมืองเดือดจัดฝ่ายค้านซีกส้มไล่ขย่มคดีหัวสวภาคพิเศษลากอดีตผู้สมัครร่วมวงเปิดคลิปซัดกกต.รู้เห็นแต่ไม่จัดการด้านผลิตสรุป5พฤติกรรมไม่ไว้วางใจดักคออย่าฟอกขาวเป่าคดีด้าน DSI จัดหนักพาวุฒิพร้อมพวกสั่ง7ข้อหาหนักช่อโกงฟอกเงินฟอเร็กพบเส้นเงินเพิ่ม33ล้านบาทส่วนธรรมนัสโต้สูตรแดงเขียวส้มแค่ข่าวลวงครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีป๋อง5ศพค่ะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะคดีที่นายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ43ปีและนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ปีร่วมกับพวกก่อเหตุอุ้มฆ่าอำพรางเหยื่อต่อเนื่อง5ศพในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะแหล่งข่าวระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรมนะคะได้พูดถึงโทษประหารชีวิตว่าประเทศไทยไม่มีการบังคับโทษประหารมานาน9ปีนับตั้งแต่ปี2561ซึ่งหากภายในปี2570ที่จะครบ10ปีประเทศไทยยังไม่มีการบังคับโทษประหารจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่การยกเลิกโทษประหารไปโดยปริยายตามที่ลงนามในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยปริยายทางกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงหารือร่วมกันมีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่ภายในปี2570นะคะประเทศไทยอาจจะมีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตอีกครั้งอย่างไรก็ตามการบังคับโทษประหารชีวิตนั้นนักโทษเด็ดขาดที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตก็ยังมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งผลการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของแต่ละรายไม่ได้มีกรอบเวลาหรือลำดับอย่างเป็นทางการเพราะเป็นเรื่องของพระราช อำนาจที่มิอาจก้าวล่วงได้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องรอดูว่าการทูลเกล้าของ

0: นักโทษเด็ดขาดที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตจะมีรายใดบ้างหรือไม่ที่ผลฎีกาจะให้บังคับโทษประหารชีวิตหรือไม่ให้บังคับโทษประหารแต่หากฎีกาตกก็หมายความว่าผู้ต้องขังรายนั้นจะต้องถูกบังคับโทษประหารต่อไปค่ะส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงกรณีที่พยานออกมาเปิดเผยนะคะว่านายป๋องเนี่ยเคยเป็นนิ้วของตำรวจว่าหลังจากมีข้อสงสัยดังกล่าวจึงสั่งการให้ผู้กำกับการสน.ทองหล่อรับคำร้องทุกข์จากผู้ที่ให้ข้อมูลและถูกกระทำก่อนประสานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตรวจสอบกับทางสภ.ห้วยใหญ่ย้อนหลังช่วงปี 56 ถึง 59 ว่าบุคคลนั้นคือใครซึ่งขอยืนยันว่าถ้ารู้ตัวและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการไปใช้จ้างวานกลุ่มบุคคลพวกนี้เราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดแม้เกษียณอายุแล้วและขอย้ำว่าการที่ตนเองพูดไม่ได้หมายความว่าจะไปปกป้องตำรวจที่ไปใช้นายป๋องเพราะจริงเท็จแค่ไหนยังไม่รู้แต่ตนเองพูดถึงภาพรวมทั่วไปในการทำงานค่ะพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะยกเคสไอ้ป๋อง5ศพกรรมาธิการจ่อฟื้นประหารบิ๊กต่ายสั่งสอบปมใช้เป็นนิ้วตำรวจคดีพลิกสาวชัยภูมิหายตัวปริศนาพร้อมจักรยานยนต์ยังมีชีวิตน้องชายวันถูกแก๊งทมิฬอุ้มฆ่าชิงทรัพย์ร่ำร้องการจอมพลังจี้ตำรวจบางละมุงเร่งคลี่ปมฉงนจนพบตัวถูกคนป่วยจิตทำร้ายนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเศร้าญาติรับร่างพ่อแม่ลูกถูกฆ่าฝังดินวอนประหารฆาตกรให้ตายตกตามกันด้านกระทรวงยุติธรรมแย้มไทยมีแนวโน้มบังคับโทษประหารชีวิตในปี70แต่ขึ้นอยู่กับผลขอฎีกาพระราชทานอภัยโทษของตัวนักโทษเด็ดขาดขณะที่อนุกรรมาธิการสภาเตรียมยกเคสคดีไอ้ป๋องฆ่า5ศพโทษประหารชีวิตถกเข้มสัปดาห์หน้าค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ข้อมูลส่วนบุคคลนายกแล้วก็บิ๊กราชการมหาดไทยรั่วไหลเป็นวงกว้างครับนายธนวัฒน์เกื้อวัฒนพันธ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีภาคเอกชนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลและภาพถ่ายติดบัตรของข้าราชการระดับสูงรั่วไหลครั้งใหญ่นะครับโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมีทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมการปกครองนะครับซึ่งก็มีทั้งข้อมูลเลขบัตรประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านข้อมูลทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลและรูปถ่ายหน้าตรงนะครับโดยกังวลว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกขบวนการมิจฉาชีพเอาไปตัดต่อทำสำเนาบัตรประชาชนปลอมเพื่อใช้แอบอ้างทำนิติกรรมหรือว่าก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ได้ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งเข้าตรวจสอบเพื่อหาต้นต่ออย่างเร่งด่วนแล้วครับด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาชี้แจงว่าขณะนี้กรมการปกครองในฐานะเจ้าของข้อมูลกลางอยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยจากการพูดคุยกับอธิบดีกรมการปกครองครับก็ยืนยันว่าข้อมูลไม่ได้หลุดออกจากฐานข้อมูลของกรมการปกครองอย่างแน่นอนแต่ว่าอาจจะหลุดจากการที่หน่วยงานอื่นที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันเช่นเดียวกันกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ารูปถ่ายที่หลุดออกมาเป็นภาพจากบัตรประชาชนซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดจากการเสียบบัตรประชาชนทำธุรกรรมในสถานที่ต่างๆโดยได้สั่งการให้ตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ต้องเสียบบัตรเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าหลุดมาจากที่ใดครับส่วนทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะครับก็เปิดเผยถึงข้อสังเกตเรื่องข้อมูลที่อาจจะหลุดจากกรมการขนส่งทางบกนะครับบอกว่าเบื้องต้นพบข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่กระทรวงจัดเก็บไว้คาดว่าจะรั่วไหลอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ API ที่เปิดให้หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงฐานข้อมูลจึงได้สั่งการให้ปิดระบบเชื่อมต่อ API ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับเพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์เข้าไปตรวจสอบระบบพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่หลุดไปไม่สามารถเอาไปใช้โอนกรรมสิทธิ์รถได้แต่ก็ขออภัยประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอความร่วมมืออย่าหลงเชื่อผู้ที่ติดต่อแอบอ้างในนามของกระทรวงคมนาคมครับด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีอีนะครับก็มอบหมายสำนักงาน PDPCร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์ตรวจสอบพร้อมกับชี้แจงความในการดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ขณะที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

หรือว่าตำรวจไซเบอร์ครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารและย้ำเตือนว่าการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นไปเผยแพร่ต่อในสื่อสังคม

0: เกือบหมดผู้เชี่ยวชาญชี้รอยรั่วอาจจะเกิดจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับสิทธิ์เชื่อมต่อข้อมูลวรสิทธิ์สั่งตรวจสอบหลุดจากหน่วยงานใดคาดโดนล็อกเป้าชี้ข้อมูลดิจิทัลตรวจสอบย้อนหลังได้ปลัดมท.เผยมีแค่รูปตัวเองหลุดว่อนลงโลกโซเชียลเป็นภาพจากบัตรประชาชนจากการทำธุรกรรมคมนาคมสั่งปิดระบบเชื่อมต่อ API ทุกช่องทางหลังพบข้อมูลผู้ถือครองรถยนต์รั่วไหลเร่งประสานตำรวจไซเบอร์สมกช.ล่าตัวแฮกเกอร์รัฐมนตรีดีอีเผยแจ้งความบก.สอท.เอาผิดพวกเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีการพบการลักลอบทิ้งขยะพิษค่ะในพื้นที่ตำบลนานโนนหมากเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปสำรวจค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะผวาลอบทิ้งขยะพิษสระแก้วผู้ใหญ่บ้านนำทีมสำรวจตะลึง 10.2 อำเภอแจ้งเอาผิดไปแล้ว4ผวาลอบทิ้งขยะพิษโผล่สระแก้วจุดใหม่ผู้ใหญ่บ้านนำทีมสำรวจเห็นตามตาหลังรองผู้ว่าออกมาระบุพบทิ้งไปแล้ว10จุดครอบคลุม4ตำบล2อำเภอแจ้งความเอาผิดเจ้าของที่ดินไปแล้ว4รายจังหวัดงัดมาตรการเร่งด่วนมีคำสั่งให้ตำรวจฝ่ายปกครองตั้งจุดสกัดบนถนนสายหลักสายรองทั้งกลางวันกลางคืนป้องกันเต็มที่พร้อมฝากประชาชนเฝ้าระวังคอยเป็นหูเป็นตาและสำนักงานสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่7ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินวัดค่าอากาศไปประเมินแล้วค่ะ
0: ครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินทางไปที่อินโดนีเซียนะครับมีการหารือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจทั้ง2ฝ่ายก็ตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้พุ่งสูงถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 760,000 ล้านบาทภายในปี2573ครับโดยไทยพร้อมขยายการส่งออกสินค้าเกษตรเชิญชวนเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในไทยแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมพาลานสู่ตลาดโลกนะครับในขณะเดียวกันก็ยกระดับความตกลงความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ในด้านของการท่องเที่ยวครับทั้งสองประเทศก็ยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อเปิดเส้นทางบินตรง2เส้นทางใหม่ได้แก่กรุงเทพจาการ์ตาภูเก็ตบาหลีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนพร้อมเห็นพ้องที่จะร่วมกันผลักดันการบูรณาการทางเศรษฐกิจและสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนอนุทินจับมือประธานาธิบดีปราโบโวดันการค้าทะลุ 7.6 แสนล้านในปี73ร่วมปราบสแกมค้ายาจอบินตรงภูเก็ตบาหลีภูเก็ตกรุงเทพจาการ์ตาด้วยทอสชูสินเชื่อโซล่ารูฟครับ
1: ในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีความคืบหน้าของขั้นตอนการนำร่างของฮาลุนโซโลกลับประเทศไทยค่ะเป็นภาพเพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีเผยความคืบหน้าขั้นตอนการบรรจุร่างฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์ดังเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทยเร็วๆนี้ค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่2คนร้ายนะครับแต่งกายคล้ายสตรีมุสลิมครับกราดยิงใส่สำนักงานสรรพสามิตสาขามายอก็ผู้ต้องหาคดีบุหรี่เถื่อนบาดเจ็บสาหัสครับเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงใส่สำนักงานสรรพสามิตปัตตานีสาขามายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับบริเวณถนนสายนราธิวาสปัตตานีส่งผลให้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับถูกยิงด้วยปืน M16 เข้าบริเวณใต้ราวนม2 นัดขวาอาการสาหัสแพทย์โรงพยาบาลมายอก็ทำการ

0: ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนจะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลปัตตานีครับ
1: ขอปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะรองแม่ทัพภาคที่4ค่ะนำสื่อเจาะลึกมิติเศรษฐกิจพหุวัฒนธรรมดันสบ้าย้อยสุขิรินสู่พื้นที่โอกาสตามโครงการสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าต้อนรับคณะกอรมน.ในการเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขโดยนำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่จริงในจังหวัดสงขลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเปิดมุมมองใหม่และสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สู่สายตาประชาชนทั่วประเทศการเดินทางครั้งนี้มีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.พร้อมด้วยทีมโฆษกกอรมน.และสื่อมวลชนทั้งทีวีสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์โดยเน้นการสำรวจพื้นที่จริงใน3มิติสำคัญทั้งการศึกษาเส้นทางการค้าการขนส่งภาคสังคมพหุวัฒนธรรมและการรักษาความมั่นคงและการสร้างสันติสุขโดยมีการตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรบูเกตาพร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาปาหวยโมเดลการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนผ่านกิจกรรมการร่อนทองเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนณสถานศึกษาปอเนาะดอรีกิลอีบาดะรวมทั้งเข้าศึกษาดูงานณศูนย์สารใจสู่สันติเพื่อติดตามกระบวนการสร้างความเข้าใจและการสร้างโอกาสให้แก่ผู้หลงผิดกลับคืนสู่สังคมค่ะข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าววันนี้นะครับคุณศาสิทธรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือดาบสอนอดีตตำรวจสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่ปฏิเสธเกี่ยวข้องกับนายป๋องหลังโซเชียลพาดพิงเป็นลูกพี่หนุนหลังนิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: ร้อยตำรวจตรีเกศรหรือดาบสอนอดีตตำรวจสืบสวนได้ออกมาเคลียร์ปมหลังโซเชียลระบุว่าเป็นลูกพี่คอยสั่งการและดูแลคดีให้นายป๋องผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีอุกชะกันโดยยอมรับว่าเคยจับกุมนายป๋องมาแล้ว 3-4 ครั้งในอดีตในข้อหาลักทรัพย์ยาเสพติดข่มขืนและทำร้ายร่างกายสมัยรับราชการยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้เป็นนายไม่เคยสั่งการและไม่เคยโอบอุ้มพร้อมเผยว่าตนเกลียดพฤติกรรมของนายป๋องสมัยก่อนนายป๋องเป็นคนเกเรแต่ไม่ได้โหดเหี้ยมเหมือนปัจจุบันจะกลัวตนเองทุกครั้งที่ถูกจับกุมและไม่เคยต่อรองเมื่อถูกจับและขอประณามพฤติกรรมปัจจุบันของนายป๋องว่าโหดเหี้ยมเกินรับไหวพร้อมท้าให้ตรวจสอบประวัติการทำงานยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เคยติดต่อกันนอกเหนือจากหน้าที่ราชการดูราชทิพย์ศรีตำนักข่าวสารสมทรายงาน
0: ความคืบหน้าเหตุตากใบรุกบังคับใช้กฎหมายกระชับพื้นที่ติดตามอีก3คนร้ายพบร่องรอยบาดเจ็บคนพาหนีคุมตัวแล้ว11คนซักถามพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเหตุให้ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นายโดยคนร้ายได้รับบาดเจ็บและหลบหนีเหตุเกิดในพื้นที่สวนปาล์มอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการดังกล่าวได้ควบคุมตัวผู้ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ4คนพร้อมของกลางอาวุธปืน HK ซึ่งถอดประกอบอยู่พร้อมแมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่งผลการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบของกลางอาวุธปืนและปลอกกระสุนเชื่อมโยงกับผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสและเป็นกลุ่มคนร้ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมจากการสืบสวนทราบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์14คนซึ่งควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11คนยังอยู่ระหว่างการหลบหนีติดตามตัวอีก3คน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยาง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
11: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 4% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับปันพื้นบังเอฟเอ็มรอยซองเมกะเฮิร์ตสุราษฎร์ธานีกระบ่าวตู้ทำหน้าที่รายงานข่าวแล้วก็มีน้องนุ่มครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงและก็ควบคุมการผลิตโดยหัวหน้ากี้นะครับตอนนี้เป็นนายชาธานีนะครับ อสมทสุราษฎร์ธานีนะครับผมวันนี้นะครับวันพุธที่5สิงหาคม2569นะครับนี่เดือนสิงหาแล้วนะครับเพิ่มแป๊บเดียวนะเดือนสิงหาเราก็มากันทีเรื่องราวข้าวซ่านกันเลยในว่านะครับผมไม่ต้องจักจากันช่วงนี้ก็ยังมีคำเตือนเรื่องฝนฟ้าอยู่นะครับนะมัวแต่คืนนะครับว่าคำนี่ฝนตกหนักบ่าวตู้ไปซื้อกับข้าวเต้าๆตลาดชิวเล่นะโอ้โหตกไม่ลืมมู่ลืมตาก็ว่ากันไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าตกไม่นานนะครับตกได้ไม่นานก็เป็นธรรมชาติปกติธรรมดานะครับคงสภาวะอากาศทักทาย FC กันนะครับนี่วัดจิตราภิรมคุณหมอนงนะครับผมนะพงศักดิ์สันติธารายนนะครับประสิทธิ์เชวลิตนะครับผมนะก็เราก็มาติดตามนะครับในส่วนของต่อ TikTok นะครับเดี๋ยวบ่าวตู้ก็ต้องดูกันอีกสักทีนึงนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีคำเตือนเรื่องอะไรก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องขออนุญาตนะครับออกจากระบบก่อนนะครับนะในเรื่องราวข้าวซ่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณครูนะนางสาวอุไรวันฮะม่านโรงเรียนเวียงสะครูดีครูเก่งนะครับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอันนี้ก็ยินดีกับอาจารย์กันนะครับครูดีครูเก่งอาจารย์สลีรวยรวงนะครับนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับของโรงเรียนเวียงสะครูดีครูเก่งนางสาวเรวดีอิสโรครับได้รับเสนอชื่อเป็นครูดีครูเก่งนะครับนะในปีการศึกษา2568นายสรัญทรงนุยนะแล้วก็นี่แหละครับก็ยินดีกับคุณครูทางเสียฐานนี้กันนะครับผมโรงเรียนเวียงสะนะครับเราก็มากันทีเรื่องราวข้าวซ่านของเทศบาลตำบลวัดประดูครับมอเตว่าทางเทศบาลโดยท่านนายกวรพลคงอนุนนะครับเรื่องทำขนมเรื่องอะไรพวกนี้ต้องยกให้รองจุงจิตปริแก้วนะให้ไปเป็นประธานในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวัดประดูอบรม456นะครับสิงหาคมที่องค์ประชุมสี่ประดูอาคารเดชรัตน์สร้างเทศบาลตำบลประดูทำอะไรมั่งกับทำโรตีกรอบทำยาดมสมุนไพรอบรมการออกแบบบรรจุพันธุ์แล้วก็การตลาดกลุ่มเป้าหมายนะครับผู้สูงอายุตำบลประดูนี่ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมในมีอาชีพของผู้สูงอายุนี่เกิดจากที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้จัดสรรงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลวัดประดูเพื่อดำเนินโครงการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็มีการจัดอบรมเป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับผมเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับแล้วก็ยินดีนะครับกับชุมชนบ้านกอเสนอวิสาหกิจชุมชนบ้านกอเสนอในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไทยแลนด์โลคอน SDGS Plus Expo2026นะครับที่จัดขึ้นระหว่าง 21-23 สิงหาคม2569ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับชุมชนเนี้ยเขาทำอะไรกันบ้างครับเขาทำมวกเขาทำอะไรย่างครับทำมวกทำกระเป๋าทำอะไรต่ออะไรพวกนี้จากขว้าขวดน้ำคืออย่าทิ้งนะครับพี่น้องขว้าขวดน้ำน้ำดื่มน้ำอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับที่เราไปซื้อกินละเอามาให้ที่ชุมชนเนี้ยนะครับเขาก็เอากลับมาใช้ทำประโยชน์ทำมาเป็นกระเป๋านะครับนะแล้วก็ยังมีการ อะไรนะลายย่างครับนะตำลายย่างมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวประตูดูสินะครับทำจากเปลือกเผาสู้พื้นผ้าที่มีชีวิตนะครับนะเอามาความมาเอาไปโยมเป็นลวดลายจากเปลือกเผาโอ้นะโอ้นี่ก็แปลกเรามีบางแห้งก็ใช้ใบไม้ทำเป็นลายอันนี้ใช้เปลือกเผาทำเป็นลายนะครับก็ถือว่าเป็นไร่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อนะครับไปโชว์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ที่กรุงเทพในช่วงเดือนสิงหาคมปลายเดือนนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมเราก็มากันทีอะไรกันต่อแล้วครับนะเป็นข้าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านจุมพจน์วรรณชัชริก็ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนที่โรงเรียนวัดเสมยสุวรรณตำบลซ่องแพรกอำเภอไชยบุรีก็มีบริการต่างๆนะครับไปให้บริการมาแต่ว่าก็ผ่านไปได้โดยดีนะครับผมก็มีพี่น้องประชาชนนะครับก็รวมมาอะไรอะมาใช้บริการกันมากมายครับมาแต่ว่านะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานการประชุมส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์กรณีบุคคลต่างด้าวในข้ามาในราชอาณาจักรข้ามาประกอบกิจการแล้วก็ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะครับประชุมกันที่องค์เมืองคุณที่ชนะสลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีการติดตามในเรื่องของประเด็นมีอะไรบางการจัดระเบียบการให้บริการสาธารณะรถเช้าในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเกาะงันเน้นการจัดระเบียบให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับผมเดี๋ยวก็มีการจ้างโนมินีอะไรพวกนี้ก็มีการจัดการนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางคุณทรงจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีการประชุมในการจัดระเบียบทั้งรถโดยสารรถรับจ้างแท็กซี่แล้วก็รถที่รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจัดระเบียบให้เป็นที่เรียบร้อยกันไม่ต้องมาชกมาต้อยกันให้เป็นที่ไม่บายใจของคนที่เขาพบเขาเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการในต่างๆข่าวนี้ยาวมากนะครับผมเราก็เอากันพอไปดูแล้วว่ามันมีอะไรมั่งนะครับนะมีการรายงานตัวเล็กนะครับว่ามีคนต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่นะครับเท่าไรนะครับแล้วก็มาทำผิดกฎหมายนะครับมีการจับกุมเป็นจำนวนนับเป็นร้อยคนมีมูลค่าการลงทุนเนี้ยนะครับ 3,000 ล้านมีอิสราเอลนะครับมีผู้เป็นผู้ประกอบการมูลค่ามากว่า 1,000 ล้านนั่นดูตามูลข้อมูลจากสำนักงานที่ดินนะครับพบว่าผู้ประกอบการชาวต่างชาติ 1,390 รายข้าวเงินเคยคัดกรองตามมาตรา97กรณีถือครองที่ดินเกินกว่าแล้วก็ถือหุ้นเกินเกณฑ์นะครับผู้ว่าการจังหวัดได้กล่าวว่าขอให้ถูกภาคส่วนดำเนินการโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับก็คือนักฝรั่งนะครับชาวต่างชาติที่เขามาลงทุนจริงๆก็มีนะครับมาให้ข้าวทางกรอกออกทางประตูก็มีนะครับแต่ว่านี่แหละไอ้ที่ว่าไม่เอาลักกงลักเกณฑ์ห้าโนมินีมาทำอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของความไม่ปลอดภัยความมั่นคงนะครับแล้วก็บางทีบางแห่งอย่างที่ภูเก็ตก็มีการปักป้ายว่าห้ามคุณเทยข้าวเรื่องแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับในช่วงนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจะจัดเทศกาลอาหารและก็ดนตรี14ถึง16นะครับลั่งลาดแม่โซผ้านะครับที่เวียงสะบันทรงเวียงสะนะครับก็เชิญชวนนะครับไปเที่ยวชมกันได้แล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ระวังนะครับนะแมงกระพุนพิษช่วงหน้าฝนนะช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตของพ่อแม่พี่น้องได้ธีรวุฒิสุภลักษณ์นะครับหรือบุตรปัดเนี่ยอดีตสทเมืองท่าข้ามท่านก็บอกว่าวันโกนที่จัดอะไรมีเรียกว่าเลี้ยงรุ่นนะไปที่ไปเลี้ยงรุ่นกับตีสิชนนะครับแล้วแกก็ไปเล่นน้ำเล่ตอนหัวเช้าโดนแมงกระพุนหลายเดือนแล้วแกบอกว่าอย่างเจ็บเป๊ะ
1: ป๊บ
0: ๆในกล้ามเนื้อในอะไรพวกนั้นแหละนะยังมีอาการเจ็บยังไม่หายนะนี่ก็มีคำเตือนให้ระวังกันนะครับอย่าไปเที่ยวปล้ำไปเที่ยวเล่นมันนะครับอย่าไปยุ่งมันนะไม่ได้นะเออไอ้นั่นแหละสำคัญนะครับเทศบาลเมืองนาซานนะครับท่านนายกชโนวิตตูบันเทิงนะก็ได้มอบไม้ให้กับให้นางอุราพลผู้พูนนะครับรองนายกเมืองนาซานลงพื้นที่มอบป้ายรับรองมาตรฐานแซนนะครับอ๋อนี่ก็เป็นsanitation accountability network นะสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนะครับในเขตเทศบาลเมืองนาซานมีร้านเล่มั่งนะครับที่ได้รับเนี่ย15แห่งนะพี่น้องก็จำไว้นะเวลาไปใช้บริการร้านปอปลาเกี๊ยวปลาร้านปิ่นโตร้านกุหลาบข้าวกรุกกะปิร้านเป็นต้อกาเฟ่ร้านส้วนร้านบานส้วนริมครองร้านก๋วยจั๊บนมจีนส้วนมังคุดร้านกิมซุนร้านครัวกันนกร้านมาโนอิร้านเกี้ยงโภชนาร้านเจตันร้านเจเต้าอาหารชาวร้านเจจิมก๋วยเตี๋ยวโบราณร้านทำกระมินคาเฟ่แล้วก็ร้านฟินฟินนะครับนี่ก็ได้หมอป้ายให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วยินดีครับทุกร้านนะครับที่ได้รับหมอป้ายเลยนะไทยแลนด์อัปเดตนะครับนะคืบหน้าโครงการก่อสร้างโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลท่ารงช้างนะครับเป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนท่ารงช้างอำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีบุญพื้นที่50รายเพื่อแก้ปัญหาขยะนะครับได้ถึงวันละ500ตันแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกำลังการผลิต 6.6 เมกะวัตต์นะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความคืบหน้าของเทศบาลตำบลท่ารงช้างยั่งน่าสนใจยังมีนัยยะสำคัญนะครับในการจัดการขยะนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับผมนะก็ยินดีกันนะครับที่ตำนูตำนีนะครับไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับนางนี้เห็นแล้วก็วัดเซียวนะครับไปเล่นฟุตบอลกันหน้าฝนตกนะครับนะแล้วก็ฟ้านี่ก็ผ้าเปรียงลงมานะครับคนเดียวนะครับไฟเห็นประกายไฟเพราะว่าในการแข่งขันเนี่ยเขาก็มีการถ่ายคลิปถ่ายเลยนะครับมันก็เลยเห็นซ้ายขวาคว้าลงมานะครับทีสนามนะครับไปทีนักฟุตบอลคนหนึ่งนะแล้วก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับผมก็ชื่อนักฟุตบอลก็คือซอฟวันอาเวเป็นนักเตะ FC ยะลานะครับเสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่ากลางสนามที่มีการแข่งขันโกลก FA ครับนะเป็นสนามฟุตบอลนะครับเกิดขึ้นในสนามฟุตบอลเมื่อวันที่4นะครับโอ้ก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเศร้าใจนะครับนะเสียใจกันนะครับผมคือตอนแรกก็แล้วก็ยังมีคนบาดเจ็บด้วยนะอีก2รายนะครับโอ้นะขี้คลาดจริงนะครับฝาผ้าเนี่ยนะครับงั้นอย่าไปเที่ยวเล่นอะไรกลางฝนนะเออเอานะครับนั่นก็เป็นเรื่องข่าวสรุปนู่นนี่นั่นในควังให้ทราบกันนะครับว่าบ้านเรามีอะไรกันมั่งนะครับต้องย้ำต้องเตือนกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรสพม.สุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับก็ได้ไปตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิรวมจิตน้อมกล่าวประจำปีการศึกษา2569ดร.สุชาดาลิมสวัสดิ์นะครับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับก็ได้ให้นายพินโยชิมนูนะครับนักวิชาการศึกษาเป็นผู้แทนเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามทุนนะครับการศึกษา3ทุนนะครับเป็นทุนรวมมูลนิธิรวมจิตน้อมกล่าวก็มีนางสาวกนกพลลำเจียกทองเป็นนักเรียนม.5โรงเรียนบ้านตาคุณเด็กชายวัชรากรจันพงษ์นักเรียนม.2นะครับของอปจ.3บ้านนานะครับแล้วก็เด็กหญิงนารีรัตน์ลิมปีกุลนักเรียนม.2 โรงเรียนวัดทุ่งล้วงนะครับอันนี้ก็เป็นสังกัดสพป.เขต3ก็มีการตรวจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีนายเสวพจน์ รัตนบุรีรองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวัฒนาทองมณีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการแล้วก็นางสาวส้นธิยาชัยชำนีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานะครับสังกัดศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรวมกันเยี่ยมติดตามพ้นการดำเนินงานด้วยครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ให้กำลังใจกันนะครับในเรื่องของการจัดการศึกษานะครับท่านในอำเภอสำนวนทองซี่นะครับนะบอกว่าตอนนี้พร้อมแล้วกองเชียร์พร้อมแล้วยังนะครับการแข่งขันราชสีคัพครั้งที่5 6-9 สิงหาคมนะครับก็มีกีฬาวอลเลย์บอลนะครับของผู้นำหญิงกีฬาฟุตบอลของผู้นำชายวอลเลย์บอลนี่มี4ทีมฟุตบอลนี่มี6ทีมฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน12ปีแล้วก็ฟุตบอลคู่พิเศษนายอำเภอชัยยานายอำเภอท่าชนะนะครับเป็นฟุตบอลนะครับครูพิเศษนะครับผมแล้วก็โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีนะครับผมจัดพิธีบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชพันปีล่วงประจำปีการศึกษา2569นะครับก็จัดกันไปแล้วนะครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยจัดกันที่ลานกิจกรรมพุทธทาสอนุสรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีนะครับมีพลอากาศตรีวีระสวัสดีนะครับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนะครับจำนวน93รูปนะครับอันนี้เป็นภาพรวมทั่วประเทศของโรงเรียนในเครือกาญจนาภิเษกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงประจำปีการศึกษา2569โดยกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพลอากาศตรีวีระสวัสดีนะครับได้กล่าวว่าพิธีบรรพชาสามเณร93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับโดยกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนนะครับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกทางนักเรียนที่เข้ารับบรรพชาจะได้รับศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับยังมีความสุขนะครับผมนายบัญชาโชสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและก็น้อมรำลึกในจิตถวายเป็นพระราชกุศลนะครับทางโรงเรียนนะครับได้รวมโครงการนะครับส่งโครงการกลุ่มโรงเรียนกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสิริราชสมบัติ50ปีจังหวัดสกลนครนะครับจึงกำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณร93รูปจากโรงเรียนในสังกัดเพื่อถวายเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับนะวันนี้และก็จะมีพิธีบวชกันที่วัดที่ชะเชิงเซานะครับที่ชะเชิงเซานะครับก็วัดที่บวชที่วัดมีการปรงพรมที่โรงเรียนนะครับนะนักเนี่ยเนี่ยจะเดินทางนะครับไปบรรพชาเป็นสามเณรวันที่5ก็คือวันนี้นะครับถึงวันที่11สิงหาคมที่วัดโซทอนวลารามวรวิหารตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองชะเชิงเซาจังหวัดชะเชิงเซานะครับถวายเป็นพระจุกท์แล้วก็จะลาสิกขาบทนะครับในวันที่12สิงหาคมนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวจากเดี๋ยวนะหนังสือพิมพ์เป็นข่าวออนไลน์นะครับนะจากพลังข้าวนะครับจากพลังข้าวใครสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ข้าวนะครับก็โทรไปที่063-149-9289นะโทรไปได้นะครับโทรไปได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ก ก็มีท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษานะครับท่านก็เป็นผู้ที่ดูแลโรงเรียนเนี้ยมาตลอดนะครับแล้วก็ท่านยังเป็นได้ชวนท่านบก.สันทัดจัดเมียนเมยนะครับถึงมีความสนิทสนมมานานนะครับไปทานข้าวต้มกันที่ร้านในตลาดลางนะข้าวต้มปลานะร้อยร้านเนี้ยนะครับใครๆก็รู้จักดันคางร้านข้าวต้มปลาก็จะมีหมูสเต็กนะร้อยหมากร้อยหมากนะครับวันนั้นเบาตูก็ได้ไปร้อยกับเขากันนะครับในต่อติ๊กต็อกของเราตอนนี้ก็มีนัทพลใจอ้าวนะครับมีเปามีกู๊ดบาย168มีปิประสิทธิ์เพียรมากนะครับเรื่องราวของดวงอาทิตย์นายวีรัตรักษาแก้วนะครับผมแล้วก็มีรายฐานนะครับที่เข้ามานะครับติดตามอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับผู้ชมนะครับต้องขอขอบคุณกันนะครับนะอาจจะไม่ได้เปิดมีพงกรออโต้ซาวนะอันนี้หลายคนนะครับก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับนี่พระมาเทวานี่ไม่ได้ไล่ไปวันหนึ่งนะครับเพราะว่าลืมโทรศัพท์ เราไล่ไปชงซ่องชงทางนะครับนะไล่ไปที่ซ่องชงทางนะก็เลยทำให้อะไรเนี่ยเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะครับเราพักนะเราพักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วแหละนะครับนะเดี๋ยวก็กลับมาในช่วงที่ทรงนะครับในช่วงที่ทรงแล้วก็จะมาคุยมาเล่นกันนะครับผมในช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับน้องนุ่มครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: ห้างเพชรทองกล้องไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกล้องไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายางยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
6: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะพรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089 223 2069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุข
7: ใสจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ครับผมเราก็กลับมาในช่วงที่ท้องนะครับในช่วงที่ท้องนี้เดี๋ยวบ่าวตู่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะครับเริ่มจากคุณผีโสมนัสพริมแก้วนะครับจากร้านทูเดย์คาเฟ่นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับพี่ทรมเราก็ตั้งสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวทำข้าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับนะมีอะไรร้อยๆที่ไหนเราก็จะตามไปชิมนะก็นี่แหละนะครับทูเดย์คาเฟ่นะครับนะอยู่บางซอยแล้วก็มีสาขาที่สนามบินช่วงนี้นะครับเที่ยวบินมันน้อยลงเรื่องไม่กี่เที่ยวนะครับเพราะว่าผู้โดยสารน้อยลงอย่างน่าใจอ้ายอันหนึ่งจากสถานการณ์ความไม่เรียบร้อยในตะวันออกกลางนะครับคนก็เลยเดินทางน้อยลงน้ำมันแพงด้วยกันนะครับนะก็เนี้ยไปเวียนก็ได้นะครับที่แอร์พอร์ตรีสอร์ทนะครับอาหารหลายเมนูให้เหลือกันตามที่ชอบนะครับแล้วก็คุณเลยนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับบริษัทพัฒนาพันปามบริษัทพัฒนาพันปามนะครับก็นึกถึงปามที่มีคุณภาพก็อยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนึกถึงบริษัทพัฒนาพันปามอยู่คุณทะเลนะครับคุณทะเลนะครับเลยโรงพักคุณเลไปอีกเดียวนะครับห้างไปทองกองไผ่ซ่านนะครับในห้างทองกองไผ่ซ่านนะครับสามสาขามิสูสุราษฎร์เจ้าแหลกกองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยชั้นสามเซ็นทรัลนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมืองสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับสำนักงานยุคกลางที่บริการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับเปิดสายให้ได้โทรเข้ามาแล้วนะครับผมต้องขอไปกันนะครับขอขอบคุณกันตรงนี้เรียบร้อยก่อนนะครับก็มีครับสวัสดีครับผมเชิญเลยครับ
9: สวัสดีครับพี่โตครับ
0: ครับผม
9: โตวันนี้ที่อำเภอกระน้อมมีการแข่งขันกีฬาอำเภอวันเสาร์6/7ครับผู้ทัดทุก3วัน
0: ครับ
9: ตอนนี้ข้าบัวสาลีเดินออกจากพระนามหน้าที่ว่าการอำเภอขะน้อมปล่อยสีพระนามกีฬากลางของอำเภอขะน้อมก็คือสีบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านบางโลดก็ไม่ใกล้กับประมาณโลวาว่า
0: ครับ
9: สีเดินมีขบวนเดินกันช่วยห้ามพี่ทุก
0: ครับ
9: มีโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอขะน้อมได้รวมกิจกรรมตรงนี
0: ้
9: เอาฝากว่าไปที่มาเล่มาชมกีฬาของนักเรียนประชาชนของอำเภอขะน้อมก็มากันได้นะครับ3วันผู้ทัดทุก
0: ครับ
9: กลับแล้วก็ไปที่นู่นไปโตตอนนี้พ่อมานั่งเลยแล้วว่าธรรมชาติตอนนี้มันก็โหด
0: คร
9: ับไปตัวนะ
0: ครับ
9: มันเป็นเรื่องที่ว่าเราก็ไม่คิดนะเหมือนแต่น้องที่ไปตัวเล่นแต่เรียกว่ากำลังเล่นฟุตบอลก็จริงเรียกว่าลงแต่บนวันซึ่งทีนี้มันก็ฝันจริงมันก็ต้องมีการเปลี่ยงๆข้างบนโน้นบางทีได้กลัวแต่เราก็ไม่รู้เหตุการณ์ตรงนั้นมันมีการเตือนมาจากบนวัน
0: ครับ
9: ทีนี้น้องก็ไม่คิดแล้วก็การแข่งขันมันก็ต้องดำเนินการโต้ไปเรื่อยๆพอมาโต้ปัจจุบันเศร้า
0: ครับ
9: มันก็น้องที่โชคแมงกระพุนไปจริงแล้วมาในคนที่ร้านมาเจ้าลาว
0: ครับ
9: มาบอกว่าตอนนี้ธรรมชาติก็โหดอยู่แล้วแต่ก็โหดว่าธรรมชาติก็คือคดีย่อยดินเกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีต้องฟ้องตรงๆตรงน
0: ี
9: ้ตอนนี้หน่วยงานต่างๆล็อกไปเลยแล้วมาตั้งออกตัวประหารมาใจฝากคนว่าตัวประหารเขายุดไปแล้วสร้างประชาชาติก็ความร่วมมือจากประเทศไทยว่าอย่าให้มีตัวประหารคือเขาบอกนี่เขาทำเพื่อความคลาดเป็นมาโชคกับตัวเอง
0: ครับ
9: โตคนเยอะคนโตไปตู้แล้วทุกวันนี้การตุจริตได้วันนี้มันมีมาการเลี้ยงเด็กติเกเรก็มีมาตัวเจ้าพ่อข้าราชการไปตู้แล้วพอน้องกั้นกำลังลงไปแล้วตำรวจแตกมันคุ้งพุ่งเลย ตกกาดีไปตู้แล้วตกกาดี
0: ครับ
9: ตอนแรกตามแม่ลูกนั่นไปตู้แล้วแต่ว่าตำรวจไม่เดินหน้าเลยพอไม่เดินเสร็จพอลูกพี่รองพี่น้องจากรัฐเสียโทษตำรวจก็เดินพอเดินก็ไปพบซึ่งมันเช้ามาทีนี้ถ้าเขาว่าทางที่ว่าบ้านเปิดรถจอดไปดู ก้องทุกคนเราต้องคิดไปก้อนแล้วอย่างน้อยแกงถ่วงนี่ต้องหมักอุ้มสร้างกว่านี้เราต้องเสื้อส่วนแล้วตรงนั้นแต่ปากวัดวาสาจังน้องว่าพุทธเจ้าชีวิตว่าตำรวจไม่ค่อยเดินไปตามก็ไม่ค่อยให้คำตอบอะไรนะพอเช้าก็คนกันออกมาตามผู้กับผู้การนี่ก็มาขอโทษกันว่าการให้ข้อมูลผิดพลาดก็พ้องว่าผิดหมากเลยตอนนี้ตำรวจตัวย่อยที่ชลบุรีนั่นพิจารณาตัวเองได้แล้วเลย
0: ครับ
9: พออีกเรื่องนั้นเราพิจารณาเลยแต่ว่าพอเสร็จแล้วพอผู้ต้องหาอีก3คนรองรำรับจ้ารับบาปว่าทอดป้องบังคับทอดป้องบังคับแต่จริงๆแล้วทีมนี้นะพี่ตัวพอมันข่าวทีมประเทศมันมีความโอเทียมเหมือนเมืองกันเลย
0: ครับ
9: ซึ่งทีนี้พอจับแล้วคือคาดว่าตัวทหารพอตัวทหารทีนี้มันก็ดินทนพอตัวรถคือจัดท้ายป้องทั้งเพแต่มันก็ป้องหรือตัวการเพราะฉะนั้นเหมือนป้องนี่เราอยากคิดว่าเป็นป่วยจิตเวชเราอยากคิดว่าเป็นโรคจิตชนิดนึงเราคิดว่านี่ใช่กองคนแบบนี้มันอยู่แบบนี้แหละพวกที่ออกมาจากคุกมันก็อยู่แบบนี
0: ้
9: จะซื้อกระดาษต้องจัดการกับบุคคลแบบนี้ให้เม็ดไปจากประเทศไทยกับทหารตอนนั้นเราไปดูรอว่าเมื่อขึ้นชาติป่าเลยเราก็ได้รู้ว่าไอ้ป้องจะอยู่ในการโชคประหารหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยความทีนี้ก็เลยความยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมตอนนี้ก็อุ้ยสารรอคุณกั้นจอมพลังแกบอกเลยว่าแกจะต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้ชาวบ้านที่ว่าตาละอยากต้นได้รับความยุติธรร
0: ม
9: ชาวบ้านของกั้นกับกั้นว่าจำจะต้องทำความที่เราได้ความที่เขามาเราเองเลยขอบคุณมากครับพี่ตู่ครับ
0: ครับผมครับขอบคุณมากครับจากนุ่มขนมนะครับก็รายงานเรื่องคงบรรยากาศกีฬานะครับผมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมคัดเลือกมู่ยุวากาชาต้นแบบประจำปี2519นะครับโดยท่านโชคดีสัทธาการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผลการพิจารณาคัดเลือกนะครับก็ได้ปรากฏว่ามู่ยุวากาชาโรงเรียนพระแสงวิทยานะครับได้รับคัดเลือกเป็นมู่ยุวากาชาต้นแบบก็ยินดีกันนะครับผมเอาไปกันที่สายต่อไปกันเลยนะครับผมต้องขอไปกันนะครับไปดีไซน์ต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
0: อ
10: าตู
0: โอ้ครับ
10: ผมนุ่มขนมบรรยายถ้าได้ยายมัดแล้ว แต่ผมทีแรกเรื่องนี้เงียบอ
0: า
10: ตู
0: เรื่อง
10: ถ้าอาตูปล่อยไปกินนั่นบอกผมกันแล้วผมจบกันเลยกิน ไม่ต้องเสียดีอ่ะก็ที่โกงลงไปถึงกำนักการคุณก็ผู้บริโภคกินอ่ะ
0: ว้า
10: ว่ายาก้ายาตุกวันตัวเยอะเลยแล้วคิดแต่ทักท่านที่วันยาไม่ตายขึ้นมาแล้วมาดู
0: ยาไม่ยาไม่ตายคนตาย
10: เนี่ยผมเจอมาท่านพี่เกลโลเลยผมดับตาของโกรเลยลองคิดยายานี
0: ่
10: กว่าปั้นบอกดูกันนะ
0: ได้ครับได้ครับได้ครับ
10: พี่โจประจานจนชาวบ้านจริงๆเอาแถวนี้ครับ
0: ครับผมนะไอ้ได้โชว์ได้ถูกเรื่องนะขายโค้งก็ต้องถูกโชว์นะไปชอบเข่งก็ถูกโชว์สำเพื่อที่นะก็แสดงความยินดีกับนักเรียนนะครับโรงเรียนบาลานอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลสุราษฎร์ธานีนะครับผมที่ได้รับรางวัล นะครับจากนี่แหละนะครับนะภาษาจีนนะครับผมอ่ะไปกันที่ซาต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับพี่ตู้ครับสุราษฎร์สังสรรค์คร
0: ับ สุราษฎร์สังสรรค์เชิญครับผม
11: ครับผมก็วันนี้ก็แสดงความรวมในรายการนักส่งเรื่องนะครับเรื่องเล็กก็คือก็เชิญชวนพี่น้องได้รักษาชีวิตความปลอดภัยของตนเองและก็ครอบครัวไว้นะครับ
0: ครับ
11: ขับล่ามมั่งติดถูกต้องตามกฎหมายหนีทาและต่างๆติดยศไว้มั่งอ่ะติดดูครับยุคนี้นี่ผมบอกเลยว่ามันวายใจกันไม่ได้
0: ครับ
11: เช้านั้นเดินไปกลางคืนกระทุกซองนุ่มลากย
0: ุ
11: คนี้ตำรวจมาทันและได้ต่างๆครับติดดูครับก็ปลอดเชื่อชีวิตหรือปลอดบาดเจ็บและไม่มีใครช่วยใครได้ครับแจ้งความก็คดีมา
0: อ
11: ะไรต่างๆเบิกจ่ายไม่ได้มั่งเขาจะตัดสวัสดิการมั่งรัฐบาลออกมาว่าห้ามพกมั่งคือมาแต่คดีอาชญากรรมมันเกิดเผิมเกิดเผิมเกิดเผิมขึ้นทุกวันห้ามคนไทยแต่ไปทวายก็เรียกว่าอะไรให้ต่างชาตินะครับปีตู้ดูเลยนะครับอันที่ต้องขับปีตู้
0: ครับ
11: มาอาทิตย์ที่แล้วโน่นพุ่มฟังนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีถูดนะครับที่ปิตูสัมภาษณ์ไปวันนัดที่เรือนู่นพุ่มขับรถอยู่ปิตูถามว่า แล้วหน้าโรงบ้านสุราษฎร์นี่ว่าจุดอื่นๆเนี่ยที่แม่ขามาค่ายข้องบนฟุตบาทบนทางไทยทำให้คนเขาคนที่มันเจ็บมันป่วยไปตัวครับมันจะยกค่าสักทีเดี๋ยวมันจะเดินสักทีมันจะอีกเป็นลมมันจะอีหูถึงตรงนั้นมันลำบากจริงๆเพราะไอ้พอบ้านผมอยู่แถวนั้นผมหลับฟังผมนั่งกินกาแฟผมหลับฟังปัญหาเขาทุกวัน
0: ครับ
11: ซึ่งนายกประเสริฐบุญประสบนะครับพี่น้องชาวนครสุราษฎร์ธานีฟังไว
0: ้ครับ
11: ท่านบอกว่าเราต้องช่วยกันเราไม่มีปัญหามันไม่รบกันคือมันไม่เทงมันไม่ยิ่งกันเราอย่าไปจัดการก่อนลักษณะพื้นท่านพนันผมขับรถอยู่เนี่ยผมนำตาหลวงล่างพวงมาไล่เรื่อยครับพี่ตู้ครับผมถามว่าแม่ค้าที่ค่ายข้องอยู่5เจ้า6เจ้า7เจ้าแต่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเป็นแสนคนทำไมคุณไม่เห็นแก่คุณขาของคุณแสนคนทำไมคุณไม่เห็นใจคนที่ชายโรงพยาบาลสุราษฎร์วัน 3,000 4,000 แต่คุณไปเห็นหมู่เหล่าผู้ประกอบการที่มาจากอีสานนะครับป่าที่ไม่ได้เสียให้คนสุราษฎร์มาชาวบ้านอยู่มาได้อยู
0: ่
11: ไม่ได้อยู่สุราษฎร์มาค่ายข้องเอามาเป็นครอบครัวมาทำธุรกิจทำไมคุณเห็นใจหมู่นั้นทำไมคุณไม่เห็นใจชาวนครสุราษฎร์ธานีพี่น้องชาวนครฟังไว้ว่าลาบเด้อครับพี่น้อง
0: นะครับสุราษฎร์สั่งสั้นนะครับก็ข่าวมานะเรื่องคงส่งเรื่องนะครับนะส่งเรื่องความจริงแกก็มีหลายเรื่องแล้วก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับเป็นนาฬิกา47นาทีไปที่สายต่อไปกันนะครับผมสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับบ่าวตู้
0: ครับผม
12: เอาบ่าวแล้ววันนี้ผมควังทุกวันเรื่องวันนี้ก็ย่าผูกขึ้นมั่งแล้วเหมือนหนองเบ้าแกก็น้อมว่าแต่เดียวว่าว่าปัญหาในเรื่องกีฬาไม่พูดดีแล้วเรื่องปัญหาของแกว่าจุดบุรีเย็นประตูผมเพิ่งทราบว่า
0: ไอ้ปอง
12: ไอ้เรือนจำไม่ใช่ประตู ไอ้เขาจะได้กลุ่มราชทัณฑ์นั่นมันมีอำนาจมากกว่าท่านเ
0: ลยโอ้แล้วเขาก็พูดถึงเรื่องนี้มาก
12: นั่นแหละผมก็เจ็บพิษผมว่าถ้าว่าท่านสั่งเลยเดี๋ยวต้องทำนั่นถ้าเคยไม่ทำตามท่านตื้อว่าไอ้ละเมิดท่านแต่นี่ท่านออกมาว่าเขาว่ามีการตัดสินอย่างเดียวแต่การที่ลดร้อยการที่ว่าไอ้ลดโทษได้ต่างๆกันเป็นอำนาจของกรมราชทัณฑ์ผมนี่อายุก็พอสมควรแล้วประตูประตูปัดเบือกันเลยผมก็เจอว่าท่านสร้างเลยต้องทำตามประดันซึ่งผมมันนึกว่าต่ออันไอ้แค่ไอ้พวกความพิษมันไม่กลัวท่านเลยมันเป็นตัวกรมราชทัณฑ์มันเอาตั้งให้กรมราชทัณฑ์มั่งบนหินเท่านี้มันเอาตายกลุ่มราชทัณฑ์แล้วมันไปฝ่ายิ่งไปนอนในห้องเอ๊ะแกเรือนจำเลยนี่กฎหมายเธออยู่เพื่อประตู
0: ก็อยู่พันนี้เลย
12: นั่นแหละถึงก็อีกอย่างหนึ่งภาษาเธอเห็นผมถามว่าไอ้พวกคนนู้นมันเรียนจบเสียงซี่มาอ่ะแค่เขาบอกว่าจำคุกตลอดชีวิตนั่นเร็วลดโทษแต่ไม่จำคุกตลอดชีวิตต้อยมันอายุร้อยปีก็มันต้องติด
0: ม
12: ันติดไปเรื่อยมันติดไปเรื่อยอย่าอ้างว่ามันอยู่ในคุกมันทำความดีนะถ
0: ้
12: ามันทำความดีก็ให้รางวัลมันโทษเลยนะมันตัดจำคุกตลอดชีวิตไม่ถึงกับประหารไหมแต่ต้องให้มันอยู่ใต้ในคุกกันเลยเพราะว่าพอสั้นสั้นเร็วลดชีวิตแต่มันทำความดีช่วยเลือดในเรือนจำดีก็ให้รางวัลมันให้รางวัลอื่นให้มันได้ไปฝากพ่อแกบ้านโดยมีกลุ่มราชทัณฑ์ติดตามไปสักหนึ่งวันเนี่ยมันก็ว้าไปตามทางนี่พวกนี้เร็วแปลกอย่างแรงเลย
0: ครับ
12: ซึ่งน้องคนนั้นแต่เดียวแกฟ้านมาว่าเรื่องเอาปืนได้ต่างๆนั่นนะแกเราวันผมไม่ได้แกวันไหนยกว่าเราอย่าไปทำความผิดอย่าไปทำเรื่องก็มาได้ยิงมันไม่แน่ประตู
0: อยู่
12: เด็กอยู่ว่ามันขี่รถผ้ามันยิงอะมีซึ่งก็เราวันตอนนี้นายกว่าไม่ให้พกปืนให้พกไรเงี้ยปืนเถื่อนนั่นเพื่อพกกันได้บ้าง
0: นั่นแหละ
12: นั่นแหละซึ่งผมบาปนี่บาตูผมเสนอพวกเราวันให้พกอาวุธเก็บเสียงบาตู
0: เป็น
12: ไอ้บาตูไอ้ปางไปอาวุธเก็บเสียงได้ปางติ๊กกันซึ่งบาตูไปร้านแค่เขาแบบเครื่องนั่นซึ่งไปเอาไอ้ลูกปืนพวงลูกปืนจะเป็นเสี้ยวตีออกมาตีออกมาแล้วเก็บหลังน้ำมันเรียบร้อยนะยิงหัวอะไรบาตูยิงหัวเท้าครับเท้ากับลูกรถเลย
0: ปั๊มแรง
12: นะเขาหัวรู้เลยแหละหัวรู้ยิงเข้าตาถูมากับเมื่อกับลูกรถแหละซึ่งนั่นแหละบ่าวตู้ไปน้อยเอ็นเอาปากติ๊กใส่วิ่งรถบ่าวตู
0: ้ตำรวจไปจับ
12: ลูกแก้วกันนั่นแหละตำรวจไปจับเลยนั่นแหละรับรองว่ายิงตาถูอ่ะนี่วิธีป้องกัน
0: ตัวนะ
12: วันบ่าวตู้ก็เห็นผมได้ข่าวว่ายิงปากติ๊กแม่นใหญ่
0: โอ้สมัยนู่นบางคนโอ้แม่แล้วยิงนกปั้งเดียว
12: ใช่ยิงนก ยิ่งถุ้มใหญ
0: ่ยิ่งเข้าไปยัง
12: กับเนี่ยมาตู้ข้อเสนอความคิด
0: ดีครับดีครับ
12: พอดีกับมาตู้
0: ครับครับก็คุยกันนะไม่ต้องคิดได้มากแต่คุยกันนะเอาเราก็ตาเป็นนาฬิกา51นาทีนะเดี๋ยวเนี่ยประตูวันนี้ใส่ชุดนั่นไม่ใช่ธรรมดาบอกเดี๋ยวไปประชุมนะเพราะว่าเดี๋ยวคณะกรรมการประเมินครูอะไรอ่ะอะไรแล้วอันที่ใส่ต่อไปกันเลยครับผม
13: ตั้งแต่ปีไหนถึงปี
0: ครับสวั
12: สด
0: ี
12: คร
0: ับ
12: น้องตู้ครับ
0: ครับ
12: ครับวันนี้ผมจะเปิดเผยเรื่องผู้ว่าการรถไฟโก้งหมายม่อนรถไฟ
0: โอ้เล
12: ยตลอดสายตายครับ
0: โอ้หมายม
12: ่
0: อน
12: กรุงเทพครับยันช่วยโกล็อกระยะทาง 1,159 กิโล
0: ครับ
12: จ่ายหมายม่อนหลายหมื่นอัน
0: อืม
12: พระเอกของเราสมัยนั้นครับนายตรวจทาง
0: ครับ
12: ท่านี่ตั้ง
0: อืม
12: นำข้อมูลไปราคาจริงหมายม่อนอันละ80บาทแต่ว่าผู้ว่าการรถไฟคนนั้นเนี่ยเสนองบอันละ250บาทช่วงนั้นกับเราโชคดีได้ซ่อซ่อปัญญาช่วยปลอดสุราษฎร์ธานีท่านเป็นเลขาของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมทางพีนิจจันทสุริน
0: ครับ
12: ซ่อลำปางปักไทยรักไทยกับ
0: ครับ
12: เปิดข้อมูลสอบสวนใช้เวลา2ปีครับน้องตู่
0: ครับ
12: แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ว่าการรถไฟ

0: อติประชุมตัดสินที่กระทรวงคมนาคมวันนั้นนายกวดทางหาผมไปด้วยเพราะรุ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ไปในห้องประชุมลงมาติรัฐมนตรีช่วยให้ปลดออกปัญญาช่วยปลดก็เสนอว่าไม่ได้หลักฐานชัดแจ้งขนาดนี้ต้องลายออกสถานเดียวข้อความเห็นในที่ประชุมถ้าเห็นด้วยตามที่ฐานเสนอยกมือพรึบ
1: ครับ
0: ว่าผู้ว่าการรถก้อยพอได้รับคำสั่งกับช็อกเป็นลมเป็นอัมพฤกษ
1: ์
0: อัมพาตใช้เวลาราว4เดือน4เบงเป็นการถูกหัวปลาตัวย่อยครั้งแรกของรถควายไทยครับน้องตู่สำหรับโกงข้อสอบสองทิศเหมือนกันมีขวัญทงได้เลยว่าปลาตัวย่อยไม่โดนปลาที่โดนก็คือโลกแกลบปลาซิวห้อยคบอันนี้โดนแน่เรื่องนี้คอยติดตามกับสวัสดีครับน้องตู
1: ่ครับพุ่มครับนะครับพี่ผู้ใหญ่ดำนะครับก็ข้ามานะเพราะว่าฐานก็มีประสบการณ์นะหลายย่างนะครับนะทำงานรถไฟมานานนะครับเดินทางมาตลอดนะครับผมเราก็มากันทีไม่ใช่เข้ามาเราก็ไปกันที่ใช่นะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมเชิญครับ
2: ผมตัวน้องตู้มาเป็นอาทิตย์แล้วตู้ไม่ติด
1: อ้าวจริงเหรอ
2: ผมกดพิษ
1: โอ้
2: ที่อะไรก็
1: อ๋อ077 40044
2: ผมกดปิดอยู่ตรงตัวเองกดแล้วผมบอกเพื่อตู้ไม่ได้วันนั้นผมตู้ได้จริงเลยน้องตู
1: ้
2: ดีผมดีบอกน้องตู้สักคำ
1: ได้
2: นักโทษที่ต่ำความผิดมาเนี่ยควรที่พูดเรื่อยรัฐบาลประหารชีวิตอย่างเดียวให้มันตายไปเจนในน้องตู
1: ้
2: เราจะไปเชื่อได้เชื่อได้คนไม่ดีได้บอกแล้วถึงน้องตู้สังเกตไหมอ่ะพอในตัวชัดว่าพอคนแกจำชวนเขาจะเลื่อหน้าเมนไม่ให้คนแกมาเทเด่นว่าคนนั้นโยบันทือ แกจำชวนนั้นนั่นผมว่ารัฐบาลนี้มันมีความผิดมามายมาอุลานคนแกไม่ดีต้องเพื่อเพลย์เขาเองว่านายข้อคนนี้เลวมาให้เขาเองให้ชื่อมวลชนเน้นให้ประชาชนเน้นแต่นี่บอกคนไม่ดีเตรียมไม่เห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าพวกเล่านี้แกชนบุรีนี่ผมมาลงตัวให้ประหารชีวิตได้หมดเลยนะให้ประหารชีวิตได้หมดเลยเอาแค่นี้ครับน้องตู
1: ้ขอบคุณมากครับพี่ครับจะโทรพิษแล้วนะทีแรกจะโทรพิษนะ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากครับผม0774ซูนา445ครับเบอร์โทรเดี๋ยวมาตู้ไปดู FC แล้วคิดที่ไม่ได้เลยนะไปกี่เงยนะครับวันนี้บวชทาช่างสายหลางมีงานเดินพาเรดรถติดนิดน้อยนะครับใช้ความระมัดระวังกีฬาเพื่อทาช่างนะครับน้องไอโอนะครับผมขอบคุณเป็กกี้ไงกันนะครับนี่ให้ไปนานทีเดียวไงเมมโพไว้อร่อยจริงครับคุณตูยำปลากระพงน้ำไส้อ้อนี่มาถึงร้านก็ต้มที่ลาดหลางนะครับนะแกก็เป็นเอฟซีอยู่เอาไปดีไส้ต่อไปครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับครับผมเชิญเลยครับ
3: หลักโทษนี่เป็นไฟหลักข้าวในร่างจริงผู้คุมจักคนไม่ผิววามันเละไม่เข้าตานั้นถูกมาแต่ในร่างมั้ง
1: ไม่ได้
3: ไม่
1: ไม่ดีเราเร่งล็อกๆเลย
3: บางทีหนักโทษมันทำกันเอง
1: เออโอ้ให้หนักโทษมันแบบเราขยิบตาค้างกันได้แบบนี้นะ
3: กันเลยไม่ต้องปลาห้ามนี
1: ่เออไม่ต้องนะ
3: ไม่แล้วก็ไม่ต้องเบือหน้านี่เปิด
1: เพื่อเพื่อไอ้ป๋องในข้าวร่างเนี่ยไม่ไหนมันอาจจะเอารูปแบบรูปนี้ก็ได้
3: เนี่ยส่วนมากเลยเขาขี้พาไปเป็นเพื่อก็พาไปข้างให้ข้างเดียวแล้วก็ยิงตกใต้โม่ดุนเรงวันนี้ตั้งแต่ร่างผอมนึงเขาขี้พาข้างเดียวต่อไปข้างกับเผื่อนั้นมันก็ง่ายเรียบร้อยเพราะว่าเหมือนในเรือนจำมันก็ต้องมีตัวตัดไอ้เหล็กข้าว
1: มั้งมีและมีก็มีโรงงานต้องมีไอ้ด้วย
3: ใช่ซึ่งผมมีเส้นเหลือดีร่างเขาว่าโอ้ยนี่มันเป็นนั้นเร็วมันผมไปตึงไงตัวใหญ่ตัวนี้อ่ะไหวตึงตาโม่ดีให้ในร่างไหวตัวนี้กูต้องจัดการ
1: ขอบคุณมากครับคงจะหมดแล้วและไส้รับไม่ได้เลยเพราะเวลาเม็ดนะครับเดี๋ยวบ่าวตู้จะไปประชุมนะครับวันนี้เขาจะมาตรวจที่โรงเรียนปัญญาติปาวิยานุโซน รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

ที่นะครับมีที่โรงเรียนก็เสนอนายชิตินีเทงทับนะครับเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนนะครับก็เริ่มกันแล้วแหละแต่บาตูสัตย์การแล้วก็ตามไปนะครับผมวันนี้เวลาเม็ดเวลาก็ลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกประชุมครม.นัดแรกของเดือนสิงหาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของเดือนสิงหาคมโดยวาระที่คาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาประชุมในสัปดาห์นี้คือเรื่องพิจารณากระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีกำหนดรับรองร่างแถลงการร่วมระหว่าง 7-8 สิงหาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงแทนนายวุฒิไกรรีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้โดยจะเสนอให้พิจารณาเพียงรายชื่อเดียวจากผู้ที่ถูกจับตามอง2คนคือนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เสนอการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนช่างเหน่งพยานสำคัญคดีฆาตกรรม5ศพยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป๋องแต่พลาดเองที่ให้ป๋องมาอยู่ด้วยเกือบ2เดือนรับเครียดมากถูกสังคมประณามนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: นายเหน่งหรือช่างเหน่งอายุ43ปีเปิดใจหลังตกเป็นพยานคนสำคัญยืนยันเป็นเจ้าของเสียงในคลิปที่โทรศัพท์แจ้งสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่หลังเห็นในป๋องและในทงกำลังชำแหละรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปเผยว่าพลาดให้ในป๋องผู้ต้องหาคดีอุกชะกันมาอาศัยอยู่ด้วยเกือบ2เดือนโดยไม่รู้พฤติกรรมโหดเหี้ยมแถมยังขโมยรถจักรยานยนต์ไปใช้ก่อเหตุและหลบหนีอีกด้วยยอมรับว่าเครียดจัดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับถูกกระแสสังคมโจมตีและกดดันจากการสอบสวนจนเคยเอาปืนจ่อขมับเตรียมปลิดชีพตัวเองแต่โชคดีที่มีสายโทรศัพท์เข้ามาและมีตำรวจมาหาที่บ้านพอดีจึงรอดชีวิตวอนสังคมเข้าใจยืนยันความบริสุทธิ์ใจชื่นชมการทำงานของตำรวจสภ.ห้วยใหญ่และประณามพฤติกรรมโหดเหี้ยมของในป๋องพร้อมอยากให้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายยุราทิพย์ศรีธรรมข่าวสายสมท.รายงาน
0: เร่งติดตามคนร้ายชิงทองที่เชียงรายกวาดทองไป184บาทมูลค่ากว่า13ล้านบาทความคืบหน้าคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเย็นวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกคนร้ายชิงไปอย่างละเอียดแล้วผลการตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้ทองรูปพรรณประกอบด้วยสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม64บาทและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม120บาทรวมทองคำที่ถูกจริงไปทั้งสิ้น184บาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า13ล้านบาทหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมทั้งเส้นทางหลบหนีของคนร้ายซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ที่เช่ามาก่อเหตุก่อนนำไปจอดทิ้งริมแม่น้ำโขงใกล้จุดปลาบึกสีทองแล้วหลบหนีออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าจะหลบหนีข้ามแนวชายแดนอยู่ระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลขยายผลเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
8: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089499-0909
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
11: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการส

0: 40% ต่อปี
1: จ้า
0: เงินติดล้อ
2: เฮียปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon คุณกำลังรับฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเช้าแบบนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครอยากลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและต่อยอดธุรกิจด้วย AI และเทคโนโลยีโลจิสติกขอเชิญร่วมงานไทยล็อกโลจิสติก2026งานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านโลจิสติกที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียนพบกว่า415แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกพร้อมนวัตกรรม AI Automation Smart Warehouse กิจกรรม Business Matching และสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ Trade Logistics Symposium และพบกันวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 18:00 นณฮอล์98 Bytech บางนาคุณผู้ฟังสามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่www.thailog-logistics.com Thailog Logistics 2026 1ปีมีครั้งเดียวโอกาสที่จะพาธุรกิจของคุณก้าวทันโลกการค้ายุคใหม่คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.

0: ำลังรับฟัง M-Court Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Court Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Court Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Court Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: คุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมทสุราธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับกันเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้าๆกันเช่นเดิมค่ะรายงานตัวกันอีกเช่นเดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงนะคะส่งมอบความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจะอยู่ต่างอำเภอทุกๆอำเภอทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกระบี่พังงาชุมพรระนองนครศรีธรรมราชแล้วก็ทุกๆช่องทางที่ติดตามรับฟังรายการผ่านทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีด้วยเช่นเดียวกันค่ะเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยนะคะเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการจะทำให้ท่านเพลิดเพลินในการทำงานเพราะว่าการทำงานบางครั้งเจอปัญหาบ้างเจออุปสรรคบ้างอะไรต่างๆนานับประการบางครั้งเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทำให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสียไม่สบายอกสบายใจแต่พอเราได้ฟังเพลงเราก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายกันไปนะคะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในช่วงของรายการค่ะและสิ่งสำคัญอย่าลืมค่ะน้องอ๋อยก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันกับการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายถ้าหากว่าสาวๆอยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้หนุ่มๆเข้าหลงไหลเราได้แบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตังกับความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็หลงไหลแน่นอนค่ะเหมือนความหอมของแป้งเย็นเภสัชที่มีกลิ่นหอมที่เกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์อย่างแน่นอนนะคะแล้วแป้งเย็นเภสัชของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยเชิญทุกท่านค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3สี3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเภสัชของเรากันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณผู้ฟังคะว่าความหอมจะทำให้คุณสาวๆทั้งหลายนั้นนะคะยิ่งมีความสวยมีความเซ็กซี่เสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% อย่างแน่นอนหลายท่านบอกเอ๊ะจริงหรือจริงแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มได้ค่ะน้องอ๋อยใช้ได้ผลนะคุณผู้ฟังคะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของน้องอ๋อยนะคะอยากจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายของคุณก็อย่าลืมค่ะนึกถึงแป้งเย็นเพสัตเพราะว่ามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษแบบหอมแบบชนิดที่เรียกว่าหอมเกินห้ามใจใครๆก็อยากอยู่ใกล้แล้วคนที่อยู่ใกล้ก็จะอดใจไม่ไหวแน่นอนหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตของเราอยากตัวหอมเช้ายันเย็นความหอมระดับตัวแม่ต้องยกให้แป้งเย็นเพสัตเท่านั้นค่ะ3สี3กลิ่นหอมที่ไม่มีใครยอมใครนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนะคะแล้วที่สุดคือความหอมหอมเย็นสดชื่นอาบน้ำครั้งใดก็โรยตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณด้วยแป้งเย็นเพสัตโอ้โหเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยการทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นอย่างที่สุดกับแป้งเย็นเพสัตค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะใครที่อยากจะอาบน้ำวันละหลายรอบก็ต้องใช้สบู่เพศัตนะคะรับรองค่ะว่าจะมีความสุขมีความเพลิดเพลินในการอาบน้ำอย่างแน่นอนหรือว่าสาวๆคนไหนที่ขี้เกียจอาบน้ำก็ลองใช้สบู่เพศัตของเราดูรับรองค่ะว่าจะติดอกติดใจทำให้คุณได้อาบน้ำบ่อยขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากอาบน้ำวันละหลายรอบจริงๆเพราะว่าสบู่เพศัตของเรานั้นบำรุงผิวพรรณของคุณให้มีความสะอาดมีความสดชื่นผิวไม่แห้งไม่ตึงแล้วยังทำให้ผิวหอมผิวสวยผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นได้อีกด้วยใครที่อยากจะมีผิวแบบออร่าฉ่ำๆนะไม่ต้องไปลงทุนทำสวยที่ไหนใช้สบู่เพศัตของเรารับรองค่ะว่าได้ผลดีอย่างแน่นอนเพราะว่าน้องหวายเองก็ใช้เป็นประจำนะใช้มานานมากๆแล้วแล้วผิวแบบบอกได้เลยว่ามีความมั่นใจเพราะว่าผิวของเราจะดูออร่าฉ่ำๆค่ะผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างแน่นอนแถมยังมีกลิ่นตัวที่หอมติดทนนานนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านกับ2สี2กลิ่นหอมของสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลค์ที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวและกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นที่เขาบอกว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะต้องพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองกันว่าเอ๊ะจริงอย่างที่เขาบอกหรือไม่10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นก็ไม่เท่ากับได้ลองพิสูจน์ปฏิบัติด้วยตัวเองกันนะคะฟองเยอะกลิ่นหอมแล้วก็อาบน้ำเพลินมากล้างตัวสะอาดแล้วก็ดมผิวของคุณดูโอ้โหสดชื่นอย่างที่สุดกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหา

้องไปซื้อแป้งเย็นเภสัชมาให้สาวๆได้ใช้การรับรองได้ค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอนกลิ่นหอมยั่วๆแบบนี้นะคะหนุ่มๆจะมีอาการเป็นยังไงนะถ้าเจอสาวๆที่ใช้แป้งเย็นเภสัชแล้วรับรองได้ว่าโอ้โหไปไม่ถูกไปไม่เป็นจริงๆหลงมนต์เสน่ห์ในกลิ่นความหอมยั่วๆของแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะ3สี3กลิ่นหอมค่ะจำให้ขึ้นใจแล้วรีบไปซื้อมาใช้กันนั่นก็คือแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆเลยนะคะโอ้โหหนุ่มหน้าไหนก็รับรองค่ะว่าติดหนึบแน่นอนไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นะคะจะเรียกหาที่รักทั้งวันเลยนะคะใช้แป้งเย็นเภสัชรับรองเอาอยู่แล้วแป้งเย็นเภสัชของเราก็ยังช่วยในเรื่องของการที่จะผ่อนคลายความร้อนได้ทุกเมื่อในยามที่คุณต้องการนะคะร้อนเมื่อไหร่ใช้ได้บัดเดียวนั้นเลยค่ะกับแป้งเย็นเภสัชจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วสาวๆใช้ก็ยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่ยิ่งมีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนนะคะกับความหอมระดับตัวแม่ต้องยกให้แป้งเย็นเภสัชของนั้นนะคะหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการนะคะอย่าลืมค่ะเติมเสน่ห์กับกลิ่นกายของคุณด้วยแป้งเย็นเภสัชไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณรักจะเป็นคนในครอบครัวหรือจะเป็นใครที่เรารู้จักก็แล้วแต่แนะนำให้รู้จักแป้งเย็นเภสัชแล้วซื้อมาใช้กันนะคะเวลาหมดแล้วจากลากันค่ะมีความสุขกันทุกๆวินาทีค่ะปริศนาณตันยงลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรีสาธารณสุขย้ำงบบัตรทอง 60,000 ล้านบาทไม่หายไปไหนจะสรรกระจายไปหลายหน่วยบริการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงกรณีการจัดสรรงบประมาณกองทุนบัตรทองปี2568วงเงิน 60,000 ล้านบาทว่างบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้รับในปี2568ไม่นับเงินเดือนจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 170,000 ล้านบาทซึ่งในระบบของโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขจะมีบันทึกรายรับจากงบประมาณตรงนี้ประมาณ 110,000 ล้านบาทเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้ตั้งคำถามไปว่างบประมาณ 60,000 ล้านบาทหายไปไหนซึ่งสปสช.มีอนุกรรมการด้านการเงินชี้แจงว่าเงินจำนวนนี้อยู่นอกระบบกระทรวงสาธารณสุขและมีอีก10,000 กว่าล้านบาทที่สปสช.ใช้กระทรวงสาธารณสุขผ่านโรงพยาบาลราชวิถีเป็นช่องทางในการจัดซื้อยาและอาจมี 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทที่ไม่ได้เป็นเรื่องของการซื้อยาแต่ไปยังโรงพยาบาลนอกสังกัดโรงพยาบาลสาธารณสุขเช่นสังกัดกระทรวงกลาโหมสังกัดกรุงเทพมหานครและอีกครึ่งหนึ่งถูกจัดสรรไปให้กับคลินิกรวมถึงหน่วยให้บริการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.ดังนั้นงบประมาณ 60,000 ล้านบาทจะเป็นการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลประชาชนราว 80% ของประเทศสุชาติยืนยันข่าวลือรัฐบาลข้ามขั้วแค่สีสันการเมืองย้ำพักร่วมยังสามัคคีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเขียวแดงส้มว่าเป็นสีสันทางการเมืองและเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาที่ภัยพิบัติหรือปัญหาทางของประเทศเริ่มหมดถูกแก้ปัญหาโดยรัฐบาลจนหมดไปจะมีปัญหาการเมืองเข้ามาเป็นสีสันการสร้างข่าวของแหล่งข่าวไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าแหล่งข่าวนั้นมาจากไหนความจริงก็ยังเห็นอยู่ว่ารัฐบาลทำงานกันด้วยความสามัคคีเดินหน้าให้ประเทศบ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ไม่น่าจะเป็นแบบที่แหล่งข่าวพูดซึ่งไม่รู้ว่าแหล่งข่าวที่พูดมีความหวังดีต่อรัฐบาลหรือไม่แต่เป็นสีสันทางการเมืองซึ่งสื่อมวลชนก็ทราบดีว่าในแต่ละปีมีข่าวอย่างนี้แทบทุกวันแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องสีสันทางการเมืองประกรณ์เตรียมแจ้งผลสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นต่อนายกนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าหลังคณะกรรมการสรุปผลและมีมติเมื่อวานนี้ว่ายังไม่ได้รับรายงานให้นายกยังไม่ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอยู่ระหว่างปรับแก้ซึ่งหลังจากนี้จะรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแต่ไม่ได้แจ้งในที่ประชุมครม.เตรียมขีดชื่อนิติบุคคล 11,000 รายชื่อเป็นร้างหลังไม่ดำเนินการปิดบัญชีตามกฎหมายนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมธุรกิจพัฒนากรมธุรกิจการค้าเตรียมออกประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครเพื่อขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน 11,234 รายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น2กรณีได้แก่นิติบุคคล 8,446 รายไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีเหตุมีเหตุอันควรเชื่อว่าไม่ได้ประกอบกิจการแล้วและนิติบุคคล 2,788 รายจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วแต่ไม่มีผู้ชำระบัญชีดำเนินการหรือไม่ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีภายใน3ปีนับแต่วันจดทะเบียนเลิกกิจการสำหรับนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในต่างจังหวัดกรมได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในทางเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HD47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089 499-0909

0: 74% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้ออ
1: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอตเรดิโอโกกรีนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผารดีพร

สวัสดีค่ะมาแล้วจ้าได้ยินเสียงกระดิ่งชัดไหมเอ่ย มี FC ของเราบางคนนะบอกว่าชอบฟังเสียงกระดิ่งมากๆเลยอ่ะจัดให้อีกรอบนึง ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะผ่านทางสถานีวิทยุสมท.102สุราษฎร์ธานีนะคะผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแล้วก็รับชมผ่านทางแอปฟ้าอสมท.สุราษฎร์ธานีนะคะทางต่อของกระเพาด้วยเรารู้สึกว่าโทรศัพท์ตัวเองเหมือนกับเป็นฝ้ายังไงไม่รู้นะหรือสายตาดีเจไม่ค่อยดีสายตาย่ำแย่มากรู้สึกว่าตัวเองเข้าสู่วัยชราวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับเพลงจังหวะสบายๆนะคะ 2-3 เพลงที่น้องหนุ่มตั้งเอาไว้ให้นะคะก็พิเศษทุกคนเลยวันนี้เช้าวันพุธที่5สิงหาคม2569นะคะก็ขอให้เป็นพุธกลางสัปดาห์นะคะที่ดีดีสำหรับทุกคนเลยดียังน้อยไปขอให้ดีดีในช่วงของพลังคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะ

วัสดีน้องต้นน้ำนะครับสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยด้วยจ้าสวัสดีสุดที่ใจจะไขว่คว้านะคะขอเพลง14อีกครั้งจ้าอันนี้มอบให้พี่กะเพราหรือเปล่า14ครั้งอะว่าไปเนาะ14ครั้ง14อีกครั้งจะบอกว่าจะไปพิมพ์ว่า14สิงหา14อีกครั้งโอเคเดี๋ยวจัดให้สวัสดีน้องเตนะครับขอเพลงรักไม่ไหวแล้วเว้ยเอาสิมาสู้กับรวยไม่ไหวแล้วเว้ยสวัสดีพี่เอียดนะคะพี่เอียดคนซ้ายนะคะวางนี้รู้สึกว่าร้องไม่ค่อยได้ทักทายกันเลยนะคะพี่เดือนจ้าสวัสดีพี่เดือนค่ะพี่เอียดอนุพงศ์นะคะจากนครศรีชัยมานด้วยอยากฟังน้อยใจของลิกับออยน้อยใจใครคะวันนี้พี่เอียดว่า14เล็กกรับหวานและพี่เอียด14เล็กกรับนะคะเป็น4นึ่งนะคะวันนี้หรือเปล่าไม่เห็นรายวันเลยทุกท่านเหมือนเกิดนะคะขอบคุณมากๆค่ะเมื่อวานอะเมื่อวานนี้41เต็มใช่ไหมคะแต่พอมาวันนี้ไม่ใช่41แล้วนะวันนี้หยาง42เลยสวัสดีพี่เอกนะคะพี่เอกหนุ่มใต้สุราษฎร์ด้วยเราคนบ้านเดียวกันนะพี่คนบ้านเดียวกันสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยพี่ดีเจปลาช่อนเรดิโอชิวชิวซองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สารพีด้วยนะคะขอบคุณใจส้มนะจ๊ะพี่จ๋าขอบคุณมากมากเลยพี่นู้ด้วยนะคะทักทายกันสวัสดีค่ะมางั้นเดี๋ยวส่งกันอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกลับมาอัปเดตราคาทองกันนะคะ14ครั้งพี่เสกโลโซค่ะ

เพิ่งจะรู้ก็ตอนที่เจอเธอนี่แหละ14ครั้งนะคะหัวใจมุ้งมิ้งนะคะหน้าตารุ่นป้ารุ่นลุงก็ไม่เป็นไรนะคะให้หัวใจอายุ14ไว้ก่อน วันนี้น้ำย่างราคา69บาทนะคะวันก่อน80วันนี้ลงมา69นะคะก็ยังพอใช้ได้นะพี่เอียดยังพอใช้ได้อยู่นะคะพี่เจมสวัสดีค่ะขอเป็นขอใครสักคนนะคะของพี่ลีโอพุทธใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้นะคะได้เวลาอัปเดตราคาทองกันแล้วค่ะช่วงนี้ราคาทองนะคะก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงอะไรมากมายยังคงคืออยู่ที่ประมาณ 60,000 กลางๆ 60,000 ต้นๆอยู่ประมาณนี้นะคะช่วงนี้พี่ยุ้ยก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมว่านักลงทุนค่ะควรที่จะซื้อขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนวันนี้นะคะเหมาะกับการลงทุนแบบไหนเดี๋ยวไปสอบถามจากพี่ยุ้ยกันค่ะ

0: ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: พี่ยูติดภารกิจไม่สะดวกเข้าสายนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ราคาทองเช้าวันนี้เปิดตลาดมาครั้งที่1นะคะปรับขึ้นมา400บาทค่ะนั่นหมายความว่าลูกค้าจะขายนะคะทองคำแท่ง 64,311 บาทแล้วก็ลูกค้าจะซื้อ 64,426 บาทค่ะนะคะราคาเช้าวันนี้ปรับขึ้นมา400บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะลูกค้าที่ซื้อไว้นะคะแล้วก็ถ้าได้กำไรก็สามารถเทขายได้นะคะแล้วเดี๋ยวราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอีกในช่วงกลางวันนะคะเพราะว่าในแต่ละ1วันเนี่ยราคาทองมีการปรับเปลี่ยนนะหลายครั้งมากๆนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะคะข้อดีของการลงทุนทองคำในรูปแบบของออนไลน์เป็นการซื้อขายทองคำจริงนะคะซื้อขายทองคำแท่งที่ไม่ใช่ทองกระดาษค่ะแต่คุณผู้ฟังสามารถทำการซื้อขายช้อนซื้อได้ผ่านหน้าจอมือถือโดยที่ไม่ต้องไปที่ร้านทองหรือศูนย์ซื้อขายนะคะข้อดีก็คือราคาทองขึ้นเราจะรู้ก่อนใครนะคะบางท่านเนี่ยเฝ้าหน้าจอเลยทองขึ้นปุ๊บสมมติจู่ๆเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทองขึ้นไป 1,500 บาทอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังสามารถกดขายได้เลยนะคะหน้าจอมือถือหรือทองลงหวบฮาบเลยนะคะเราก็จะเห็นก่อนร้านทองอีกนะคะก็สามารถทำการช้อนซื้อได้และนี่ก็คือข้อดีของการลงทุนออนไลน์นะคะที่ทำให้เราไม่เสียโอกาสการลงทุนค่ะสามารถซื้อขายทำกำไรได้ง่ายๆเลยท่านใดที่อยากจะเป็นนักลงทุนมือใหม่นะคะไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อนไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้เราเปิดนะคะให้ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรีและยังให้คุณนะคะสามารถเลือกช่วงเวลาที่คุณสะดวกได้ด้วยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการลงทะเบียนอบรมออนไลน์การลงทุนทองคำฟรีค่ะที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้บริษัทแม่มารีโกลบอลเลียนจำกัดโทรศัพท์0772069000 0772069000 Go Online ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ศิลปินในดวงใจของหลายๆคนนะคะลิปออนตอนนี้ก็ต่างแยกย้ายกันไปเติบโตกันหมดแล้วแต่ก็ยังจำได้นะสมัยที่แบบดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่สิต่างสมัย14ครั้งเพลงนี้ชื่อว่าน้อยใจค่ะลิฟกับออยนะคะจัดไป2เพลงเอ้ย1เพลงไหนเช้าเวลาอยากจะลุกจากที่นอนเนี่ยมันยากเย็นเหลือเกินมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะกระเพราบางทีก็เป็นเหมือนกันแหละแต่บางทีก็รู้สึกแบบตื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็รู้สึกแบบเอ้ยมันขี้เกียจมากๆหรือมันเชื่องช้ามันยิ่งกว่าเต่าล้านปีอ่ะหลายคนรู้สึกง่วงทุกเช้าเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ใช่เพราะว่าขาดกาแฟเสมอไปนะคะแต่แค่ปรับนิสัยหลังตื่นเขาให้เราปรับนิสัยหลังตื่นทำง่ายๆ5วิธีทำได้ทันทีเลยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยบางทีแบบเหมือนกระเพาบางทีนั่งจัดรายการเนี่ยหาวเป็นว่าเล่นเลยทั้งที่เฮ้ยเมื่อคืนฉันก็นอนนะไม่ใช่ไม่นอนนะแต่ทำไมหาวเป็นว่าเล่นเลยบางคนจะเป็นลมหรือเปล่าแต่บางทีก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้กินกาแฟหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่บางทีมันอาจจะมีพฤติกรรมอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะวิธีทำง่ายๆเลยที่ตื่นเช้ามานั่งทำงานในช่วงเช้าแล้วมันไม่ง่วงนอนเนี่ยค่ะทำยังไงได้บ้างเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าปลูกตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งคาเฟอีนทุกเช้าเสมอไปเริ่มจาก5วิธีค่ะอีบมาฝากกันเผื่อตอนนี้ใกล้เที่ยงและหลายคนยังนั่งหาวอยู่เลย บางคนก็บอกว่าหาวได้ทั้งวันแหละดีเจก็เป็นไปได้นะคะ1ค่ะเปิดม่านรับแสงเปิดม่านรับแสงเช้าให้ไวกว่าเดิมนะหลังตื่นเลยสิ่งที่ช่วยบอกสมองเราว่ามันเช้าแล้วนะได้ดีมากเลยก็คือแสงยามเช้าเพราะว่าบางบ้านเนี่ยผ้าม่านเป็นแบบทึบแสงไงคะผ้าม่านทึบแสงแบบสีกรอง UV สีแบบทึบแสงสีเทาสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยสีเข้มๆหน่อยแบบมีกัน UV อะไรอย่างเงี้ยแบบหนาๆเนี่ยบางทีแบบพระอาทิตย์ขึ้นยังไม่รู้เลยพระอาทิตย์ขึ้นนะคะคือต่อให้7โมงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วในห้องยังเหมือนตีหนึ่งอยู่เลยคือมืดตื้อตื้อนะคะมันก็เลยทำให้เราแบบว่าง่วงอยู่นั่นแหละไม่อยากจะลุกยังไม่เช้าเลยนอนต่อสักหน่อยแล้วกันเป็นไงล่ะมาดูนาฬิกาอีกทีนึง8โมงเช้าแล้วจ้านะคะยังคิดว่าตี2ตีหนึ่งอยู่เลยเพราะในห้องมันมืดมากเพราะฉะนั้นนะคะต้องแบบพยายามแบบดีดตัวเองขึ้นมาเพื่อเปิดม่านรับแสงมันจะช่วยให้เราแบบตาสว่างอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินแล้วอะไรแบบนี้ง่ายที่สุดเลยนะคะเวลาเปิดม่านก็ให้ออกไปนอกระเบียงเดินหน้าบ้านสัก 5-10 นาทีอันนี้ก็ต้องช่วยได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่ไปยืนตากแดดนะคะแค่ให้แบบว่าร่างกายได้สัมผัสกับแสงธรรมชาติแล้วก็เหมือนกับเปิดสวิตช์เหมือนกับเป็นการเปิดสวิตช์ให้สมองของเรารู้ว่าหมดเวลานอนแล้วนะหมดเวลานอนแล้วนะหมดเวลานอนแล้วนะตื่นได้แล้วนะอะไรอย่างนี้2วิธีนี้หลายคนรู้อยู่แล้วแหละดื่มน้ำหลังตื่นค่ะแต่กระเพราเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยได้ดื่มอ่ะข้อเสียเหมือนกันแหละบางทีก็ทำลืมไปบ้างอะไรไปบ้าง ต้องดื่มน้ำหลังตื่นมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีความแบบกระปี้กระเป๋าสดชื่นนะคะระบบไหลเวียนการทำงานของร่างกายก็จะเป็นปกติมากขึ้นนะคะใครที่ไม่เคยทำก็ทำซะ3นะคะขยับกล้ามเนื้อ5นาทีข้อนี้เขาบอกว่าได้ผลในชีวิตจริงเลยหลังจากนอนนิ่งมาหลายชั่วโมงนะคะให้ลองขยับอย่างเช่นหมุนหัวไหล่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดยืดแขนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด10-15ครั้งเขย่งปลายเท้าอยู่กับที่นะคะยืดตัวเหมือนกับเราบิดขี้เกียจประมาณนั้นแหละพอกล้ามเนื้อมันเริ่มทำงานเนี้ยค่ะหัวใจระบบไหลเวียนก็จะเริ่มทำงานตามด้วยร่างกายก็จะรู้สึกตื่นชัดเจนนะคะกว่าการลุกจากเตียงแล้วก็มานั่งต่อบนโซฟาพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับเราเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเราจอดรถไว้ทั้งคืนอ่ะอย่าเพิ่งเหยียบคันเร่งให้สุดนะคะขอให้เครื่องได้เดินเบาๆก่อนนะคะเหมือนบางทีก็เวลาเราสตาร์ทเครื่องใช่ไหมคะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบออกรถให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์เนี่ยมันได้แบบ
สตาร์ทไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยขับรถอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่รถจอดมาทั้งคืนเย็นเจี๊ยบเครื่องเย็นเจี๊ยบอยู่ๆเหยียบคันเร่งปลื๊ดไปเลยมันก็อาจจะเสียสมดุลได้เหมือนกันนะคะ4ค่ะอย่าเริ่มเช้าด้วยน้ำตาลเยอะอย่ากินน้ำตาลตั้งแต่เช้าจนเยอะเกินไปบางคนไม่กินกาแฟนะแต่เช้าขึ้นมากินชานมเอยโอเลี้ยงเอยชาเย็นเอยนมเย็นเอยนะคะอะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำหวานซีเรียลหวานขนมปังทาแยมเนยนมอะไรก็ว่ากันไปนะมันอาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพนะคะตอนแรกอาจจะรู้สึกสดชื่นแหละเพราะว่าเราดื่มน้ำหวานเข้าไปพอน้ำตาลมันขึ้นเร็วเนี่ยแต่พอมันผ่านไปสักพักนึงน้ำตาลมันอาจจะตกนะคะน้ำตาลตกลงเร็วได้ในบางคนย้ำว่าบางคนนะคะอาจจะทำให้กลับมาง่วงแล้วก็หิวหมดแรงมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาแนะนำว่าเช้าๆเนี่ยให้บริโภคโปรตีนหรือว่าไฟเบอร์ให้มันมากขึ้นอย่างเช่นไข่กับผักโยเกิร์ตไม่หวานกับถั่วหรือว่าข้าวในปริมาณที่พอดีกับโปรตีนเพราะว่าเราจะได้เอาไปใช้พลังงานอย่างเงี้ยค่ะ5นะคะอย่ารีบเอาสมองเข้าห้องประชุมตั้งแต่วินาทีแรกข้อนี้ไม่ค่อยมีใครนึกถึงบางคนลืมตาปุ๊บเปิดไลน์เปิดอีเมลเช็คงานอ่านข่าวเล่น Facebook นะคะเปิดตออะไรก่อนก็ว่ากันไปความเครียดมาเยือนตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงเลยแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ค่ะตื่นเช้าขึ้นมานะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอามือคว้าโทรศัพท์ก่อนเลยโทรศัพท์ฉันจำได้ว่าฉันตั้งบนหัวนอนมันอยู่ไหนตายังไม่ลืมเลยนะตายังไม่ลืมเลยแต่เอามือคว้าโทรศัพท์แล้วนะคะคว้าในผ้าห่มก็ไม่มีใต้หมอนก็ไม่มี

0: โอ้ยฉันนอนดิ้นโทรศัพท์หล่นไปอยู่ที่เตียงหล่นไปตรงข้างเตียงก็มียอมรับมาซะดีๆว่าคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้กระเพาก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะตื่นเช้าขึ้นมาคว้าโทรศัพท์ก่อนเลยบางคนก็ปิดเครื่องก็อาจจะคว้าโทรศัพท์มาเปิดเครื่องเปิดเครื่องเสร็จก็อันดับแรกก็เปิดก่อนติดตามโซเชียลก่อน1คืนที่ฉันหลับไปมีอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามกันก่อนมันเป็นแบบเนี้ยทุกวันนี้มันเป็นแบบเนี้ยซะส่วนใหญ่นะคะบางคนก็เช็คอีเมลดูก่อน LINE เด้งขึ้นมามีงานมีอะไรหรือเปล่านะคะระบบประสาทตื่นจริงค่ะแต่เป็นการตื่นแบบเครียดไม่ใช่ตื่นแบบสดชื่นยิ่งเจอข่าวเศร้าอีกหลับไป1คืนตื่นเช้าขึ้นมาตายแล้วเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ฆ่าหะฝังอะไรอุ๊ยเต็มไปหมดเลยเครียดค่ะเครียดหนักกว่าเดิมแท้ที่ตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นเช้าวันใหม่มันเป็นแบบนี
1: ้ M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เขาถึงบอกว่าถ้าทำได้เนี่ยลองให้ตัวเองมีเวลา 5-10 นาทีแรกหลังตื่นนอนก่อนล้างหน้าเปิดม่านตื่มน้ำตื่นนอนเดี๋ยวเอาใหม่ ให้เวลากับตัวเอง 5-10 นาทีหลังตื่นนอนนะคะล้างหน้าเปิดม่านดื่มน้ำขยับตัวยืดเส้นยืดสายทำแบบนี้ให้ครบก่อนแล้วค่อยเปิดมือถือบางทีสิ่งที่ทำให้เราไม่สดชื่นตอนเช้าอ่ะเขาถึงบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราขาดคาเฟอีนนะแต่เพราะสมองมันยังไม่ทันตื่นก็โดนงานวิ่งชนก่อนซะแล้วเพราะว่าเราเนี่ยติดโซเชียลประมาณนั้นนะคะดื่มได้กาแฟไม่ได้เป็นศัตรูค่ะเขาบอกไว้แล้วก็คาเฟอีนช่วยเพิ่มความตื่นตัวได้จริงในหลายคนแต่เราจะต้องเริ่มจาก1แก้วเป็น2แก้วเป็น3แก้วถึงจะได้ใช้ชีวิตได้นะคะอ่ะลองปรับสมดุลตัวเองดูนะคะเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะได้รู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่ณเดชน์โฟกัสไวนิลจ้าประจูดารุณีพี่อนุสักนะคะมาเบิร์ธเดย์ย้อนหลังขอบพระคุณมากๆค่ะ

0: บริษัทซูซูกิมอเตอร์สุราธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมซูซูกิมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเคียงสักคุณสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากซูซูกิมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงซูซูกิมอเตอร์
2: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะซูเปอร์กิจมอเตอร์ค่ะกับออกัสแกรนด์เซลนะคะจนถึง31สิงหาคมเลยซูเปอร์กิจมอเตอร์ให้คุณออกรถ0บาทจ้าแถมซูเปอร์กิจมอเตอร์ใจดีช่วยดาวให้อีก 3,000 จ้ะเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆนะคะเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ส่วนลดของแถมเยอะแยะมากมายฟรีประกันรถหายนะคะทะเบียนพรบของแถมจัดหนักจัดเต็มนะคะบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้อนุมัติตรวจเช็คนะคะออกรถได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้หมดจองที่ไหนก็ได้รับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะนะเราพร้อมที่จะดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเต็มที่เลยสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรนะคะสนใจรุ่นไหนสีอะไรค่ะไปกันได้เลยหรือว่าอยากจะได้แบบแต่งพิเศษสีสันสวยงามก็ติดต่อที่สำนักงานขายของเรากันได้เลยนะคะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากซุปเปอร์กิจมอเตอร์ค่ะเวลาหมดแล้วชั่วโมงนี้กะเพราขอปิดท้ายเอาไว้กับเพลงเก่าๆนะคะของพี่สุเมธอ่านเดอะปังสักหนึ่งเพลงเพลงนี้ชื่อว่าวันนี้ฉันมีเธอขอบคุณที่ติดตามชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงที่2หลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุชาติเผยกระทรวงทรัพย์มีข้าราชการ40เกษียณ3คนรับเป็นศักดิ์เหมาะนั่งกรมประมงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่มีกระแสข่าวว่านายปิ่นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะโยกมาเป็นอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ากระทรวงจะโฟกัสในกลุ่มข้าราชการที่เกษียณอายุก่อนซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญโดยมีข้าราชการระดับ40ทั้งหมด3คนที่จะเกษียณอายุคืออธิบดีกรมอุทยานรองปลัดกระทรวงและหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงซึ่งจะต้องหารือกับปลัดกระทรวงว่าใครมีความเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งส่วนเป็นที่ชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ว่านายปิ่นศักดิ์จะย้ายข้ามห้วยไปรับตำแหน่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติกล่าวว่าตนทราบข่าวเท่าที่สื่อทราบไม่ได้ทราบจากเอกสารข้อเท็จจริงยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการทาบทามส่วนศักยภาพของนายปิ่นศักดิ์ระหว่างเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับการเป็นอธิบดีกรมประมงการทำงานเหมาะกับตำแหน่งใดนายสุชาติกล่าวว่าเท่าที่ทำงานร่วมกันมา1ปียอมรับว่านายปิ่นศักดิ์มีองค์ความรู้เรื่องทะเลเพราะจบด้านประมงโดยตรงถ้าเข้ามามีอำนาจและมีความรู้ที่สามารถทำได้มากขึ้นน่าจะดีกว่าเลขาครม.ชี้ทุนเกล้าหมอสรณะพ้นประธานกสทช.ต้องดูรายละเอียดที่ชัดเจนนางณจารีอนันต์ศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่จะมีการนำชื่อนายแพทย์สรณะใบบุญชัยพฤกษ์ทูลเกล้าให้พ้นจากประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าเรื่องยังไม่มาซึ่งต้องพิจารณารายละเอียดและขอดูข้อมูลทุกอย่างประกอบกันก่อนนำขึ้นทูลกราบบังคมทูลอนุทินแจงภาพถ่ายบัตรประชาชนเสื้อสีส้มถ่ายมานานแล้วสั่งเช็คข้อมูลหลุดมีระบบป้องกันหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ภายหลังการเดินทางกลับจากภารกิจประเทศอินโดนีเซียโดยระหว่างเดินทางจากตึกไทยคู่ฟ้ามาที่ตึกบัญชาการ1นายกรัฐมนตรีได้เดินคุยกับนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวจึงสอบถามว่านายปกรณ์ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วใช่หรือไม่นายปกรณ์บอกเพียงสั้นๆว่ารายงานเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ส่งบันทึกผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามกรณีข้อมูลทางราชการรั่วไหลซึ่งปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีส้มขณะถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวสั้นๆว่าเป็นภาพที่ถ่ายนานแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดออกมาได้อย่างไรหลุดจริงหรือไม่และมีระบบป้องกันหรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขณะนี้ทราบหรือยังว่าข้อมูลรั่วไหลออกมาจากหน่วยใดนายกรัฐมนตรีไม่ตอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 240

0: ุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 4% ต่อปี
1: จ้า
0: เงินติดล้ออ
2: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

รักจนไม่ไหวแล้วรักหนักมากรักไม่ไหวแล้วโว้ย อันนี้คือชื่อเพลงนะ เพลงใหม่จากโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะรักไม่ไหวแล้วโว้ยแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะพูดกันว่ารวยไม่ไหวแล้วเว้ย เดือนนี้ไทยช่วยไทย60 40เป็นงวดที่3แล้วนะคะงวดที่3แล้วไหนวันนี้วันที่5ไหนใครใช้วันละ200วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะถ้าใช้วันละ200คือหมดพอดีพันนึงวันนี้นะ ก็พอยังไม่ค่อยได้ใช้เลยเดือนนี้เพิ่งจะใช้ไป2รอบเองยังไม่ได้ใช้เลยบางทีพอจะใช้ก็เอ้ยเก็บไว้ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็เออจ่ายเงินไปก่อนแล้วก็เออพอเก็บไว้ใช้วันหลังอะไรอย่างงี้เอาไว้แบบถูๆไถๆให้มันลองดูซิว่ามันจะได้สักเดือนนึงไหม เดี๋ยวเดือนหน้างวดที่4งวดสุดท้ายนะคะเดือนกันยาเนาะ 1,000 บาทนะคะใครใช้ไม่หมดก็ต้องรีบใช้นะคะเสียดายกลับมาชั่วโมงนี้ค่ะก็เป็นช่วงของเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะกับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18กลับมาใจคอเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันบ้างอีกหนึ่งข้อความนะคะทักทายมาทางแอปฟ้าค่ะถามถึงเพลงสหายสุรามานะคะสหายสุราเพลงนี้มอบพิเศษให้กับทีมงานป่าไม้ด้วยค่ะทักทายพี่ๆน้องๆทีมงานป่าไม้ทุกคนด้วยนะจ๊ะพี่ติ๊กอยากฟังเป็นสุขภาพรักพี่ณเดชขออภัยที่น้องกระเพราตอบไม่ทันนะเพลงน้อยใจชั่วโมงที่แล้วของลิปกับออยไหมถูกต้องแล้วค่ะพี่

0: ของพี่ลิปพี่ออยสวัสดีพี่ละดาด้วยนะคะพี่ละดาอยากฟังเป็นสับปะรดค่ะของหลิวอาจารยาพี่ภูฟ้าอยากฟังเป็นเหลือเพียงแค่ส้วมที่ใช้ร่วมกันของโตโต้ฟูจริงๆแล้วเพลงนี้มันจัดอยู่เป็นเพลงสตริงแต่ว่าด้วยทำนองของเพลงเนี่ยก็แบบเปิดชั่วโมงนี้ได้ไหมก็เคนได้จริงๆแล้วเพลงนี้ก็เพราะนะพี่ภูฟ้าก็เพราะแบบเห็นว่าพี่ขอมาเมื่อวานก็เพราะก็ไม่ได้เปิดให้เพราะเปิดไม่ทันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเหลือเพียงแค่ส้วมที่ใช้ร่วมกันเดี๋ยวก็พอเปิดให้ชั่วโมงนี้ก็แล้วกันนะคะพิเศษให้กับ FC ทางไกลนิดหนึ่งพี่สมชัยมาแล้วสวัสดีค่ะพี่สมยศสวัสดีจ้าแล้วก็ทักทายใครอีกพี่อาคมนะคะเม้ามอยซอย18จ้ะเที่ยงนี้กินหมู3ชั้นผัดกะปิสตอไอ้ยะน่าร้อยนะพี่นะน้ำลายไล่เลย พี่เอ็ดอนุพงศ์พี่เดือนยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะขอบพระคุณค่ะใช่มาอยากฟังไอ้หมาของบับเบิ้ล300แล้วก็สวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะขออ้อรอมันน่ารักนะคะของโมเมนทอนมอบให้กับคนอ้อรอทุกคนเลยนะคะแล้วก็ให้จ้าให้ปีกระเพาก็บอกตรงๆนะคะแล้วก็ FC ใหม่คุณเอกชัยนะคะขอเป็นเพลงไม่นัดรำวงนะคะนัดรำผัดแล้วก็มีพี่ออสจากทุ่งเตาใหม่นะคะกับเพลงขอโทษของพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์สวัสดีพี่ประเสริฐนะคะจากระนองด้วยพี่ประเสริฐบอกว่าพี่ตื่นตีสี่ทุกวันเลยนอนประมาณ4 ทุ่มดูละครจบนะคะตื่นตีสี่โอ้ตื่นตีสี่ทุกวันเลยขยันมากหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมบอกว่าเพลงนี้ตรงกับชีวิตจริงของพี่มากจัดไป1 เพลงพี่ชายเลอยากฟังเพลงเงาของวงกางเกงขอบคุณค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: แล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความนะคะจากพี่เอ็ดหมดคนทรายนะคะถามถึงเพลงนี้มาค่ะจัดไปเอาที่บายใจจากพี่เบาวีค่ะ

สบายใจเลยนะคะทั้งน้องทั้งพี่เลยค่ะเมื่อวานนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเค้กค่ะเค้กจาก FC นะคะพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะจากบ้านอาสารนะคะที่น้องภูมิเอามาให้นะรวมถึงทุเรียนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณเค้กนะคะอีก2ก้อนนะคะจากพี่ดีรพีพัฒน์นะคะเจ้าของร้านกายคุณนะคะนวดเพื่อสุขภาพที่ซอยนารยานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เอามาให้กระเพรานะคะสุขสันต์วันเกิดเมื่อวานนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอทุกคนแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้าเลยจ้ามาสนุกกันต่อเลยค่ะกับสหายสุราอาจารย์ไข่มาริโฮน่าพิเศษเพลงนี้ให้กับพี่ๆนะคะทีมงานป่าไม้ด้วยจ้าสวัสดีเสียกล้องนะครับไม่สบายหายแล้วได้กลับบ้านแล้วเนาะยินดีด้วยนะคะน้องเต้วาพี่เอี๊ยดยายกเต็นบนเบี้ยวแล้วนะ

0: ชนครูมสุราเมรัยนะคะสุรานารีนะคะลิเกตำรวจฟังเพลงสนุกมันก็มีความสุขดีนะคะคุณผู้ฟังค่ะว้าวไม่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ช่วยกันแนะนำเพลงมานะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็พากันไปที่บริษัท BO Power Tech จำกัดกันสักครู่หนึ่งนะคะ
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: อยู่กับบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะบริษัทตั้งอยู่ที่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะอย่างที่กพบอกไปว่าเซฟเบอร์โทรศัพท์ไว้ในมือถือก่อนนะคะถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกใช้งานเมื่อไหร่นะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งหาให้วุ่นวายใจนะคะเพราะว่าบริษัทของเรานะคะมาตรฐานคุณภาพต้องยอมรับนะคะแล้วก็ต้องยกมือให้จริงๆต้องปรบมือให้เลยเรามีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเมื่อเรียกใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าครบวงจรกับทางบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะนะเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเป็นเบอร์ออฟฟิศเนี่ยกดได้เลยเซฟไว้เลยนะคะ077-295-111 077-295-111หรือเบอร์มือถือค่ะ089-470-8288 089-470-8288นะคะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะที่ดูแลครบจบนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบติดตั้งนะคะทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆนะคะตู้เมนควบคุมไฟฟ้าต่างๆนะคะรวมถึงจำหน่ายติดตั้งระบบเซฟตี้ค่ะป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทนะคะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ติดต่อเราได้ทุกกระบวนการเรามีทีมงานวิศวกรควบคุมทุกๆขั้นตอนค่ะทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าบริหารงานที่นี่โดยนะคะพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะพร้อมที่จะลงพื้นที่หน้างานดูแลลูกค้าทั่วประเทศไทยขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นค่ะ
1: ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
0: ปิดท้ายเบรกนี้นะคะกับหนึ่งคำขอจากทางต่องานจากหนังอ้นกวีศรีวิชัยไม่นัดรำวงผีนัดรำผัดอย่างเดียวหนองเอ้ย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพาฤดีพร
6: M-Pod Radio Network อสมท M-Pod Radio
5: สารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
7: ขอให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับ

ใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมความจำเริ่มเลือนสายตาก็ไม่ค่อยดีก็ต้องดูแลตัวเองกันไปนะคะทุกคนสนุกอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะช่วงสุดท้ายแล้วก่อนที่จะไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยมื้อกลางวันเนาะอร่อยมันน่ารักค่ะเขาว่าเพนนันและงานจากวงเมนทอนนะจ๊ะ

0: โหตั้งแต่ได้สนุกกับเพลงแบบนี้นานมากๆแล้วนะคะหรือว่าจริยาค่ะสับปะรดชื่อว่าบางพื้นที่คนใต้เรียกว่าย่านนัดสาแต่ว่าบ้านกะเพราเรียกว่าสับรถนะคะสับรถสวัสดีนะคะคุณก้อยอิดมีด้วยนะคะฝากเพลงศิลปินในค่ายมาช่องบ้านแดงมิวสิกดีๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นเพลงหม่นน้ำตาหาจนพอนะคะของคุณติ๊บสุรางคณานะคะเดี๋ยวไว้ถ้าทันจมูกนี้เดี๋ยวเขาเปิดให้นะคะตามรอยพ่ออยากฟังภาษาสุราธานีนะคะเนี่ยซึ่งที่ว่ากะเพราภูตอนนี้ก็คือสำเนียงของคนสุราษฎร์นะคะกะเพราอยู่อำเภอเมืองนะคะก็สำเนียงเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่อำเภอการดิษนะคะหรือว่าอยู่ที่กอมุ่ยกองงันนะคะก็อาจจะมีสำเนียงอีกแบบนึงนะคะแต่ก็คือคนใต้คือกันนะคะภาษาใต้คือกันนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็พากันไปที่แปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ50กันสักหน่อยนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่กำลังมองหาแล้วก็อยากจะได้สายพันธุ์ท็อปเทเนรานะคะสิงหาคมนี้ที่แปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ50เนี่ยเราพร้อมจำหน่ายแล้วนะคะกับสายพันธุ์ท็อปเทเนราค่ะของเราเป็นแหล่งนะคะผลิตปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรเลือกไม่ว่าจะเป็นซีราสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทเนรายูนิคอร์นอนเดลี่คอมแพค ML 161สาวิคินาบลูนะคะหรือว่าจะเป็น KB4 คาลิคิว6คาลิ600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องนะคะพี่น้องเกษตรกรที่มาซื้อกล้าปาล์มน้ำมันที่เราบอกเลยว่าจะได้นะคะพันแท้ทุกทีดกดีทุกต้นทนโรคทนแรงแน่นอนนะตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกเลยจนถึงขั้นตอนการส่งออกขายกับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นต้นกล้าวัย 10-12 เดือนแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลานะเราทำการคัดแยกคัดทิ้งนะคะขัดทุ้มขัดโยนทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังขาเราจะดูตลอดเลยว่าถ้าดูแล้วการเจริญเติบโตของมันดูแบบใบมันแหว่งแหว่งต้นมันห่างมันดูแล้วมันเป็นปาล์มที่ไม่มีประสิทธิภาพเราจะทำการคัดแยกคัดทิ้งหมดเลยเพื่อให้เหลือกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีถึงมือพี่น้องเกษตรกรเท่านั้นนะคะใครอยากจะได้สายพันธุ์ท็อปเทเนราสิงหาคมนี้จัดเลยค่ะเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการเกษตรเรื่องของการดูแลอดีตเกษตรอำเภอขาวค่ะเจ้าของแปลงเพาะของเราในหัวของเรานะคะโทร0992226964 0992226964หรือจะเดินทางมาที่แปลงเพาะด้วยตนเองก็ได้ค่ะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแรบหมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยสายสุราษฎร์นครศรีหาไม่ยากเลยค่ะเข้ามาที่แปลงเพาะได้เราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะอยู่พื้นที่ไหนของภาคใต้ลูกค้าก็มาสั่งซื้อที่เราค่ะนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะโดยเฉพาะสายพันธุ์ท็อปเทเนราสิงหาคมนี้เปิดจำหน่ายแล้วค่ะ
1: M Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ฟังเพลงสนุกสนุกมาหลายเพลงแล้วเปลี่ยนโหมดเข้าสู่ฟังเพลงช้าในช่วงสุดท้ายของรายการกันสักหน่อยค่ะเพลงนี้แนะนำมาจากพี่ออสทุ่งเตาใหม่นะคะเนี่ยจากพี่ปูพงศ์สิทธิ์คำพีกับขอโทษ

ลาคือสิ่งที่คนทุกคนเสียแล้วเสียเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะเรียกมันกลับได้หรือว่าอยากจะย้อนเวลากลับไปอ่ะทุกคนถ้าเลือกได้ก็คงอยากจะย้อนเวลากลับไปทุกคนนะคะแต่นี่คือสิ่งที่พวกเราไม่สามารถที่จะทำมันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจงรู้คุณค่าของเวลาแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องในชีวิตแหละเนาะแต่เราต้องอาจจะมาต้องแบบมานั่งจัดลำดับว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่มันสำคัญกว่าคือก็อาจจะต้องทำก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรที่ว่ายังพอที่จะไว้เป็นเรื่องที่สองได้ก็อาจจะไว้เป็นเรื่องที่สองอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกเรื่องสำคัญหมดนะคะไม่มีอะไรไม่สำคัญเนาะต้องให้ความสำคัญนะคะเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆทุกคนได้มาเท่ากันแหละแต่ทุกคนเห็นความสำคัญแล้วก็ใช้มันไม่เท่ากันนะคะก่อนเวลาหมดค่ะคงจะเหลือเพลงเดียวแล้วนะคะส่วนเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะคะก็ต้องขออภัยจริงๆที่เปิดให้ไม่ทันทักทายพี่ๆ FC จากตะกั่วป่าที่พังงาด้วยนะคะบอกว่าติดตามคลื่นอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะออกจากสวนปุ๊บฟังปั๊บเลยขอบคุณมากๆค่ะติดตามข่าวกันหรือเปล่าคะในส่วนของการเสียชีวิตนะคะของน้องฮาลุนโซโล่นะคะที่ประเทศจอร์เจียค่ะล่าสุดค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะณกรุงอังการานะคะก็เปิดเผยความคืบหน้าว่ามีการเคลื่อนย้ายร่างของนายบว

รทัศน์เป็นสุขนะคะหรือว่าฮารุนโซโร่เตรียมที่จะขนส่งกลับประเทศไทยนะคะเมื่อเวลาบ่าย3ของวันที่4เมื่อวานนี้ก็มีการบรรจุร่างนะคะของน้องฮารุน

ามกำหนดการที่ทางกงสุลเนี่ยได้แจ้งนะคะกับทางญาติก็คือจะมาถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้6สิงหาคมนะคะส่วนเรื่องของการชันสูตรเรื่องของคดีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องรอผลตรงนั้นต่อไปเพื่อที่จะหาสาเหตุที่ชัดเจนนะคะของการเสียชีวิตของน้องฮารุนโซโล่ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการค่ะเพลงมันมาจากช่องทางไหนเนี่ยเพลงมาจากทางไหนเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายเอาไว้กับแป๊บนึงนะคะไหนล่ะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะท้ายไว้กับดร.ฟูนะคะพิเศษสักหนึ่งเพลงให้กับ FC ทางไกลของเราเหลือแค่ส้วมที่ใช้ร่วมกันรักษาสุขภาพนะคะมีสายฝนโปรยปรายลงมาแล้วหลายพื้นที่ก็ตกหนักแล้วขับขี่ด้วยความไม่ประมาทค่ะขอบคุณที่ติดตามเวลาหมดแล้วไปทานข้าวกันสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: 2ศพคนร้ายยิงปะทะเจ้าหน้าที่บุกปิดล้อมสุขิรินทร์นราธิวาสคาดเป็น2ใน3แก๊งยิงทหารพรานศาลพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวกก343ปีฐานช่อโกงประชาชนปรับ 200,000 บาทพร้อมชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยประชุมกสทช.ล่มอีกหลังนายแพทย์สรณะเข้าประชุมยืนยันสถานะทำหน้าที่ด้านสภาองค์กรผู้บริโภคย้ำเจตนารมณ์ห่วงอนาคตทีวีดิจิทัลรถแมพยังไม่ชัดเจนร่างฮลุนโซโลดถึงไทยพรุ่งนี้ก่อนส่งญาติดำเนินการต่อขณะสาเหตุการเสียชีวิตบอกยังไม่ได้ข้อสรุปเกาหลีเหนือเตือนญี่ปุ่นว่าเตรียมใช้มาตรการทางทหารเพิ่มหลังญี่ปุ่นทดสอบขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคของสหรัฐทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่5สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ใต้กันก่อนเลยนะครับกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าออกมาเปิดเผยเหตุปะทะเดือดที่สุขิรินทร์มีการวิสามันผู้ก่อเหตุ2รายซึ่งพบว่าเอี่ยวลอบยิงในอำเภอตากใบและเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้าหรือว่ากรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าครับได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสว่าจากการสืบสวนขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภายหลังการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้ครับได้มีการสนที่กำลังของหน่วยงานความมั่นคงนำไปสู่การปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสโดยระหว่างเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนส่งผลให้เกิดการตอบโต้ตามสถานการณ์เป็นเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงเสียชีวิตไป2รายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องและรอบคอบในทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมข้อมูลและติดตามผู้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ยังหลบหนีอยู่โดยยึดหลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นสังคมทางนี้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะให้การสนับสนุนให้ที่พักพิงหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้ทบทวนบทบาทของตนเองยุติการกระทําที่อาจจะนําไปสู่ความรุนแรงพร้อมทั้งขอให้เข้ามาแสดงตัวหรือว่ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายอย่างเหมาะสมเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนส่วนการสืบสวนคดีก็มีความคืบหน้าไปอย่างมากครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกือบทั้งหมดแล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายยืนยันว่าระหว่างการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่สวนปาล์มไม่มีผู้ก่อเหตุรายใดเดินทางเข้ามามอบตัวตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ครับรองโฆษกกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าบอกว่าบุคคลที่เจ้าหน้าที่เชิญตัวและควบคุมตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการสืบสวนซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลทางคดีโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่เหลือมาดำเนินคดีและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ศาลพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวกก343ปีนะคะฐานช่อโกงประชาชนปรับ 200,000 บาทแล้วจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยด้วยค่ะศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร1เป็นโจทก์ฟ้องนายประสิทธิ์เจียวกกบริษัท เหนือโลกจำกัดบริษัทมันดาวีจำกัดบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนร่วมกันเป็นโจทย์นะร่วมกันเป็นจำเลย 1-4 ความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนพรบ.คอมพิวเตอร์ศาลพิเคราะห์หลักฐานสืบพยานโจทย์มีน้ำหนักรับฟังได้พิพากษาจำเลยมีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุกจำเลยทุกกระทงละ5ปีรวม343ปีแต่ตามกฎหมายฐานฉ้อโกงประชาชนโทษสูงสุดไม่เกิน20ปีก็ให้คงโทษจำคุกจำเลยเป็น1ที่1นะคะเป็น20ปีปรับ 200,000 บาทแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยค่ะคดีนี้เกิดขึ้นนะคะในช่วงวันที่3ธันวาคมปี63ถึงพฤษภาคมปี64ต่อเนื่องกันโดยจำเลยทั้ง4ได้ร่วมกันหลอกลวงแสดงข้อความอันเป็นเท็จด้วยการโฆษณาประกาศแพร่ข่าวข้อความชักชวนด้วยวาจาแก่ประชาชนบุคคลตั้งแต่10คนขึ้นไปในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มแอปพลิเคชัน LINE ประกาศออกโปรโมชั่นให้ประชาชนนักศึกษานะคะลงทุนผ่านคลิปวิดีโอจนมีผู้หลงเชื่อ173คนค่ะแล้วก็นำเงินมาร่วมลงทุนกับจำเลยทั้ง4ในรูปแบบต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีเจตนาร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายนำเงินมาร่วมลงทุนโดยเสนอว่าจะจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนเป็นเงินกำไรหรือว่าดอกเบี้ยผลประโยชน์ในลักษณะเป็นเงินหรือว่าทรัพย์สินในอัตราที่สูงเกินกว่า183ถึง164บาทต่อปีทั้งนี้ค่ะให้ประชาชนร่วมกันนะคะรวมทั้งผู้เสียหายลงทุนที่ลงทุนแต่ว่าความจริงแล้วจำเลยไม่อาจที่จะจ่ายเงินต้นแล้วก็กำไรดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดตอบแทนตามที่กำหนดเพียงแต่ว่าพวกจำเลยนั้นมีเจตนาร่วมกันต้องการระดมเงินทุนนำเงินทุนจากผู้เสียหายมาหมุนเวียนจ่ายคืนแก่บุคคลประชาชนทั่วไปทำให้จำเลยทั้ง4ได้รับเงินจากผู้เสียหายนะคะทั้ง173คนรวมจำนวน102ล้านบาทค่ะ
1: มีความเคลื่อนไหวการประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเดือนสิงหาคมนี้ครับแต่ว่าก่อนการประชุมรัฐมนตรีหลายท่านรวมทั้งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นเลยครับเริ่มที่นายกรัฐมนตรีกันก่อนครับคุณอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์ครับถึงกรณีข้อมูลทางราชการรั่วไหลซึ่งปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีส้มขณะถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนว่าเป็นการถ่ายมานานแล้วพร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดออกมาได้อย่างไรหลุดจริงหรือไม่และมีระบบป้องกันหรือไม่ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าขณะนี้ครับการตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมากแล้วเบื้องต้นไม่ใช่การแฮกข้อมูลโดยพบว่าเป็น IP เดียวมาจากสถานที่เดียวและมีการใช้แอคเคาท์ในการล็อกอิน2ครั้งซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจขณะนี้ได้มีการปิดระบบไปแล้วจึงไม่ต้องกังวลจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้นอกจากนี้ครับระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินออกจากห้องทำงานมายังตึกบัญชาการพร้อมกับนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็สอบถามครับว่านายประกรณ์ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นให้กับนายกทราบแล้วใช่หรือไม่โดยนายประกรณ์บอกเพียงสั้นๆว่ารายงานเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งบันทึกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะแกนนำของพรรคภูมิใจไทยครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเขียวแดงส้มโดยบอกว่าเป็นสีสันทางการเมืองแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งทางการเมืองแต่ว่าในความเป็นจริงหรือว่าการสร้างข่าวของแหล่งข่าวไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าแหล่งข่าวนั้นมาจากไหนไม่รู้ว่าแหล่งข่าวที่พูดมีความหวังดีต่อรัฐบาลหรือไม่นะครับมีคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้ออกมาชี้แจงถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังนักท่องเที่ยวชาวจีนประมาณ20กว่าคนถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะว่าตามศิลปินในดวงใจของเขานะครับโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณเสียศักดิ์บอกว่าในเรื่องของการทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้าใจระบบและระเบียบของประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยต้องออกมาเป็นผู้ชี้แจงและไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของจีนฝ่ายเดียวครับแต่ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะทูตอยู่ที่ประเทศไทยหน้าที่หลักก็คือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนายเสียศักดิ์ยังไม่กังวลที่กัมพูชายื่นเรื่องต่อ UN รับรองMOU 2543แผนที่1/200,000ว่า ประเด็นนี้ไม่มีอะไรใหม่ครับยอมรับไทยจะเดินหน้ากระบวนการประนอมภาพบังคับตามกติกาอันครอสหลังกัมพูชาเมินเจรจาทวิภาคีคุณเสียศักดิ์ยังพูดถึงการนำร่างของฮลุนยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชื่อดังของไทยซึ่งเสียชีวิตที่จอร์เจียด้วยนะครับโดยบอกว่าร่างของฮลุนนั้นจะเดินทางถึงประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าครับเวลา 5:15 นาทีโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านดังนั้นเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามผลประชุมครม.ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
5: อร่อยมากละลายในปาก
4: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
6: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
7: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
4: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง 9M Hot HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 2016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการแต่งตั้งนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่รัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่าการแต่งตั้งครั้งนี้จะช่วยให้การบริหารราชการของกระทรวงมีความต่อเนื่องแล้วก็ผลักดันภารกิจสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างผลประโยชน์ต่อประชาชนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมโดยนายพุนพงษ์รับราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่15ตุลาคม2533ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ารองปลัดกระทรวงพาณิชย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดชลบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครรวม18ปีค่ะรวมทั้งได้รับมอบหมายเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลายคณะด้วยกันซึ่งในช่วงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายพูนพงศ์ก็เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยเพื่อลดค่าครองชีพราคาสินค้าที่จำเป็นซึ่งต่อมาค่ะแนวคิดดังกล่าวก็ได้รับการต่อยอดเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการวางระบบป้องกันการจดทะเบียนนิติบุคคลนอมินีแล้วก็บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปราบปรามการใช้นอมินีจนมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์นะคะก็เนี่ยแหละค่ะล่าสุดนะคะผลการประชุมออกมาก็เห็นชอบแต่งตั้งนั่งปลัดพาณิชย์คนใหม่ค่ะ
2: ที่ประชุมกสทช.ล่มอีกครับหลังนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เข้าประชุมยืนยันสถานะประธานทำหน้าที่ครับขณะที่สภาองค์กรผู้บริโภคย้ำเจตนารมณ์ห่วงอนาคตทีวีดิจิทัลรถแมพก็ยังไม่ชัดเจนก็ขอนายแพทย์สรณะปลดล็อกตนเองให้กรรมการที่เหลือเดินหน้าต่อไปได้ครับบรรยากาศที่สำนักงานกสทช.ก่อนการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ครั้งที่23/2569นางสาวสุพิญญากลางนรงค์ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงคณะกรรมการกสทช.เพื่อเรียกร้องให้เร่งรัดศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานและกรรมการกสทช.ครับหลังคณะกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจนถือว่าสละสิทธิ์ไปแล้วห่วงว่าสภาวะติดล็อกนี้จะส่งผลกระทบต่อภารกิจสำคัญทั้งการจัดทำโรดแมปทีวีดิจิทัลการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTT และก็การคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเสนอให้กรรมการที่เหลือครับเร่งประชุมเลือกประธานคนใหม่มาทำหน้าที่แทนเพราะว่ากสทช.ตอนนี้อยู่ในสถานะติดล็อกเดินหน้าไม่ได้เนื่องจากมีประเด็นเรื่องของคุณสมบัติของประธานส่งผลต่องานของกสทช.โดยตรงจากนั้น 9:30 น.กรรมการกสทช.ครับได้ทยอยเข้าร่วมประชุมแต่เมื่อนายแพทย์สรณะเดินทางเข้าห้องประชุมและพยายามจะเปิดการประชุมกรรมการกสทช.ได้ขอหารือถึงสถานะตามกฎหมายของประธานโดยมองว่าการลงมติร่วมกับผู้ที่คณะกรรมการสรรหาชี้ขาดว่าสละสิทธิ์ไปแล้วมีความเสี่ยงที่จะขัดกฎหมายทำให้กรรมการ3คนครับนำโดยศาสตราจารย์ดร.พิรงรองลำมาสูตรขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมแล้วก็เดินทางออกจากห้องประชุมจนทำให้องค์ประชุมไม่ครบและต้องเลื่อนการประชุมออกไปโดยระบุว่าการที่นายแพทย์สรณะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองและก็ขอคุ้มครองชั่วคราวสะท้อนว่าเจ้าตัวรับรู้อยู่แล้วว่าสละสิทธิ์ตามกฎหมายพร้อมตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในการเซ็นหนังสือราชการต่างๆตั้งแต่17กรกฎาคมที่ผ่านมาและแสดงความผิดหวังต่อนายแพทย์สรณะที่ละเลยข้อกังวลของกรรมการและหวังให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหานี้ครับขณะที่นายแพทย์สรณะ พร้อมด้วยนายไตรรัตน์วิริยสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ครับก็ได้ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าววิงวอนให้กรรมการท่านอื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนที่ค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากก็ยืนยันว่าตามกฎหมายตนก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่กฎหมายไม่ได้ให้ใครทำหน้าที่ท่านประธานส่วนกรณีศาลปกครองกลางยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเร่งด่วนนั้นตนไม่ได้รู้ขั้นตอนของศาลแต่ยืนยันว่าคำฟ้องยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาสถานะความเป็นกรรมการกสทช.ยังไม่สิ้นสุดลงตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งหรือจนกว่าเมื่อมีข้อยุติตามกฎหมายแล้วสำหรับบรรยากาศทั่วไปครับก็ยังคงพบตัวแทนจากสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาร่วมสังเกตการด้วยส่วนการนัดประชุมพรุ่งนี้กรรมการกสทช.ฝั่งที่ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันครับว่าจะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่จะพิจารณาการเข้าร่วมประชุมแบบวันต่อวันเพื่อกดดันให้เกิดความชัดเจนทางกฎหมายต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าฟ้องศาลปกครองเพิกถอนประกาศเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยอ้างว่าคำสั่งศาลบังหน้ายื้อคืนอำนาจผู้ประกันตนวันนี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ศาสรำธรรมบุตรดีนะคะธรรมบุตรดีพร้อมผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม14คนค่ะยื่นฟ้องศาลปกครองกลางขอเพิกถอนการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วก็ขอให้ศาลมีคำสั่งจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมก็คือ27กันยายน2569นี้โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านายศาสรำยืนยันนะคะว่าคำสั่งศาลปกครองมีผลเพียงทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นไม่ได้สั่งให้การเลื่อนการเลือกตั้งทั้งกระบวนการแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมกลับชะลอทุกขั้นตอนก็ถือเป็นการกระทำเกินคำสั่งศาลแล้วก็ใช้คำสั่งศาลเป็นข้ออ้างขัดขวางการปฏิรูปประกันสังคมพร้อมตั้งข้อสังเกตการเลื่อนเลือกตั้งอย่างไม่มีกำหนดอาจเป็นเกมการเมืองของเครือข่ายอำนาจในกระทรวงแรงงานที่ต้องการยื้อการคืนอำนาจผู้ประกันตนทั้งที่บอร์ดประกันสังคมชุดเดิมหมดวาระตั้งแต่กุมภาพันธ์แต่ว่ากลับมายื้อเวลาจนถึงขณะนี้ทำให้การบริหารกองทุนอยู่ในภาวะสุญญากาศมานานกว่า5เดือนค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่กระบวนการปกติของบอร์ดประกันสังคมชุดเดิมที่หมดวาระไปตั้งแต่กุมภาพันธ์แต่ว่าจริงๆแล้วการหย่อนบัตรควรเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่วันนี้ควรจะได้บอร์ดชุดใหม่แล้วด้วยซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือพยายามยื้อเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งมาจนถึงครั้งนี้มีการดำเนินการกระบวนการเพื่อจัดการการเลือกตั้งไปแล้วกว่า 70% เหลือเพียงแค่การหย่อนบัตรโดยกระบวนการทั้งหมดนี้เห็นว่าทางคณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมได้มีการปฏิบัติการเกินคำสั่งศาลถ้าพูดตามประสากฎหมายก็เหมือนกับการที่พระรามไปให้หนุมานบุกเอาตัวนางสีดามาคืนแต่หนุมานกลับเผากรุงลงกาเสียอย่างนั้นก็ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เกิดความขัดแย้งต่างๆมากมายตามมาค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็เลยเรียกร้องนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานหากมีเจตนาที่จะปฏิรูปประกันสังคมตามที่หาเสียงไว้ก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งขณะดำรงตำแหน่งณขณะนั้นก็ควรจะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมแล้วก็อย่าปล่อยอำนาจเดิมบิดเบือนข้อมูลค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าชิงทองนะครับตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานประสานสปป.ลาวติดตามจับกุมตัวคนร้ายครับจากกรณีคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อเย็นวานนี้ครับโดยคนร้ายได้ทองรูปพรรณประกอบด้วยสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม64บาทและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม120บาทรวมทองคำที่ถูกชิงไปทั้งสิ้น184บาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย13,36,400 บาทโดยภายหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงเส้นทางหลบหนีของคนร้ายซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ที่เช่ามาก่อเหตุก่อนนำไปจอดทิ้งอยู่ริมแม่น้ำโขงใกล้จุดปลาบึกสีทองแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่ไปความคืบหน้าวันนี้ครับทางพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายบอกว่าคนร้ายทั้งสองคนที่ก่อเหตุเป็นชาวลาวซึ่งหลังก่อเหตุครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจอดทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำโขงก่อนจะขึ้นเรือที่เตรียมไว้ข้ามแม่น้ำข้ามโขงไปที่ห้วยทรายสปป.ลาวปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคนร้ายประกอบกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตรวจข้ามแม่น้ำข้ามโขงไปที่ห้วยทรายสปป.ลาวปัจจุบันทางพิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคนร้ายประกอบกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนอำเภอเชียงของในการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่สปป.ลาวเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแถลงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม69อยู่ที่ 1.95% ต่ำกว่าตลาดคาดการไว้ 2.55% จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประเทศที่ยังทรงตัวและระดับสูงกว่าปีก่อนหน้าค่ะจากผลกระทบความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อแล้วก็การปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ก็ส่งผลต่อเนื่องทำให้ค่าโดยสารราคาอาหารสำเร็จรูปกับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องส่วนแนวโน้มทางเงินเฟ้อทั่วเดือนสิงหาคม69นี้ก็คาดว่าจะเป็นบวกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยปัจจัยสนับสนุนให้เงินเฟ้อปรับตัวลดลงหรือว่าค่าไฟฟ้ารอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม69ยังคงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยและราคาผลไม้สดก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากอุปทานที่เข้าสู่ตลาดปริมาณมากซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะติดตามสถานการณ์ต้นทุนค่าครองชีพค่าขนส่งทิศทางพลังงานโลกอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามครับวูบหลับในก่อนรถเสียหลักพุ่งชนรถเก๋งที่จอดซื้อผลไม้ข้างทางเสียหายเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับภาพวงจรปิดเห็นมารถเก๋งสีดำที่จอดซื้อผลไม้อยู่ริมถนนบริเวณถนนตัดใหม่ข้างศูนย์วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรถเก๋งสีบรอนเทาพลิกตะกลางถนนแต่ว่าเคราะห์ดีเหตุดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสภ.เมืองมหาสารคามพร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีบรอนเทาทะเบียนมหาสารคามพลิกตะแคงอยู่ข้างถนนสภาพด้านหน้าฝั่งซ้ายพังยับเลยนะครับแล้วก็มีรถเก๋งสีดำทะเบียน101จอดซื้อผลไม้ถูกชนอยู่ที่ฝั่งขวาพังเสียหายสอบแม่ค้าผลไม้ให้ข้อมูลบอกว่าขณะเกิดเหตุกำลังเตรียมยำกระท้อนแล้วก็ปอกมะม่วงเปรี้ยวตามออเดอร์ของลูกค้าจู่ๆได้ยินเสียงชนดังสนั่นขึ้นก็ตกใจครับรีบหันไปมองก่อนจะพบรถเก๋งสีบรอนเทาพลิกตะแคงอยู่กลางถนนส่วนรถของลูกค้าที่จอดซื้อผลไม้ถูกชนได้รับความเสียหายทางเจ้าของรถเก๋งที่จอดซื้อผลไม้ครับชื่อว่านางสาวสกุลตลาบอกว่าก่อนเกิดเหตุมาจอดริมทางครับเพื่อซื้อผลไม้ยังไม่ทันจ่ายเงินได้ยินเสียงชนดังสนั่นเมื่อหันกลับมาก็พบว่ารถของตนถูกชนไปแล้วโชคดีไม่มีใครอยู่ในรถครับส่วนคนขับรถเก๋งก็ยอมรับว่าหลับในนะครับเป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับบอกว่าหลับในเบื้องต้นตำรวจเองก็บันทึกภาพที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับคนขับตามกฎหมายต่อไปครับ
1: มีเรื่องเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเกิดขึ้นที่สมุทรปราการค่ะหญิงวัย66ถูกประตูรั้วทับนะคะหายปลาร้าหักค่ะซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพหญิงวัย66ปีกำลังปิดประตูรั้วบ้านแต่ประตูเกิดติดค่ะทำให้ทั้งออกแรงดึงแรงผลักแรงดันอย่างไรก็แล้วแต่นะคะประตูไม่ขยับเลยแต่แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นประตูรั้วเหล็กกรุไม้สูงเกือบ2เมตรหนักราว50กิโลกรัมกลับ หลุดออกจากรางแล้วก็ล้มทับหญิงคนดังกล่าวค่ะแต่ว่าก็ยังพอมีสติพยายามตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะทำให้บ้านฝั่งตรงข้ามได้ยินรีบมาช่วยยกประตูรั้วออกให้ค่ะทั้งนี้นะคะก็มีการโทรตามรถพยาบาลให้มารับตัวไปเบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยนะคะว่ากระดูกไขปลาร้าซ้ายหักได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อศอกค่ะเมื่อแพทย์อนุญาตกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านนะคะวันนี้ก็มีอาการปวดบริเวณซี่โครงอย่างรุนแรงทำให้ครอบครัวต้องพากลับไปหาคุณหมอแล้วก็เอ็กซเรย์เพิ่มเติมเหตุการณ์นี้ครอบครัวยืนยันว่าถือเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเตรียมซ่อมแซมระบบรางประตูไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะคะซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวค่ะไปตรวจสอบที่ประตูดังกล่าวก็พบว่ายังอยู่ในสภาพเดิมยังไม่มีการซ่อมแซมแต่ว่าเบื้องต้นไปพบเห็นระบบรางประตูมีปัญหาจริงๆค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ที่เอามาเตือนกันนะคะให้ระมัดระวังสูงอายุค่ะ
0: ดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับเกาหลีเหนือออกมาเตือนญี่ปุ่นนะครับโดยคิมโยจองน้องสาวผู้นำเกาหลีเหนือครับเตือนครับว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเตรียมใช้มาตรการทางทหารเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้การขยายกำลังอาวุธของญี่ปุ่นหลังจากไปพบครับว่าญี่ปุ่นทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคของสหรัฐบนเรือพิฆาตโชไกและก็การเข้าร่วมซ้อมรบในฟิลิปปินส์ซึ่งเปิดทางให้ญี่ปุ่นมีศักยภาพในการเปิดฉากโจมตีระยะไกลครอบคลุมมาถึงเกาหลีเหนือและประเทศข้างเคียงครับเกาหลีเหนือชี้บอกว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นก้าวสำคัญในการก้าวข้ามนะฮะในเรื่องของการตั้งรับสู่การเตรียมทำสงครามในต่างแดนโดยมีสหรัฐอยู่เบื้องหลังพร้อมกับย้ำว่าจะดำเนินการตอบโต้ญี่ปุ่นที่กระทำการดังกล่าวเพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่รุนแรงมากขึ้นครับ
1: ค่ะชายชาวเมืองสโปเคนวัย37ปีที่ถูกจำคุกคดีฆ่าบิดาของตัวเองไปปรากฏตัวต่อศาลที่เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาในข้อหาลอบวางเพลิงหลังถูกกล่าวหาว่าใช้ไม้ขีดหรือไฟแช็กจุดพงหญ้าข้างทางจนเกิดไฟป่าโอเทรลส์ใกล้กับเมืองสโปเคนซึ่งเป็นหนึ่งในไฟป่า3จุดที่เผาทำลายบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างไปกว่า700หลังและทำให้ประชาชน 64,000 คนต้องอพยพไฟป่า3จุดนะคะเผาผลาญพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองไปแล้วกว่า 25,000 ไร่สาเหตุเกิดจากไฟป่าอีก2จุดที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนเจ้าหน้าที่เตือนว่าอุณหภูมิที่กำลังพุ่งสูงขึ้น32องศาเซลเซียสในช่วงกลางสัปดาห์ก็ยิ่งทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปได้ยากค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาอีก
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Mcot Radio Network เสนอ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะฮะสัปดาห์นี้วันที่3จนถึงวันที่7สิงหาคมนี้ทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz เป็นแม่ข่ายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารภาคใต้ได้จากทีมดีเจสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้และคุณผู้ฟังสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจอสมทภูเก็ตได้เลยนะครับวันนี้ผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ดีเจแจงโรจนานะคะ
0: ครับ
1: ก็เหมือนเดิมนะคะ2คนวันนี้พุธกลางสัปดาห์นะคะ5สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังมีหลายประเด็นกันเหมือนเดิมนะคะดีเจจินภัท
0: ร
1: วันนี้ก็เดี๋ยวดูกันไล่เรียงนะคะทั้งในส่วนของภูเก็ตเราตอนนี้ก็น่าจะมีข่าวที่เข้มซะเป็นส่วนใหญ่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ลุยจัดระเบียบคือภูเก็ตโมเดลอะนะตอนนี้ก็ดำเนินการตามนโยบายกันอย่างเข้มข้นเรื่องของการจัดระเบียบสังคมนะเรื่องของแบบยาเสพติดอะไรต่างๆก็เดี๋ยวติดตามกันค่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีน้องเน่นิดนึงเชื่อว่า
0: หลายคนลุ้นอยู่นะ
1: ใช่แล้วก็ทั่วประเทศนะทั่วโลกอะจริงๆอะตอนนี้พอเข้าไปดูคลิปย้อนหลังอะคือแม้ว่าจะออกอากาศตอนรอบออดิชั่นไปมานานแล้วแต่ยังมีคลิปที่เหมือนกับเป็นชาวฝรั่งเลยอะค่ะฝรั่งเป็นนักดนตรีอะไรพวกนี้ที่เขาชอบรีวิวอะก็ยังคงรีวิว คลิปน้องกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอีกหนึ่งรอบให้ได้ลุ้นกันเนาะมีเรื่องของชุมพรนะเตือนเรื่องของหนอนหัวดำแล้วก็ร่วงแรดนะคะบุกสวนมะพร้าวด้วยค่ะที่ปะทิวมีกิจกรรมนะคะที่วัดพระธาตุนะคะที่นครด้วยค่ะแล้วก็จังหวัดตรังนะคะจังหวัดยะลาเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะ
0: ครับผมนะฮะซึ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live ทางเพจอสมทภูเก็ตก็ร่วมกันทักทายได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: นะฮะมากันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับจังหวัดภูเก็ตของเราก็ลุยจัดระเบียบสังคมนะฮะไปบุกจับร้านลอบให้บริการบารากูนะฮะแล้วก็รวบมาได้2ผู้ต้องหายึดของกลางได้กว่า 500,000 บาทเลยนะครับเป็นชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตนะฮะร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉลองเขาก็ลงพื้นที่นะฮะเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ประกอบการเป้าหมายนะครับก่อนที่จะไปเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งสายลับนะฮะเข้าไปใช้บริการภายในร้านก็สั่งบารากูมา1รายการนะครับแล้วก็ได้รับใบเสร็จรับเงินก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อยืนยันการกระทำความผิดแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะก็ปรากฏว่ายึดของกลางไว้เป็นพยานหลักฐานเลยนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายนะครับเป็นคนไทย1รายสัญชาติเมียนมา1รายพร้อมตรวจยึดของกลางรวม57รายด้วยกันนะครับก็มีตัวยาสูบบารากูนะฮะ41รายการน้ำหนักรวมประมาณ 13.141 กิโลกรัมนะครับมีตัวดูดบารากู27ตัวมีปากดูด238อันถ้วยใส่ตัวยาบารากูอีก43ใบนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับให้บริการบารากูอีกจำนวนมากเลยรวมมูลค่าก็กว่า 500,000 บาทเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาหลายข้อกล่าวหาเลยนะครับช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายหรือว่ารับไว้ซึ่งของอันเนื่องด้วยความผิดตามพรบ.ศุลกากรพุทธศักราช2560ขายหรือเสนอขายสินค้าบารากูหรือบุหรี่ไฟฟ้าฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการนะครับไม่แจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานแล้วก็ผู้รับอนุญาตทำงานไม่แจ้งการเปลี่ยนนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวก็ถูกควบคุมตัวนะครับพร้อมของกลางทั้งหมดเนี่ยไปที่สภ.ฉลองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับก็เป็นมาตรการที่เราควบคุมเข้มทีเดียวนะฮะเพราะว่ากำหนดให้เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าแล้วก็ห้ามจำหน่ายหรือให้บริการบารากูตัวยาบารากูรวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
1: ไทยเราก็คือยังห้ามนำเข้ามาอยู่นะคะก็คือพวกบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็นิยมกันเยอะนะคะ
0: ม
1: ีค่านิยมว่าบุหรี่ไฟฟ้าเขาเรียกอะไรอ่ะพิษมันไม่ร้ายแรง
0: ครับ
1: เท่าบุหรี่ที่สูบกันปกติแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่เลยมันก็ถือว่าร้ายแรงนะคะก็เข้มงวดกันไปค่ะมาดูเรื่องเบาๆนะคะ การติดตามเชียร์น้องเนเน่รอย่อกันบ้างนะคะหลังจากที่สร้างปรากฏการณ์เข้าร่วมแข่งขันอเมริกา Got Talent หรือว่า AGT ขอไปค่ะ AGT จนคลิปก็เป็นไวรัลไปทั่วโลกนะคะจนนับปัจจุบันนี้คือยอดวิวเนี่ยโอ้โหทะลุไป200กว่าล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วรอบต่อไปจะยังไงนะคะเท่าที่ทราบล่าสุดหลังจากที่ไม่กี่วันเนี่ยทาง AGT นะคะซึ่งเป็นช่อง Official เนี่ยเขาก็คือเผยแพร่เป็นทีเซอร์นะคะในรอบที่เรียกว่า just call back นะคะคือจริงรอบนี้เท่าที่ไปติดตามมันเหมือนกับเป็นกติกาใหม
0: ่
1: คือเดิมนะมันก็จะมีรอบออดิชั่นแล้วก็จะไปรอบแบบแสดงสดหรือว่าไลฟ์โชว์เลยแต่เนื่องจากว่าคนเข้าไปเยอะแบบ yes กันไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีรอบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งกรรมการแต่ละคนก็จะเลือกคนที่ผ่านออดิชั่นมาในกลุ่มของตัวเองแล้วก็เหมือนกับจะมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะหาผู้เข้าไปแข่งในรอบไลฟ์โชว์ต่อไปซึ่งเขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วสำหรับรอบนี้แต่ว่าจริงๆคือออกอากาศที่ทีวีของอเมริกาเขานะคะ NBC ส่วนน้องเนเน่เนี่ยเขาจะแข่งในรอบนี้ก็คือวันที่11สิงหาคมตามเวลาของสหรัฐนะคะแล้วก็จะตรงกับวันที่12สิงหาคมบ้านเราเดี๋ยวก็รอลุ้นกันนะคะก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบแสดงสดหรือว่าไลฟ์โชว์เป็นทางการต่อไปนะคะแต่หลายคนก็บอกว่ามันเหมือนกับเขาบันทึกเทปไว้แล้วนะคะแล้วก็นำมาออกอากาศคือจริงน้องอาจจะผ่านแต่ละไปรอบไลฟ์โชว์
0: แน่ๆ
1: อยู่แล้วนะคะอ่ะเราก็เชียร์แล้วก็ลุ้นกันกันละกันนะคะว่าจะโอ้โหไปจนถึงรอบลึกๆนะคะต่อไปยังไงได้บ้างนะคะ
0: ก็ตรงกับเช้าวันหยุดพอดีเลยเนาะวันที่12สิงหาคม
1: ใช่แต่เราก็ไม่ได้ดูใช่ไหมล่
0: ะ
1: ก็คือเขาออกอากาศที่ทีวีของอเมริกาแต่เดี๋ยวก็ต้องมีคลิปหรือว่ารายการเพราะว่าเท่าที่ดูคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาเองเนี่ยคือเขาก็ติดตามน้องตลอดเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาข่าวเนี่ยมาบอกให้คนไทยเนี่ยได้รู้ความเคลื่อนไหวที่นู่นเขาด้วยนะคะ
0: ครับนะฮะ
1: ก็ติดตามกันเชียร์น้องกันต่อไปนะคะ
0: ได้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะ
1: ได้ค่ะ
2: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วปากใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเรา
3: ไปไหน
4: ไปตาย
3: ไปมาไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: เอาละค่ะกลับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะสำหรับภาคใต้บ้านเราก็ไปดูข่าวสารในพื้นที่อื่นๆกันบ้างนะคะดีเจสายใต้ก็ร่วมส่งข่าวกันเข้ามาค่ะ
1: ครับไปกันที่จังหวัดชุมพรนะครับก็มีการออกมาเตือนชาวสวนให้ระวังหนอนหัวดำร่วงแรดนะฮะบุกสวนมะพร้าวปะทิวนะฮะซึ่งทางเกษตรอำเภอเขาก็ลงพื้นที่ไปแนะนำวิธีกำจัดด่วนนะฮะก่อนที่ผลผลิตมันจะเสียหายนะครับซึ่งตอนนี้เป็นสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวในพื้นที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรน่าเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาไปแจ้งนะฮะบอกว่าไปเจอการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวและด้วงแรดมะพร้าวในแปลงปลูกนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ให้คำแนะนำการป้องกันและกำจัดอย่างถูกวิธีนะครับจะได้ลดความเสียหายก่อนการระบาดจะลุกลามเบื้องต้นก็พบว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นสวนมะพร้าวต้นเตี้ยครับอายุประมาณ 6-7 ปีเนื้อที่นี่ประมาณสัก5ไร่นะครับก็มีการระดับการระบาดตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรเนี่ยตัดทางใบที่ถูกทำลายอย่างรุนแรงออกจากแปลงแล้วก็นำไปทำลายนะครับเพื่อลดแหล่งสะสมของศัตรูพืชรวมไปถึงเน้นย้ำให้เกษตรกรเนี่ยรีบดำเนินการตามหลักวิชาการแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตและก็ลดความเสียหายในระยะยาวนะครับจากนั้นเนี่ยให้พ่นสารป้องกันการกำจัดแมลงตามคำแนะนำนะฮะก็จะเป็นสารที่เป็นชื่อเฉพาะนะฮะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับ ก็มีสารฟลูเบนไดเอมาย 20% นะครับสารคอเรนทรานิโลโพรนะครับ 5.17% สารสปินโนแซตนะฮะ 12% แล้วก็ลูเฟนูรอนนะครับ 5% นะครับโดยผสมอัตราที่กำหนดต่อน้ำ20ลิตรนะฮะพร้อมสลับกับกลุ่มสารเคมีเพื่อป้องกันการดื้อยานะครับเจ้าหน้าที่ก็เตือนอีกนะฮะบอกว่าสปินโนแซตเนี่ยมีพิษสูงต่อผึ้งนะฮะไม่ควรใช้ในสวนที่มีการเลี้ยงผึ้งครับแล้วก็ลูเฟนูรอนเนี่ยอันนี้จะมีพิษสูงต่อกุ้งครับจึงไม่ควรใช้ใกล้พื้นที่ที่เพาะเลี้ยงกุ้งนะฮะนอกจากนี้ครับหลังการใช้สารเคมีเนี่ยแนะนำให้ปล่อยแตนเบียนนะครับจะช่วยควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวตามธรรมชาติลดการระบาดในระยะยาวแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศด้วยส่วนการป้องกันร่วงแรดมะพร้าวเนี่ยเจ้าหน้าที่แนะนำนะให้รักษาความสะอาดภายในสวนครับกำจัดพวกกองซากพืชและก็วัสดุอินทรีย์ที่กำลังย่อยสลายซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวแรดนะฮะพร้อมหมั่นตรวจบริเวณที่คอมะพร้าวแล้วก็โคนทางใบถ้าเกิดว่าไปเจอรูเจาะหรือว่าร่องรอยของการเข้าทำลายเนี่ยให้ใช้เหล็กแหลมแทงกำจัดตัวด้วงนะเพื่อลดความเสียหายและป้องกันการแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณข่าวจากดีเจโอนะรุ่มนมาด้วยนะคะก็เมืองเกษตรก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงแต่ก็มีอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะเหมือนจะเกือบทุกปีอะไรประมาณอย่างนี้นะคะไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการนำจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะต่อเนื่องเป็นครั้งที่5ค่ะโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานภาคประชาชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะนะคะระดมฉีดน้ำทำความสะอาดภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะเพื่อจะปรับภูมิทัศน์น่ะให้สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสร้างความประทับใจให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนะคะซึ่งตอนนี้ก็เดินทางกันไปเป็นจำนวนมากนะคะหลังจากที่ยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนะคะแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2569ค่ะโดยท่านรองผู้ว่าก็บอกว่าเนี่ยก็จะต้องทำให้มันสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สมกับเป็นพื้นที่แหล่งมรดกโลกนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติซึ่งคาดกันว่าน่าจะหลั่งไหลนะคะไปสักการะนะคะไปเยี่ยมชมหลังจากที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วท่านรองเองก็ยังขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวนครศรี ศรีธรรมราชเนี่ยค่ะก็ต้องร่วมกันคือเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะดูแลเรื่องของความสะอาดความสวยงามของโบราณสถานเอาไว้นะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนนะคะเพื่อที่จะให้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเขาเรียกว่าให้มันคงคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้มีความสวยงามสมกับเป็นแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่านั่นเองนะคะก็ขอบคุณข่าวจากดิจิทัลอสมทนครด้วยก็ไม่ได้ไปนานแล้ว
1: ผมเคยไปอยู่ 2-3 ครั้งแต่เชื่อไหมยังไม่เคยเดินขึ้นบันไดสูงๆเข้าไปที่ตัวพระธาตุเลย
0: อ๋อเคยไป
1: แต
0: ่นานแล้วแล้วก็อย่าถามว่าเป็นคนนคร เป็นคนนครที่ไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็เชิญชวนนะคะเพราะว่าคือเป็นพระธาตุเก่าแก่อายุเนี่ยนับพันปีเลย มีประวัติความเป็นมาที่แบบยาวนานมากนะคะตั้งแต่อาณาจักรแบบศรีวิชัยเลยแล้วก็สักครั้งหนึ่งเนี่ยก็น่าจะไปกราบสักการะที่นั่นนะคะ
1: ครับแล้วก็ของอร่อยรอบพระธาตุเยอะเหมือนกัน
0: เยอะเยอะใช่
1: เพราะว่าเคยไปทานมาอันนี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับคน
0: ในท้องถิ่นใช่ใช่ค่ะ
1: นะฮะไปกันที่จังหวัดสงขลากันหน่อยดีกว่านะครับทางกรมชลประทานจับมือกับจังหวัดสงขลานะครับวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำเทพานาทวีครับมุ่งที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลามีรายงานชิ้นนี้ไปฟังเลยครับ
0: ค่ะไปติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่ด้วยค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของกรมชลประทานจับมือกับจังหวัดสงขลาวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำเทพานาทวีมุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนณห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศักดิ์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการศึกษาการพัฒนาลุ่มน้ำเทพานาทวีจังหวัดสงขลาของกรมชลประทานเพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นมาขอบเขตขั้นตอนการศึกษาและแนวคิดการพัฒนาตลอดจนแผนการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงทางด้านของนายปรัชญาฉายวัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธากรมชลประทานได้กล่าวว่าลุ่มน้ำเทพานาทวีมักประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรงบ่อยครั้งเนื่องจากระบบระบายน้ำที่มีอยู่เดิมไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่เกษตรกรรมในขณะเดียวกันช่วงฤดูแล้งก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกปีกรมชลประทานจึงดำเนินโครงการศึกษานี้ขึ้นในช่วงของปีพุทธศักราช2519ถึง2571ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา60ตำบล11อำเภอของจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลาโดยคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม2571ทางด้านของนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ให้ข้อเสนอแนะสำคัญและเน้นย้ำถึงทิศทางในการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ำว่าจะต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการควบคู่กับการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำเทพานาทวีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่นการศึกษาโครงการจึงต้องลงลึกถึงข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านและเข้าถึงบริบทของชุมชนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยทุกขั้นตอนจะต้องมีการสื่อสารและชี้แจงข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์แนวทางการศึกษาตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการที่แท้จริงอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำที่ตอบโจทย์บริบทของพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาวทั้งนี้แนวทางการศึกษาที่สำคัญคือการจัดทำแผนหลักและคัดเลือกโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับลุ่มน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาทุกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำรองรับความต้องการใช้น้ำในทุกกิจกรรมช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งรักษาสมดุลของระบบนิเวศและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเทพานาทวีมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
3: ปักใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
4: ไปไหมไปไหนนะ
5: ไปปักใต้บ้านเรา
6: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: าละค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะปักตันนะคะเป็นระดับจังหวัดครั้งที่1ค่ะที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานพาณิชย์ของจังหวัดตรังก็จะมีคณะกรรมการแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการประชุมเนี่ยเป็นการพิจารณากันกรองประเมินความเหมาะแล้วก็พิจารณาอนุมัติแผนขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตแล้วก็แปรรูปข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตามโครงการของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่มุ่งเน้นสนับสนุนเครื่องจากอุปกรณ์การผลิตการแปรรูปเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดแล้วก็เชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโดยจะมีกรอบวงเงินสนับสนุนกลุ่มละไม่เกิน 500,000 บาทนะคะซึ่งจังหวัดตรังก็จะมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ3แห่งด้วยกันค่ะประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนชาวนาตำบลวังคีรีที่อำเภอห้วยยอดขอรับการสนับสนุนเป็นเครื่องอบลดความชื้นพร้อมเครื่องวัดความชื้นแล้วก็เครื่องสีข้าวเพื่อลดต้นทุนการขนส่งแล้วก็แก้ปัญหาความล่าช้าในการแปรรูปข้าวเบายอดม่วงตรังนะคะวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรชุมชนโคกสะบ้าอำเภอนายงก็จะขอรับการสนับสนุนเป็นเครื่องสีข้าวครบชุดขนาดเล็กค่ะแล้วก็ชุดคัดเกรดข้าวสารเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนค่าบริการแล้วก็ควบคุมคุณภาพข้าวสารให้ได้มาตรฐานค่ะส่วนอีกหนึ่งวิสาหกิจนะคะก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนข้าวแปลงใหญ่ตำบลนาพละอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะขอรับการสนับสนุนเป็นเครื่องคัดแยกสีข้าวสารเพื่อคัดแยกสิ่งเจือปนเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปแล้วก็ยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่ตลาดคุณภาพสูงค่ะซึ่งที่ประชุมก็ร่วมกันพิจารณาขอรับการสนับสนุนเงินทุนก็คำนึงถึงความจำเป็นความคุ้มค่าความพร้อมของสถานที่แล้วก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะเพื่อเสนอต่อกรมการค้าภายในในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไปนะคะจังหวัดตรังเนี่ยเขายังมีเขาเรียกอะไรพื้นที่ปลูกข้าวค่อนข้างแบบเยอะอย่างคำนาขับข้าวเนี่ยเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำกันเยอะเลย
1: เคยไปที่นาข้าวเสียสวยมากแบบว่าชื่อของเขาอะนาข้าวเสียไปงานวิ่ง
0: เอาเหรอคะ
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นนาข้าววิ่งเรียบนาข้าวแบบสวยงามมาก
0: ใช่เคยไปที่นาเมืองศรีก็จะเป็นเป็นเนี่ยแหละเป็นทุ่งนาแต่ว่าเหมือนเขาประยุกต์คือช่วงหลังเหมือนกับมีร้านคาเฟ่มีร้านอาหารแต่ว่าด้วยบรรยากาศที่มันเป็นนาเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าไปเที่ยวแล้วก็สวยงามมากๆนะคะขอบคุณน้องดีเจเก๊กู๊ดของเรานะจากอสมทตรังด้วยนะคะ
1: ครับไปที่จังหวัดยะลานะครับผมว่าโครงการนี้ดีมากๆที่เขาดึงเอาเยาวชนนะครับเข้ามารู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับเพราะว่าบางทีเด็กเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างไปอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการถ้ารู้ทางด้านกฎหมายด้วยน่าจะดีนะครับก็มีการดึงเครือข่ายเยาวชนนะฮะเข้ามาสร้างการรับรู้ในเรื่องนี้กันนะครับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาครับเขาร่วมกับสำนักงานกองทุนยุติธรรมครับจัดโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมรุ่นที่1นะครับก็มีนักเรียนโรงเรียนอาสาสุรดินวิทยานะฮะตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลามาเข้าร่วมนะครับเป็นการสร้างความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแล้วก็กระบวนการยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนก็จะลดความเสี่ยงและป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนนะฮะเด็กๆ เนี่ยจะได้รู้จักใช้กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของตนเองรู้เท่าทันภัยสังคมแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับนายก้องสกุลจันทราชนะฮะเป็นประธานเปิดโครงการนะครับก็ไปพบปะกับเยาวชนนะฮะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียนนะครับทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดยะลาครับนางสุนิสาอยู่หนูสิงห์นะฮะได้บอกว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาเนี่ยได้รับการสนับสนุนงบประมาณครับจากสำนักงานกองทุนยุติธรรมเพื่อดำเนินโครงการนี้นะฮะเป็นการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายให้กับเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนะครับก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการเคารพกฎหมายให้กับเยาวชนซึ่งก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรมโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลานะครับมีเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะฮะโดยพม.ของจังหวัดยะลานะครับมีกฎหมายเกี่ยวกับ

ยาเสพติดด้วยกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยสำนักงานอัยการจังหวัดยะลานะครับก็ถือว่าเป็นการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้กับเครือข่ายด้วยก็

0: านะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะส่งข่าวสารได้ผ่านทางดีเจเรานะคะใกล้สถานีไหนก็ส่งเข้ามาได้หรือจะติดต่อโฆษณาก็ได้เช่นกันนะคะ
1: อันนี้ยินดีมาก
0: พูดครั้งเดียวคือได้ยินไป14จังหวัดภาคใต้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันได้ใหม่ปากใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะดิฉันโรจนาบุญชูวงค่ะ
1: ครับผมจินภัทรนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรองผบ.ตร.นำทีมปิดล้อมวิสามัน2ผู้ต้องหาคดียิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตเร่งล่าอีก1รายจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามจับกุมกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่จนเป็นเหตุให้ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นายเหตุเกิดภายในสวนปาล์มน้ำมันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจเอก

0: ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้านำกำลังเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งพื้นที่ตำบลเกียร์อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติการผู้ต้องหาภายในบ้านใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดปะทะกันก่อนเจ้าหน้าที่วิสามันผู้ต้องหาเสียชีวิต2รายเบื้องต้นคาดว่าเป็นนายสมานมะลีและนายอับดุลโมคลิดปู่เตะขณะที่อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการส่วนผู้ต้องหาอีก1คนยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนว่าผู้ใดให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหญิงที่เคยถูกนายปองพาไปพบตำรวจที่เรียกว่าลูกพี่ยังไม่เดินทางเข้ามาชี้ตัวนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: สื่อมวลชนปักหลักติดตามกรณีมีกระแสข่าวจะนำหญิงสาวผู้กล่าวอ้างว่าเคยถูกนายปองพาไปพบตำรวจที่ถูกเรียกว่าลูกพี่เข้ามาชี้ตัวแต่ล่าสุดตลอดช่วงเช้ายังไม่มีการนำตัวเข้ามาดำเนินการแต่อย่างใดพันตำรวจโทนิติภูมิบุตรวงรองผู้กำกับสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ขณะนี้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในทุกประเด็นเพื่อขยายผลทางกฎหมายและจากกรณีประเด็นบอร์ดตำรวจซี่จางตรวจสอบแล้วเป็นภาพเก่าตามกาลเวลาและภาพที่หายไปคือตำรวจชั้นประทวนที่ย้ายไปภาคอีสานไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบคดีส่วนแนวทางจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกตำรวจเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดพร้อมเตรียมให้ผู้กล่าวอ้างมาชี้ตัวตำรวจที่ทั้งยังรับราชการและเกษียณแล้วปัจจุบันยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องตามข้อกล่าวอ้างต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งนิราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
0: สิริพงษ์ชี้เหตุรปภ.สุวรรณภูมิแสดงพฤติกรรมเหยียดนักท่องเที่ยวจีนรุนแรงผิดมาตรฐานเกินรับได้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงเหตุวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า20คนถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องและปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ไทยประจำสนามบินทำท่าทางเหยียดเชื้อชาติจนเป็นประเด็นร้อนว่าได้รับรายงานจากสนามบินสุวรรณภูมิว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปดูแลความเรียบร้อยแต่การกระทำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจกระทำที่ไม่เหมาะสมรุนแรงซึ่งผิดจากมาตรฐานที่สมควรจะทำและสมควรได้รับดังนั้นทางท่าอากาศยานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจะดำเนินการถึงที่สุดและต้องขออภัยต่อผู้โดยสารและคนไทยทั้งประเทศ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar

0: โซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.อ
2: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ไม่ใช่ M-Pod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการอสมท.เพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันกับบ่ายวันพุธที่5สิงหาคม2569นะคะเป็นบ่ายวันฝนตกค่ะที่ไหนฝนไม่ตกมีบ้างไหมคะส่วนในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีฝนตกลงมานะคะแต่ก็ไม่หนักนะคะฝนปล่อยๆนะคะวันนี้กระเพราไม่ได้อยู่ในห้องส่งนะคะในช่วงบ่ายก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะแต่ก็ส่งเสียงมาทักทายกันค่ะเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วจะเข้ารายการตั้งนานแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะแต่กระเพรานั่งรอคิวอยู่นะคะถ้าหากว่าใครที่เคยมาขอใบรับรองแพทย์นะคะจากคุณหมอพักดีนะคะเชียร์สิริกุลเนี่ยค่ะซึ่งถือว่าเป็นคุณหมอที่เก่าแก่มากๆอีกท่านหนึ่งของสุราษฎร์ธานีก็ว่าได้นะคะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับใครที่ต้องการใบรับรองแพทย์เพื่อที่จะไปต่อใบอนุญาตขับขี่รถนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะมารับใบขับขี่ที่คุณหมอพักดีเนี่ยแล้วค่ะแล้วคนเยอะมากนะคะตอนบ่ายยังต้องแบบนั่งเข้าแถวค่ะแล้วก็ตอนเช้าไม่ต้องพูดถึงนะคะตอนเช้าเนี่ยโอ้โหคนเข้าแถวยาวมากเลยค่ะช่วงบ่ายก็ถือว่าน้อยกว่าตอนเช้าเยอะมากนะคะแต่กระเพรามาเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องนั่งเข้าแถวรอคิวกันหลายคนเลยพอสมควรค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขียนด้วยลายลักษณ์อักษรนะคะของคุณหมอเองก็เลยอาจจะใช้เวลาต่อ1คนเนี่ยนานนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณหมอท่านเองก็อายุเยอะพอสมควรแล้วนะคะแต่คุณหมอก็ยังเปิดให้บริการนะคะในส่วนของการจำหน่ายนมผงนะคะเพื่อสุขภาพหรือว่าตัวอาหารเสริมนะคะที่ให้กับผู้ป่วยว่าผู้สูงอายุได้ทานกันเนี่ยเมื่อสักครู่นี้กับระหว่างที่กระเพรานั่งรอเนี่ยก็มีคุณป้านะคะเข้ามาซื้ออาหารเสริมให้ผู้สูงอายุทานกรณีที่แบบทานข้าวไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะนะแล้วก็นั่งรอคิวเพื่อรอใบรับรองแพทย์ด้วยนะคะ50บาทค่ะค่าใบรับรองแพทย์ก็มีการสักประวัตินะคะแล้วก็วัดความดันเล็กน้อยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะตอนที่กระเพราสินเนี่ยก็ยังมีแบบน้องๆวัยรุ่นเนี่ยมาเข้าแถวกันอีกหลายคนเลยค่ะเพื่อที่จะขอไปรับรองแพทย์ไปเพื่อไปทำใบขับขี่ไปต่อใบอนุญาตขับขี่นะคะส่วนของกระเพราเนี่ยเป็นการต่อใบอนุญาตขับขี่นะคะ5ปี1ครั้งค่ะนี่ก็หมดอีกรอบนึงแล้วนะคะใบขับขี่

ายุเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยต้องไปรีบต่อกันนะคะกำลังจะมุ่งหน้าไปที่สำนักงานขนส่งต่อนะคะก็ติดฝนอยู่ค่ะตอนนี้นะคะก็นั่งทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะวันนี้มาติดตามข่าวสารในสุราษฎร์ธานีกันสักนิดนึงค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบ่ายของเมื่อวานนี้4สิงหาคมท่านจุมพจน์วรรณชัดสิริค่ะเป็นประธานในการประชุมนะคะส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแล้วก็ติดตามสถานการณ์กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการนะคะหรือว่าดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายครั้งที่5รวมทั้งดำเนินการต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของชาวต่างชาติเนี่ยค่ะที่ห้องเมืองคนดีชั้น5สารกลางสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีประเด็นติดตามที่สำคัญก็คือการจัดระเบียบการให้บริการรถสาธารณะแล้วก็รถเช่าในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยอำเภอเกาะพะงันค่ะมุ่งเน้นการจัดระเบียบนะคะให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยโดยในวันนี้นะคะที่ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดระเบียบรถทั้งรถโดยสารรถรับจ้างแท็กซี่แล้วก็รถที่รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อจัดระเบียบนะคะแล้วก็ติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบข้อบังคับการใช้กฎหมายกรณีคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการติดตามผลการปฏิบัติข้อมูลสถิติต่างๆนะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดตม.ฝ่ายปกครองจัดหางานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโดยเฉพาะในส่วนของตำรวจนะคะก็ได้มีการรายงานตัวเลขที่น่าสนใจเลยทีเดียวนั่นก็คือการดำเนินคดีเกี่ยวกับนอมินีค่ะที่ผ่านมานะคะก็มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายทั้งคดีถึงที่สุดแล้วก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสิ้นเนี่ย127รายด้วยกันขณะที่การถือหุ้นธุรกิจของชาวต่างชาตินะคะมากที่สุดเป็นชาวฝรั่งเศสค่ะคุณฟังคะรองลงมาเป็นสัญชาติอิสราเอลมากที่สุดที่เกาะสมุยร้อยละ64จำนวนที่พบ 8,254 แห่งนะคะโอ้โหเยอะมากนะคะส่วนตัวเลขของคนต่างด้าวที่เดินทางผ่านสนามบินสมุยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขาเข้านะคะมีจำนวน19,251 คนค่ะขาออกนะคะจำนวน 42,564 คนมากสุดเนี่ยเป็นสัญชาติออสเตรเลียค่ะรองลงมาก็เป็นบริติชนะคะแล้วก็เยอรมันขณะที่การจับกุมคนต่างด้าวเดือนมิถุนากรกฎาที่ผ่านมารวมทั้งสิ้นจำนวน154รายซึ่งก็เป็นผู้ที่กระทำความผิดพรบคนเข้าเมืองพรบยาเสพติดแล้วก็พรกการทำงานของคนต่างด้าวนะคะแล้วก็จับกุมตามกฎหมายค่ะสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการเร่งรัดนะคะเป็นการจัดระเบียบโดยไม่ได้เลือกจากเชื้อชาติเป็นการปฏิบัติตามความผิดดำเนินคดีกลุ่มใหญ่ก่อนค่ะหรือว่ากรณีที่มีการแจ้งความร้องทุกข์สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทั้งสิ้น 25,864 รายกิจการที่มีชาวต่างชาติอย่างน้อย1คนร้อยละ 45.3 นะคะโดยพบว่าเฉพาะที่เกาะสมุยแล้วก็ที่เกาะพะงันเนี่ยร้อยละ64เกาะสมุยสูงที่สุดค่ะผู้ประกอบการชาวเยอรมันประกอบการมีมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทในขณะที่ชาวอิสราเอลเนี่ยมีผู้ประกอบการมูลค่ากว่าพันล้านบาทข้อมูลจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าผู้ประกอบการชาวต่างชาติ 1,390 รายเข้าเงื่อนไขคัดกรองนะคะตามมาตรา97กรณีถือครองที่ดินเกินกว่าแล้วก็ถือหุ้นเกินเกณฑ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวในตอนท้ายของที่ประชุมนะคะว่าขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยดำเนินการโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมนำกฎหมายมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัดซึ่งการจัดระเบียบแล้วก็ครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืนค่ะเห็นตัวเลขแล้วก็น่าตกใจไม่น้อยนะคะตัวเลขเยอะทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะและทางท่านผู้ว่าราชการสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนที่จะมีการประชุมในช่วงภาคบ่ายนะคะช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ท่านเองก็ได้ไปเป็นประธานในพิธี

0: เปิดหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณตำบลสองพร่าอำเภอชัยบุรีค่ะเพื่อนำบริการภาครัฐเนี่ยลงสู่พื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยบุรีนะคะพร้อมกับมอบถุงยางชีพแล้วก็ทุนการศึกษาให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกันด้วยค่ะประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายปิดท้ายในช่วงเบรกนี้นะคะเรื่องของการจราจรกันสักนิดนึงค่ะเนื่องด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะจะกำหนดจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีธากัลปพฤกษ์เกมนะคะประจำปีการศึกษา2569ในวันอังคารที่11สิงหาคมนี้ค่ะโดยจะมีการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียนจากตลาดดอนนกไปยังสนามกีฬาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีในช่วงเวลา 7:30 ถึง 8:30 นะคะจึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวค่ะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะในช่วงประมาณสัก 7:00 ถึง 8:30 นะคะแล้วก็ให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าสักนิดนึงเพื่อความสะดวกในการสัญจรแล้วก็ความปลอดภัยของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะทางคณะผู้จัดงานโรงเรียนสุราษฎร์ธานีก็ขอความอภัยขออภัยในความไม่สะดวกนะคะมายังทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือมายังผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านกันด้วยค่ะนั่นก็คือข่าวสารที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงเบรกแรกนะคะกับอาจารย์สมทบเพื่อชุมชนค่ะระหว่างนี้ก็ขออนุญาตเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนนะคะและเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการติดตามข่าวสารจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ราชธานีบ่ายนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพาฤดีพรเจอกับหนองกระเพาบ่ายโมง

0: ิก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: กลับมาติดตามนะคะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงที่2กันค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามข่าวสารต่างๆนะคะจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันสักนิดนึงค่ะมีอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของกีฬา e-sport ค่ะขอเชิญสมัครนะคะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา e-sport จังหวัดสุราษฎร์ธานีชิงถ้วยและเงินรางวัล 90,000 บาทค่ะซึ่งก็จะมีการแข่งขันในวันที่8วันที่9สิงหาคมนี้นะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ห้างสหทัยการ์เด้นพลาซ่าสุราษฎร์ธานีค่ะนะคะมีหลายรุ่นนะคะให้ได้สมัครกันนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้ค่ะมีรุ่นเยาวชนนะคะไม่จำกัดเพศค่ะอายุ 13-18 ปีรุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศเหมือนกันนะคะอายุ 13-60 ปีค่ะเปิดรับสมัครนะคะจนถึงวันที่6สิงหาคมวันพรุ่งนี้ทางออนไลน์ค่ะคุณฟังคะท่านใดที่สนใจอยากจะสมัครกีฬา e-sport ค่ะติดต่อสอบถามติดตามข่าวสารได้นะคะที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาฝ่ายการกีฬาค่ะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโทรศัพท์077-203-346ค่ะ077-203-346นะคะติดต่อได้ในวันเวลาราชการได้เลยนะคะนี่ก็คือเป็นข่าวสารที่ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะในส่วนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้จะมาเปิดเผยสถิติของประชากรจากทะเบียนราษฎร์ท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะติดตามกันค่ะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของประชาชนทุกช่วงวัยนะคะในเดือนมกราคม2569นะคะคุณผู้ฟังค่ะมีผู้ชายนะคะ 61,200

คนค่ะผู้หญิงนะคะ 68,800 คนรวมเป็น 130,010 คนนะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะประชากรลดนิดหน่อยนะคะเหลือ 129,828 คนส่วนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาประชากรก็ลดลงมาอีกนิดนึงค่ะ 129,790 เดือนเมษายนนะคะประชากรก็ลดลงมาหลักสิบค่ะเหลือ 129,749 คนเดือนพฤษภาคมนะคะประชากรก็ลดลงมาอีกนะคะ 129,588 คนเดือนมิถุนายนค่ะ 129,475 คนและล่าสุดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประชากรเพิ่มจากเดือนที่แล้วขึ้นมานิดหน่อยนะคะ 129,749 คนค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลในส่วนของทะเบียนราษฎร์นะคะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะและช่วงนี้นะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยท่านนายกป้ากระสุกคุณประสบเนี่ยก็ยังคงเดินสายอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อไปพบปะผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ค่ะในโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีมีความสุขประจำปี2569นะคะก็เดินสายไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุนะคะให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ป้องกันการเกิดปัญหานะคะโดยเฉพาะภาวะกลืนลำบากการสำลักอาหารนะคะที่อาจจะนำไปสู่การติดเชื้อในปอดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้พร้อมทั้งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะซึ่งในแต่ละกิจกรรมนะคะที่ลงไปยังพื้นที่ของผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันภาวะสำลักในผู้สูงอายุสาธิตการฝึกปฏิบัติการบริหารกล้ามเนื้อการเคี้ยวการกลืนนะคะการบริหารลิ้นค่ะบริหารริมฝีปากฝึกเป่าลมเทคนิคการก้มศีรษะขณะกลืนนะคะเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการกลืนลดความเสี่ยงต่อการสำลักอาหารได้แล้วก็สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตัวผู้สูงอายุเองนะคะในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะในส่วนของเดือนสิงหาคมนี้นะคะทางด้านนายกเทศมนตรีค่ะพร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.นะคะล่าสุดของเช้าวันนี้ก็ไปกันที่ชุมชนเสม็ดเรียงค่ะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชนนะคะพร้อมกับรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะจากอสม.มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะให้ทางพี่ๆอสม.เนี่ยค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งในการไปดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะคะในการเฝ้าระวังป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพเป็นกลไกในการเชื่อมโยงการบริการด้านสาธารณสุขสู่ประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพด้วยนะคะส่วนเช้าวันนี้ทางด้านนายกแป๊ก็ยังได้ลงพื้นที่ไปพบปะผู้สูงอายุค่ะที่ชุมชนวัดโพไหวนะคะที่ศาลาหอฉันวัดโพไหวนั่นเองค่ะแล้วก็มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฝั่งบางใบไม้นะคะก็ไปกันที่ลานจอดรถศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีฝั่งบางใบไม้ค่ะไปให้กำลังใจแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะในเรื่องของโครงการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยจึงมีการให้ความสำคัญนะคะแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยนะคะของผู้สูงอายุเป็นอย่างดีค่ะนะคะเพื่อที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีชีวิตนะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้นะคะในขณะที่ลูกหลานเนี่ยไม่ได้อยู่ดูแลนะคะด้วยภารกิจต่างๆนั่นเองค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตนะคะของผู้สูงอายุค่ะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ามที่จะอยู่ร่วมกันกับบุคคลนะคะในช่วงวัยอื่นๆในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ก็หยิบข่าวสารมาฝากกันแค่นี้นะคะก็พอมาถึงสำนักงานขนส่งค่ะ

ใบขับขี่เนี่ยสามารถเลือกอบรมออนไลน์โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งได้นะคะก็สามารถหาเวลาว่างๆเนี่ยค่ะนั่งอบรมออนไลน์อยู่ที่บ้านได้เลยเป็นเวลา1ชั่วโมงแต่ระบบอาจจะไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องอาศัยความใจเย็นนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะพอเราอบรมออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมี QR code นะคะให้เราเนี่ยสามารถบันทึกภาพหน้าจอว่าเราเนี่ยผ่านการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะมายื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานขนส่งค่ะพอมายื่นเสร็จนะคะเราก็แค่รอคิวในการที่จะไปสอบสมรรถนะนะคะทางร่างกายค่ะอย่างเช่นการมองด้วยสายตานะคะหรือการเหยียบเบรกนะคะการมองสีมองเส้นอะไรต่างๆนิดหน่อยนะคะตามกระบวนการผ่านเสร็จเรียบร้อยก็รอถ่ายรูปชำระเงินนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อบรมล่วงหน้าหรือว่าไม่ได้อบรมออนไลน์มาเนี่ยก็สามารถมาติดต่อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเช้าแต่ภาคเช้าเนี่ยคนจะเยอะหน่อยเพราะว่าคนมาสอบใหม่อะไรกันด้วยภาคบ่ายเนี่ยคนจะน้อยหน่อยนะคะก็เขาก็เลยเลือกมาตอนบ่ายคุณผู้ฟังก็สามารถมาตอนบ่ายได้แต่ก็คือจะต้องมานั่งอบรมที่ขนส่งเนี่ยอีก1ชั่วโมงก็อาจจะทำให้ใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ถ้าใครสะดวกก็แนะนำให้อบรมมาจากที่บ้านดีกว่าค่ะงั้นวันนี้ต้องขอลารายการแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปเจอกันเหมือนเดิม10โมงถึงเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงส่วนในช่วงนี้นะคะก็ขอต้องลาไปก่อนรักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้ฝนตกตอนนี้แดดออกแล้ว อากาศเปลี่ยนไวมากขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินย้ำทำตามกฎหมายปมนายแพทย์สรณะยังนั่งประชุมกสทช.ลั่นทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ที่มีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยังคงยืนยันที่จะเข้าร่วมการประชุมอยู่ว่าเรื่องการประชุมบอร์ดกสทช.ก็เป็นเรื่องของกสทช.แต่ตนยังคงยืนยันจะทำตามกฎหมายทุกอย่างส่วนจะยังรอที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบก่อนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทำตามกฎหมายทุกอย่างไม่มีผิดอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่านายกรัฐมนตรีเตรียมนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าแล้วหรือไม่ภายหลังชื่อนายแพทย์สรณะมีมติจากคณะกรรมการว่าขาดคุณสมบัติพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.นายกรัฐมนตรีตอบเพียงแค่ว่าจะทำตามกฎ

0: ายทุกอย่างสีเฮศักดิ์เผยเตรียมหารือผู้นำเมียนมาเยือนไทย 6-7 สิงหาคมนี้จับมือปราบสแกมเมอร์ยาเสพติดลงนาม TOR แก้มลพิษแม่น้ำกกนายเสียศักดิ์ภูมิเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่นายมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาจะมาเยือนประเทศไทยวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ว่าจะมีการพูดคุยใน2 ส่วนคือเรื่องของประเทศไทยกับเมียนมาที่เป็นการประชุมทวิภาคีและเรื่องชายแดนไทยอยากให้ชายแดนปลอดภัยจากการสู้รบและอยากให้ร่วมมือกันในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ยาเสพติดและที่สำคัญเราจะลงนาม TOR ตั้งคณะทำงานร่วมกันในการดูแลมลพิษในแม่น้ำชายแดนรวมถึงแม่น้ำกกก็ถือเป็นวาระสำคัญและอีกเรื่องคือการฟื้นฟูการค้าชายแดนส่วนเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาอยากให้เดินหน้าในเรื่องของกระบวนการสันติภาพในเมียนมาการพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยตรงไหนที่ไทยจะช่วยอำนวยความสะดวกก็ยินดีและอีกประเด็นหนึ่งเราดีใจที่เริ่มเห็นความคืบหน้าบ้างเช่นการที่ให้คณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC เข้าไปพบปะนางองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาซึ่งทำให้ประชาคมโลกมีความสบายใจว่านางองซานซูจีได้รับการดูแลมีสุขภาพที่ดีอยู่หวังว่าวันหนึ่งจะได้รับการปล่อยตัวแต่ก็เป็นเรื่องของเมียนมาซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะสร้างบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศเมียนมาให้ดีขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้ร้องเรียนผลการตรวจร่างกายคัดเลือกเข้ารับราชการตำรวจยืนยันพบความผิดปกติของปอดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการตรวจร่างกายของบุคคลภายนอกในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจณโรงพยาบาลตำรวจนั้นขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนว่าผู้สมัครรายดังกล่าวได้แก่นายวุฒิชัยได้เข้ารับการตรวจร่างกายเมื่อ22กุมภาพันธ์2569ซึ่งจากการตรวจภาพรังสีทรงอกเอ็กซเรย์ปอดและยืนยันผลเพิ่มเติมด้วย CT สแกนปอดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ผลการตรวจทางรังสีวิทยาพบความผิดปกติของปอดคณะแพทย์จึงมีความเห็นให้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากผลภาพรังสีทรงอกผิดปกติซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศบัญชีแนบท้ายของกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจต่อมาในวุฒิชัยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายโดยได้นำส่งเพียงภาพรังสีปอดที่ระบุว่าปกติมาแสดงไม่ใช่ TC สแกนคณะแพทย์รับผู้มีอำนาจพิจารณาจึงได้ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงอีกครั้งเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569และมีคำวินิจฉัยยืนยันผลการตรวจร่างกายตามเดิมคือไม่ผ่านการตรวจร่างกาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: ถึง 24% ต่อปีจากเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: Afternoon Song สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างรับฟังอยู่ที่บ้านรับฟังอยู่ที่ทำงานขับรถกันอยู่หรือเปล่าคะคุณผู้ฟังสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากจะแนะนำบทเพลงเพราะๆที่อยากจะฟังในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงเพลงเพื่อชีวิตเพลงไหนในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยจ้า
1: ช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงบ่ายนี้รู้สึกว่าอากาศมืดครึ้มนะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างรับฟังกันอยู่ที่ไหนกันบ้างคะต่างอำเภอบ้านนาสารบ้านนาเดิมอำเภอเวียงสะนะคะหรือว่ารับฟังกันอยู่อำเภอไหนบ้างกาญจนดิษฐ์กาญจนดิษฐ์ดอนสักที่ไหนอีกอำเภอวิภาวดีนะคะเคียนซาที่ไหนอีกบ้างตาขุนนะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างอากาศเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันหน่อยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกโอ้โหอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังทุกคนระมัดระวังด้วยนะคะเป็นห่วงมากๆเลยตอนนี้เสียงดีเจก็ไม่ค่อยดีเสียงหวัดจะเป็นหวัดเสียงแบบขึ้นจมูกนะคะเสียงแบบขึ้นจมูกแบบว่าหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเหมือนกันรู้สึกเหมือนว่าอากาศแบบอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศมันแปรปรวนแล้วก็เริ่มไม่ค่อยสบายตัวเหมือนกันนะคะอยากจะบอกว่าแค่ฝนตกนิดหน่อยแดดออกแบบแป๊บๆลมพัดนิดนึงมันทำให้เราเนี่ยไม่สบายได้ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกๆคนด้วยนะคะช่วงนี้มีพยากรณ์ออกมาเตือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่รถหรือว่าสุขภาพร่างกายของตัวเราเองมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆอยากให้ทุกคนระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีสติกันทุกอย่างเลยนะคะทุกๆเวลาเลยเพราะมันสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะจ๊ะพี่ดิ๊กนักสู้คนสวยรายงานตัวแล้วจากกาญจนดิษฐ์จ้ะคุณผู้ฟังล่ะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนกันบ้างพูดคุยกันเข้ามาหน่อยในชั่วโมงนี้คอมเมนต์ฝากบทเพลงเพราะๆไว้กับดีเจในชั่วโมงนี้ได้เลยค่ะ

เกลียดคนสวยจะได้แฟนสวยจริงไหมคะคุณผู้ฟังแล้วถ้าเกลียดคนรวยล่ะเกลียดคนรวยเนี่ยได้แฟนรวยไหมเป็นความเชื่อนะคะโบราณเกลียดอะไรมักได้อย่างนั้นอยากเกลียดเงินมากๆเลยเพราะว่าอยากได้เงินอยากมีเงินใช้เยอะๆไม่ชอบเงินเลยอ่ะทักทายคุณปูฟ้าด้วยนะคะขอเพลงเพราะๆเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆค่ะชั่วโมงต่อไปนะคะเดี๋ยวแนะนำให้ค่ะเป็นเพลงเพราะๆอีกเพลงนึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเปิดให้ชั่วโมงต่อไปนะมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้มีสาระดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยมาทำชาเลนจ์กันหน่อยชาเลนจ์การนอนหลับกันหน่อยนะคะบางคนบอกว่านอนหลับมันยากมากมาชาเลนจ์เรื่องกินดีกว่านอนหลับก็ไม่ได้อีกบางคนเนี่ยทำชาเลนจ์ให้นอนก่อนให้นอนไวก่อน4ทุ่ม5ทุ่มยากนะคะค่อยๆปรับค่ะการนอนหลับเนี่ยเราต้องค่อยๆปรับสมมติเรานอนเที่ยงคืนค่อยๆปรับมานอน5ทุ่มอยากไวกว่านั้นก็ค่อยๆปรับใหม่ชั่วโมงเป็นนอน4ทุ่มมันต้องค่อยปรับนะคะคุณผู้ฟังหักดิบเกินไปเนี่ยไม่ได้ทุกๆอย่างเลยค่ะถ้าเราไปหักดิบเกินไปเนี่ยมันส่งผลเสียนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆปรับตัวเรื่องกินก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พาทุกคนนะคะมาท้าให้ลอง challenge no eating after 7 p.m. ค่ะเป็นการ challengeเกี่ยวกับเรื่องกินนะคะให้หยุดกินหลัง1ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ฟังดูอาจจะยากอีกนะบางคนทำงานกลางคืนก็ต้องกินดึกๆนะคะมันอาจจะยากอีกเอาเป็นว่าคนที่ใช้ชีวิตปกติทั่วไปทำงานเช้าเย็นนะคะทำงานไปเช้าเลิกตอนเย็นเนี่ยแบบเนี้ยถ้าชาเลนจ์ได้จะดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังใครที่เป็นสายชอบหิวตอนดึกๆบ่อยๆลองปรับพฤติกรรมไปด้วยกันนะคะเลิกกินจุบจิบตอนดึกแล้วเปลี่ยนมาพักระบบย่อยบอกเลยว่านอกจากสบายท้องแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกเฟรชสดชื่นแบบทันตาเห็นแล้วแบบเราจะเห็นได้ชัดเจนมากๆว่าเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเฟรชนะคะพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าและสดชื่นเลยค่ะคุณผู้ฟังการงดอาหารมื้อดึกเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการจำกัดแคลอรี่นะคะแต่ยังสอดคล้องกับหลักการของ Time Restricted Eating ด้วยค่ะหรือว่า TRE นะคะมีงานข้อมูลวิจัยในวารสารของ Cell Metabolism นะคะได้ระบุไว้ว่าในช่วงค่ำคืนเนี่ยร่างกายของเราจะเริ่มหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินค่ะที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ฟังกลางคืนเนี่ยจะมีฮอร์โมนของเมลาโทนินเพื่อเตรียมพร้อมในการนอนหลับทำให้ไวต่ออินซูลินลดลงค่ะความไวของอินซูลินลดลงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็การกินอาหารมื้อดึกเนี่ยจะเสี่ยงต่อการสะสมไขมันมากกว่าปกติค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้อมูลจากจอห์นฮอปวินเมดิซีนเนี่ยเขายังชี้ให้เห็นอีกค่ะว่าการจำกัดช่วงเวลาทานอาหารให้เร็วขึ้นเนี่ยจะช่วยลดการกินจุบจิบยามดึกได้ถึง200ถึง500แคลอรี่ต่อวันเลยค่ะคุณผู้ฟังและการงดอาหารก่อนนอนอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงยังช่วยลดโอกาสการเกิดโรคของกรดไหลย้อนได้อีกด้วยนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ต้องทำงานหนักเลยค่ะคุณผู้ฟังพอมีระบบย่อยอาหารที่ดีนะคะเวลานอนหลับเนี่ยเราก็จะนอนหลับได้สบายตัวมากขึ้นและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการนอนของเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยจ้าเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาแนะนำเลยค่ะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักวิธีนะคะการงดการกินอาหารนะคะก่อนที่จะนอนเนี่ยสัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยดีมากๆนะคะเพราะว่าการเลิกกินอาหารหลังจาก1ทุ่มเนี่ยมันไม่ใช่กฎเหล็กนะคะคุณผู้ฟังแต่สำหรับทุกๆคนเนี่ยถ้าอยากทำจริงเนี่ยก็ให้ยึดหลักนี้นะคะเป็นการยึดหลักในการทำชาเลนจ์ให้กับตัวเองได้คือการหยุดรับประทานอาหารก่อนเข้านอนอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้ระบบย่อยอาหารของเราได้พักและระบบเผาผลาญในทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะข้อมูลดีๆแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติกันหน่อยนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆค่ะอ้างอิงจากจอห์นฮอฟวินเมดิซีน Intermittent Fasting and TRE Guides National Institute of Health ค่ะเป็นข้อมูลงานวิจัยดีๆที่นำมาฝากกันในชั่วโมงนี้จ้า

0: ่วนในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังมีรายการดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ทราบกันเหมือนเดิมเลยค่ะเผื่อใครที่กำลังรอรับฟังรายการดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังช่วงเวลาดีๆค่ะผ่านทางคลื่น FM 102 MHz นะคะอสมทสุราษฎร์ธานีมีรายการดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกๆชั่วโมงอยู่แล้วค่ะรายการใหม่ในเดือนนี้นะคะบอกเลยว่าทุกคนต้องรอฟังให้ได้และห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยค่ะรายการแรกนะคะรายการลูกทุ่งสมุยทีมค่ะดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะเวลา4โมงถึง5โมงเย็นนะคะหลังจากเวลาของช่วงสายหมอกเลยรอรับฟังกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังและรายการ IT ใกล้ตัวดำเนินรายการโดยดีเจแคนนอนพัฒดลนะคะทุกวันศุกร์ค่ะ4โมงถึง5โมงเย็นเช่นเดียวกันเป็นรายการเกี่ยวกับ IT นะคะน่ารู้ IT ที่อยู่ใกล้ตัวเราเทคโนโลยีต่างๆชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังทุกคนก็ห้ามพลาดนะคะเป็นเรื่องที่เราต้องรู้แล้วก็ต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลยค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการข่าวที่ทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็รอคอยกันมาเยอะมากๆนะคะสำหรับรายการข่าวชุมชนคนรากหญ้าดำเนินรายการโดยดีเจนายภูรู้ทุกเรื่องนะคะบอกเลยว่าเป็นข่าวสารในบ้านเมืองในชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยนายภูจะมาเล่าให้ฟังทุกเรื่องเลยค่ะและเป็นการเล่าข่าวแบบภาษาถิ่นเล่งใต้ชัดเปรี้ยนะคะใครที่ชอบภาษาถิ่นพูดใต้อย่างเงี้ยรายการดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะออกอากาศนะคะทุกวันเสาร์นะคะเสาร์นี้เริ่มเสาร์แรกค่ะเสาร์ที่8เดือน8นะคะคุณผู้ฟังเวลา10โมงถึงเที่ยงนะคะรอติดตามกันให้ได้เลยค่ะและรายการดีๆรายการนึงค่ะที่เป็นช่วงเวลาที่แบบรีแลกซ์สบายๆผ่อนคลายของคนวัยทำงานนะคะรายการ Music Time ค่ะดำเนินรายการโดย DJ มากความสามารถนะคะที่เรารู้จักกันอย่างดีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี DJ เดียววัชรพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 5:00 นถึง 6:00 นเย็นติดตามไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่พาทุกคนเนี่ยมาชาร์จกำลังใจกันชาร์จแบตกันหน่อยหลังเลิกงานนะคะง่ายหายเหนื่อยมาฟังรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นรายการที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วค่ะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอยากให้ทุกคนรอติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยค่ะรายการดีๆผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี
1: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: โอ้โหตอนนี้ข้างนอกห้องส่งฝนตกหนักมากค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังรับฟังอยู่ที่ไหนบ้างฝนตกหรือเปล่าคะอากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้ข้างนอกอ่ะแต่ตอนนี้ที่สถานีเนี่ยตกหนักมากมาทั้งลมมาทั้งฝนเลยค่ะขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะคุณผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงมากๆเลยค่ะจราจรตอนนี้ถ้าฝนตกในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะติดขัดและบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังระบายไม่ทันด้วยเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังทุกคนนะคะขับขี่เดินทางไปไหนด้วยความระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยกันทุกๆเส้นทางเลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมท.สุราษฎร์ธานี
0: และช่วงนี้บอกเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกเหมือนกันเลยค่ะว่าอากาศมันหนักฝุ่นมันเยอะนะคะทำให้หายใจไม่ค่อยออกไม่ค่อยโล่งโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่วันนี้ปัญหาจะหมดไปค่ะสายหมอกมีคาชิวาเป็นเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED สามารถแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมินะคะได้แบบชัดเจนเลยมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะใครสนใจนะคะคุณผู้ฟังโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นต้อนรับต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจเนี่ยสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะชั่วโมงต่อไปเรายังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงจะพาคุณผู้ฟังทุกคนย้อนเวลาค่ะย้อนเวลาไปคิดถึงหวานๆผ่านบทเพลงกันเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันชั่วโมงต่อไปนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะ

ำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรียังไม่ทราบทอ.เตรียมเชิญขึ้นบิน F-16 ชี้ร่วมฟังบรรยายขีดความสามารถของทัพหลังรัฐบาลเร่งจัด งบกลางสนับสนุนยันไม่ได้แสดงเขี้ยวเล็บไม่มีขอบินดูชายแดนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกำหนดการตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งขึ้นเครื่องบินร่วมบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าเป็นเรื่องที่กองทัพจะบรรยายสรุปเรื่องความมั่นคงการซ้อมและการเตรียมความพร้อมซึ่งตอนนี้ตนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะมีการขึ้นบินอะไรหรือไม่ส่วนที่มีการเปิดเผยกำหนดการว่านายกรัฐมนตรีจะขึ้นบินเครื่องบิน F-16 เพื่อสำรวจชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีอุทานว่าอุ๊ยขณะนี้ยังไม่ได้มีเวลาดูกำหนดการแต่สาระคือไปดูการเตรียมความพร้อมของกองทัพเนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางเพื่อการเตรียมความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพในช่วง10เดือนที่ผ่านมาอีกทั้งฝ่ายกองทัพอยากให้ได้ไปเห็นว่าสิ่งรัฐบาลได้เห็นชอบไปทั้งเรื่องของแนวทางยุทธวิธีและงบประมาณได้รับการนำไปปฏิบัติออกมามีรูปแบบอย่างไรจึงได้เชิญให้ไปรับฟังการบรรยายส่วนจะเป็นการแสดงแสนยานุภาพของรัฐบาลไทยให้อริราชศัตรูได้เห็นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้เป็นการแสดงอะไรเป็นเพียงการประชุมลับอยู่แล้วส่วนจะขึ้นเครื่องบินขับไล่ F-16 นายอนุทินกล่าวว่าหากจัดมาแล้ว

0: ล้วไม่ผิดระเบียบและมีความปลอดภัยแล้วแต่ของทัพเพราะคิดว่ากองทัพคงเห็นการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อความมั่นคงของกองทัพในเรื่องของการปกป้องบ้านเมืองซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้มีความมั่นใจเมื่อต้องไปเจรจากับผู้อื่นวรสิทธิ์ยันสรุปจบในวันนี้ปมถอดถอน 5,925 รายชื่อโกงสอบท้องถิ่นก่อนส่งกกลางและกจังหวัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการถอดถอนบัญชีรายชื่อ 5,925 รายที่พบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 ว่าจะมีการสรุปในการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทวันนี้และส่งเข้าคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่งท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นก็ส่งตามลำดับไปให้กจังหวัดทางจังหวัดก็ส่งไปให้อปทดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้นในส่วนของนายปกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยรายงานผลการตรวจสอบข้อที่จริงและข้อแนะนำทางกฎหมายกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าเห็นมีคุยกันอยู่แต่ในการประชุมกสทช่วงบ่ายวันนี้จะได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินการกับคนกลุ่มนี้ด้วยส่วนการประชุมคณะกรรมการกกลางในวันพรุ่งนี้นายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าตนจะเป็นประธานการประชุมเองเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลเป็นประธานแทนอยู่แล้วจีนปล่อยดาวเทียมอัจฉริยะสู่อวกาศจีนประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมไฮเปอร์สเปกตรัมซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจพื้นผิวโลกที่ติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงพิเศษ2ดวงได้แก่ Orion Smart IO-1 และ O2 ขึ้นสู่วงโคจรที่กำหนดอย่างแม่นยำด้วยจรวดนำส่ง Smart Dragon 3จากฐานปล่อยกลางทะเลนอกชายฝั่งเมืองไหหยางมณฑลซานตงดาวเทียมทั้ง2ดวงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกลุ่มดาวเทียม Orion Smart Eye ซึ่งตั้งเป้าส่งดาวเทียมอัจฉริยะความละเอียดสูงกว่า200ดวงขึ้นสู่อวกาศภายในปี2030เพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลจากอวกาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระ ระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
12: ้อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบ026867222

0: ถึง 24% ต่อปีจากเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงค่ะคุณผู้ฟังรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะอีก1ชั่วโมงจะพาทุกคนคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงค่ะย้อนเวลากัน1ชั่วโมงนะคะชาวแมชชีนกันในชั่วโมงนี้เป็นไงบ้างคะคุณผู้ฟังฝนหยุดตกหรือยังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้นะคะฝนตกตกอย่างเดียวเลยแดดไม่ออกด้วยทั้งลมทั้งฝนค่ะอยู่ในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะรับฟังเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันอยากฟังเพลงไหนสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะทักทายสายเขียวด้วยนะคะแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้ด้วย

0: เพลงเพราะๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในต้นชั่วโมงแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะเป็นเดือนสิงหาคมค่ะพาทุกคนมารู้จักกับทฤษฎีหนึ่งนะคะที่มันมีอยู่ทุกๆเดือนอยู่แล้วแหละแต่ทฤษฎีนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นออกัสติสออรีค่ะออกัสติสออรีนะคะเป็นทฤษฎีเดือนสิงหาคมเป็นเดือนในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีของออกัสติสออรีค่ะทฤษฎีเดือนสิงหาคมคนที่ไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าคนที่มันไม่ใช่เนี่ยก็จะหลุดออกไปหลุดไปไหนไม่รู้แต่จะหลุดพ้นในเดือนนี้นะคะส่วนคนเก่าเนี่ยก็อาจจะกลับมาในช่วงนี้เหมือนกันคนเก่าๆที่หายไปแล้วอาจจะกลับมานะคะและที่สำคัญเลยถ้าสิ่งไหนใช่กับเราเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังหรืออีกมุมมองนึงนะคะก็จะเป็นมุมมองของเดือนที่เป็นเดือนที่เราสามารถจะรีเซ็ตตัวเองรีเซ็ตหัวใจของเราได้นะคะตัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราเพื่อเปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังล่ะคะเป็นไงบ้างผ่านมาแล้วต้นเดือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือยังคะหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นทฤษฎีของออกัสติสออรีบ้างหรือยัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนในชั่วโมงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาสามารถใช้งานได้ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมสามารถใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยนะคะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรครอบอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์ 1-1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: M-Cord Radio Network102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากสายเขียวด้วยนะคะเพลงเพราะๆจากหินเหล็กไฟแนะนำมาแต่ต้นชั่วโมงแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนเลยค่ะว่าในยุคที่มีการสื่อสารมีช่องทางหลากหลายช่องทางนะคะเยอะมากอย่างที่เราเห็นกันไปไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok Instagram ต่างๆเยอะมากเลยค่ะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายแบบนี้นะคะการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดค่ะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานคงความคลาสสิกอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุค่ะเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าผลิตเวลารายการนะคะใครที่อยากจะเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมค่ะไม่ว่าต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและบอกเลยนะคะถ้าหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะรายละเอียดและแพ็กเกจช่องเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านได้เลยหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทร022016512หรือเบอร์โทร0894990909ค่ะM-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าพอออกไปจากบ้านก็รู้สึกว่าอากาศมันหนักมากๆเลยหายใจไม่ค่อยออกเข้ามาในบ้านก็ยังรู้สึกว่าหายใจไม่ออกอีกนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้สายหมอกมีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะการที่เราหายใจไม่ออกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีสายหลายสาเหตุหลายปัจจัยมากๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 นะคะที่ลอยอยู่รอบตัวเราหรือว่าฝุ่นต่างๆที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้มีคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่นM001 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ช่วยการหายใจเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดที่ไม่พึงประสงค์ค่ะสามารถใช้งานได้ง่ายนะคะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยและตัวหน้าจอเนี่ยมีสัมผัสแบบ LED ค่ะสามารถแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิได้แบบชัดเจนมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานไม่รบกวนเลยนะคะเวลาทำงานเนี่ยบอกเลยว่าเสียงมันเงียบกริบและคุณผู้ฟังคะบอกเลยว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้เอาอยู่และใช้ไส้กรองแบบระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ผ่านไปแป๊บเดียวคุณผู้ฟังเวลาหมดอีกแล้วโอ้โหต้องบอกว่าเวลาผ่านไปไวมากๆเลยนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายมองอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะบ่าย2ถึง4โมงเย็นขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะแล้วก็ทุกๆบทเพลงที่แนะนำมาจากสายหลังไมค์เลยค่ะชั่วโมงต่อไปนะคะอยู่กับดีเจหนูสมุยทีมค่ะคุณผู้ฟังเป็นรายการเพลงลูกทุ่งนะคะที่จะพาทุกคนไปพูดคุยฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันในชั่วโมงต่อไป4โมงถึง5โมงเย็นนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันหนึ่งชั่วโมงค่ะอย่าลืมติดตามนะคะคุณผู้ฟังเพลงเพราะๆสายลูกทุ่งเบาๆเบาๆนะคะรับฟังได้ค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz นะคะแล้วก็ผ่านทางช่องทางของแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ค่ะเป็นแอปเดียวที่รวมทุกข่าวสารความบันเทิงวาไรตี้นะคะแล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะโหลดติดมือถือไว้ทั้ง Android และ iOS ค่ะได้รับฟังช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะของทางสถานีได้ทุกชั่วโมงเลยค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนตกนะคะตกบ่อยมากๆเพราะฉะนั้นขับขี่รถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีตรวจความเรียบร้อยพิธีต้อนรับมิงอองหลายเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงมาบริเวณสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อตรวจความเรียบร้อยในพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานนาธิบดีเมียนมาที่จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมโดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้ายืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมถามผู้สื่อข่าวว่ามีอะไรแนะนำหรือไม่พร้อมบอกว่าจะต้องมีการปูพรมแดงเพื่อให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางกลับไปปฏิบัติภารกิจที่ตึกไทยคู่ฟ้าสำหรับกำหนดการวันพรุ่งนี้เวลา 10:20 นจะมีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้น 10:30 นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนจะหารือคณะเล็กณห้องสีงานช้างตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นจะเป็นการหารือ 4i ที่ห้องประชุมชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าและหารือเถิดคณะที่ห้องสีเขียวก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและในช่วงค่ำของวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีจะลิ้งอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีอุทยานเร่งติดตามเสือทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยแคแข้งย้ำยังอยู่ในป่าลึกห่างชุมชนนายอัตพลเจริญชันสาธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางชยาพรอามรดิตผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ซึ่งลงพื้นที่ติดตามกรณีนายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจึงได้สั่งการให้ปิดพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งติดตามและระบุตัวเสือที่คาดว่าเป็นสัตว์ที่ตัวก่อเหตุพร้อมกันดีได้มอบไปให้เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำติดตั้งกล้องดักถ่ายในบริเวณที่คาดว่าเสือจะกลับมาใช้พื้นที่เพื่อยืนยันตัวสัตว์และติดตามพฤติกรรมก่อนจะดำเนิน

0: การตามหลักวิชาการรวมทั้งดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกจากการประเมินเบื้องต้นเสือตัวดังกล่าวเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นพื้นที่ป่าลึกและอยู่ห่างไกลจากชุมชนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบตามหลักวิชาการขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นิรัตย้ำตัวเลขคนโกงสอบท้องถิ่น 5,925 รายไม่เปลี่ยนแปลงยืนยันผู้สอบได้โดยสุจริตรอแจ้งภายในสิงหาคมนี้นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นเปิดเผยก่อนการประชุมกสทว่าการประชุมวันนี้จะนำผลการหารือจากการประชุมวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีการแบ่งกลุ่มของผู้สอบทั้งหมด3กลุ่มมาพิจารณาในกสทวันนี้โดยกลุ่มแรกผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตจะพิจารณาแนวทางว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีการแก้ไขคะแนนที่มีการบรรจุไปแล้วจะทำอย่างไรจะเลิกจ้างหรือให้ออกจากราชการหลังจากนั้นจะแจ้งไปยังกอจังหวัดเพื่อให้จัดทำมาตรการก่อนจะส่งไปยังท้องถิ่นรวมถึงผู้ที่สอบผ่านแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะมีแนวทางอย่างไรนายนิรัตกล่าวว่า1เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ติดขัดอะไรหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีก็ได้มาจัดการหลังคดีล่าช้าปัญหาภายในสถที่สะดุดส่วนคดีก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นคนละส่วนกับของกสทโดยของนายประกรณ์จะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่ที่สถจะต้องดำเนินการคือการบริหารจัดการการสอบการบรรจุอย่างไรทางนี้นายนิรัตย้ำว่าบุคคลที่สอบได้โดยสุจริตและรอการบรรจุจะมีการแจ้งภายในเดือนสิงหาคมนี้พร้อมยืนยันว่าตัวเลขผู้ทุจริตสอบยังอยู่ที่ 5,925 ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบค รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Prebac Prebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Prebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Prebac จาก
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
10: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
11: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการ

0: 12ถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อ Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีม
3: มี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
4: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
5: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
6: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0775-885-889 0775-885-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
5: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
7: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.smuyteam.com

ต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีท

นะครับสุขสันต์วันเกิดมันต้องมีอะไรแน่นอนล่ะพี่หนูนะครับก็วันดีไปถึงทุกๆท่านเนาะที่ฟังอยู่ทุกอำเภอนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางคลื่น 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของคุณพี่นะครับคุณพี่โอ๊ตนะครับหรือว่าเสือโอ๊ตนะครับก็เป็นวันเกิดวันที่5นะครับปีพ.ศ.ไหนผมไม่ทราบแล้วก็ตรงกับวันเกิดของดีเจหนูด้วยนะครับก็สวัสดีวันเกิดกับดีเจหนูก็แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็พี่โอ๊ตขอเพลงวันเกิดวันเก็บมาด้วยนะครับเอาละครับก็สวัสดีไปถึงทุกท่านก็แล้วกันนะครับเรายังอยู่นะผมก็มาอยู่กับท่านในช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะต่อจากน้องนะน้องดีเจสายหมอกนะครับนะครับเพลงเพราะๆที่น้องดีเจสายหมอกหรือว่าเรื่องราวต่างๆอัปเดตนูนซองนะก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว2ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย2โมงถึง4โมงนะครับส่วน4โมงถึง5โมงนะครับมาพบกับผมดีเจหนูสมุยทีมนะซึ่งพี่ๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่ขณะนี้นะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาฟังนะครับหรือว่าฟังอยู่ตลอดแต่ว่าเอ๊ะนี่มีเสียงผู้ชายนะครับไม่ใช่ดีเจเดียแต่เป็นดีเจหนูนะครับเอาแล้วครับพี่ๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับก็ผมต้องขอบคุณนะขอบคุณทุกๆคนนะที่ฟังมาตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เบาตู้นะครับน้องกะเพราน้องสายหมอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อจากผมก็คือพี่น้องเดียนะครับน้องเดียมิวสิกไทม์นะครับเพราะๆจากนั้นคลื่นของเราเนี่ยเราเปิดตั้งแต่เช้าแล้วก็ออนไลน์24ชั่วโมงด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะรายการของผมรายการลูกทุ่งสมุยทีมเป็นรายการเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับแล้วก็ถ้าใครจะมอบให้ใครใครขอเพลงอะไรนะขออนุญาตเป็นเพลงลูกทุ่งเท่านั้นนะครับส่วนเพลงวาไรตี้อะไรต่างๆนะครับไปขอพวกน้องๆเขานะครับอย่างเช่นน้องกะเพรานะมีอยู่ช่วงแรกๆก็เป็นเพลงข่าวต่างๆของชุมชนนะข่าวต่างๆที่ไปให้การสนับสนุนชุมชนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุมชนอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องดีเจกะเพรานะครับส่วนพี่เบาตู้นะครับแต่เช้าๆเอาข่าวของเกาะข่าวของสุราษฎร์ธานีข่าวของทุกอำเภอนะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็สาระต่างๆนะครับส่วนผมนะครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะของผมก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนศุกร์นะก็น้องแคนนอนมาจัดรายการแทนผมเป็นรายการไอทีใกล้ตัวนะซึ่งน้องแคนนอนเขาเรียนอยู่ที่มหาลัยราชภัฏคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์ดิจิตอลนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าต่อไปนะต่อไปที่ท่านฟังวิทยุอยู่เนี้ยมันจะมีอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกับดูทีวีเมื่อก่อนนะครับเราดูทีวีผ่านแอนะล็อก3579นะครับแล้วก็ตอนนี้นะ3579เราก็เปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเรียบร้อยเหมือนกันวิทยุตอนนี้ที่ฟังอยู่ 102.0 ของเราเป็นระบบแอนะล็อกนะครับแล้วต่อไป102ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเหมือนกันฉะนั้นถ้าใครมีเครื่องดิจิตอลก็ฟังเสียงหนูก็จะใสกว่านี้เพลงก็จะเพราะกว่านี้นะครับน้องน้องกะเพราน้องเดียหรือว่าพี่เบาตู้นะจะเสียงหลอกกว่านี้แล้วก็น้องสายหมอกก็จะเสียงใสกว่านี้นะครับเพราะเป็นระบบดิจิตอลนะครับเอาแล้วครับก็อย่างไรนะดีเจหนูก็เอาอย่างนี้ไปก่อนก็แล้วกัน ใครอยากฟังเพลงอะไรนะเดี๋ยวสักครู่ตอนผมเปิดเพลง0979514529 0979514529นะครับนั้นก็คือนะครับนั้นก็คือเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่ผมอยากจะฝากท่านนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเปิดเพลงให้พี่โอ๊ตนะครับผมอยากฝากคนที่อยู่ใกล้เราด้วยนะวันอยู่กับเราคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนที่ดูแลเรานะคนนี้แหละครับที่เป็นคนที่เราต้องดูแลเขานะครับเอาละครับน้องไม้พิรมพรบอกว่าใครหนอหนอใครนะครับอย่าลืมคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนที่อยู่กับเราคนนี้แหละครับที่รักเราที่สุดนะครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับขอบคุณพ่ออ๊อกกี้ขอบคุณน้องนะครับ

เอาละครับนั่นก็คือใครหนอหนอใครนะครับเป็นที่ผมบอกแล้วนะครับว่าคนที่อยู่กับเรานี่แหละคนที่อยู่ใกล้เรานี่แหละไม่ว่าพ่อแม่หรือคนที่เรารักนะช่องดูแลเขาไว้ดีนะนะครับเพราะว่าคนที่ดูแลเราไม่ว่าเรานอนหรือว่าเราไม่นอนหรือว่าเรายังอยู่ที่ทำงานอะไรต่างๆนะครับเอาละครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับวันนี้นะครับผมก็บอกแล้วว่าถ้าใครเกิดวันนี้คือวันที่5สิงหาคมปีพ.ศ.2500นะอะไรก็ได้หรือ2400ถ้า400เนี่ยน่าจะไปกันหมดแล้ว นะครับแต่ว่านะครับผมบอกเลยนะครับว่าคนที่เกิดราศีนี้นะครับต้องเสียว่าถ้าเกิดวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาเขาเรียกว่าราศีกรกฎนะนะครับคนราศีกรกฎเนี่ยนะที่ผ่านมานะที่ผ่านมาสัก 2-3 ปีที่ผ่านมามีปัญหาตลอดเลยนะดวงก็ไม่ดีไอ้ทำนั้นก็ติดขัดแต่พอมาปีนี้นะครับพอมาปีนี้นะครับราศีลัคนานี้จะโชคดีมากนะฉะนั้นถ้าใครเกิดราศีกรกฎเดี๋ยวคุณจะรวยคุณจะมีโชคคุณจะมีลาภแล้วคุณจะถ้าเป็นหน่วยราชการข้าราชการต่างๆจะมีตำแหน่งใหญ่โตนะครับฉะนั้นผมก็ฝากนะฝากท่านทุกๆคนนะครับที่นะเกิดราศีนี้ด้วยนะครับมันไปทำบุญมันไปสร้างบุญบารมีด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับคนที่นะไม่ว่าเกิดวันไหนไม่ว่าเป็นอย่างไรนะครับคนที่เกิดเราเนี่ยเลี้ยงอะไรต่างๆเฮฮาปาร์ตี้แต่ว่าคนที่เจ็บที่สุดในวันนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยเฉพาะคุณแม่นะครับลูกจะเกิดมาอย่างไรเนาะคุณพ่อก็ชะเง้อมองแต่พวกเราวันนี้ถ้าไปเลี้ยงดูปูเสือไปสนุกสนานเมาไม้ทำอัญมณีพวกนี้เราไม่น่าจะนะไม่น่าจะ

0: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: ครับก็ต้องขอบคุณน้องเด่นนะครับที่ช่วยเหลือสังคมที่ช่วยเหลือเทศบาลนครเกาะสมุยนะครับสำหรับคนที่อยู่บนเกาะสมุยนะครับน้องเด่นเขาเปิดบริษัทมูลทองคำแล้วก็มีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิงพาร์คนะครับแล้วก็องค์ท้าวเวสสุวรรณด้วยนะครับถ้าใครไปเกาะสมุยก็แวะไปได้เลยอยู่ที่แม่น้ำซอย7นะครับส่วนพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่อยู่บนเกาะสมุยนะครับต้องการที่จะดูดซ่วมต้องการที่จะดูดสิ่งปฏิกูลต้องการที่จะปรึกษาเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกน้ำสงน้ำเสียอะไรต่างๆตรงนี้นะครับผมก็อยากให้โทรไปหาน้องเด่นนะครับ0950979888 0950979888นะครับส่วนน้องโอมนะน้องโอมบนเกาะสมุยเหมือนกันไม่ต้องเป็นห่วงน้องโอมบอกว่าพี่หนูบนเกาะสมุยเนี่ยผมมีทั้งหมด4สาขาไม่ว่าสาขาเฉวงเป็นสาขาแรกที่ผมเปิดมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดสาขาแม่น้ำนะครับแล้วก็สาขาละไมนะรอบเกาะเลยแล้วก็ที่ผมเปิดใหญ่มากๆก็คือสาขานะครับสาขาหน้าทอนตรงใกล้ๆวงเวียนลิปใหญ่นะครับถ้าเราอยู่ฝั่งบกเนี่ยเราไปเกาะสมุยเราก็มีปัญหาเรื่องตรงนี้ก็แวะไปนะครับผมไม่ทำสองเรื่องนะพี่หนูนะก็คือทำสีแล้วก็ล้างนะถ้าทำสีล้างเนี่ยไปหาพี่หนูที่สมุยทีมคาแคร์แอนด์สวินห้างบิ๊กซีสมุยก็แล้วกันนะครับส่วนที่กาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนแล้วก็พระราม2ผมก็ดูแลเหมือนกับที่เกาะสมุยด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่ๆที่ฟังอยู่ FM 102นะครับหรือว่าฟังอยู่แถวกาญจนดิษฐ์นะครับก็สามารถที่จะไปสาขากาญจนดิษฐ์ได้เลยนะครับไม่ว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลโน้นดูแลนี้ได้หมดเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีไปถึงใน Facebook นะตอนนี้ผมก็ออนไลน์ทาง Facebook แล้วก็ส่งสัญญาณไปที่เกาะสมุยด้วยนะในคลื่น101.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นวิทยุชุมชนนะครับฉะนั้นพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่บนเกาะสมุยก็ขอเพลงมาได้เลยนะครับที่0979514529พี่น้องชาวเกาะพะงันนะครับไม่ว่าฟังคลื่น 101.25 หรือฟังคลื่น 102.0 นะแต่ถ้าท่านไปฟังคลื่น 104.5 นะครับนั่นก็ไปเจอกับน้องช้างไปเจอกับน้องผักบุ้งไปเจอกับป้าจอยนะไม่ได้เจอกับป้ากะเพราป้าสายหมอกลุงหนูหรือว่าตาตู้นะครับถ้า 104.5 นะนั่นก็คืออสมทนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้นะครับที่มีคนก็บอกว่าพี่หนูเนี่ย อยากฟังพี่หนูแต่ไปได้ยินเสียง อสมทเหมือนกันแต่102ไม่ได้ยินแถวเฉวงบอกว่างั้น นั่นแหละครับที่ผมส่งสัญญาณไป 101.25 เพื่อที่จะให้คุณฟังเสียงผมนะครับแต่ถ้าคุณจะฟังอสมทคุณต้องมาฝั่งหน้าทอนลิปะน้อยลิปะใหญ่ฝั่งนี้แต่ถ้าฟังเฉวงคุณไปฟังอสมทสุนครศรีธรรมราชเนอะครับก็ไม่เป็นไรไปเจอน้องช้างตกมันก็แล้วกันเนออย่าตกมันแล้วก็ตกท่อนะถ้ามาสมุยเนี่ยตกไปสมุยนี่ตกท่อแน่นะครับพอตกท่อแล้วก็เดี๋ยวต้องไปผัดกะเพรากินน้องหนุ่มบอกเอางั้นเลยเหรอพี่หนูนะครับเดี๋ยวพี่ช้างเอาผมตายนะนะครับพี่ช้างเขาดุด้วยนะนะครับไอ้น้องเดียวก็ยังไม่กลัวเลยขอบคุณมากนะอย่าไปว่าพี่ช้างเลยเดี๋ยวพี่ช้างก็เดือดร้อนนะโอเคนะครับก็ ขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนนะครับที่อยู่ใน Facebook นะครับไม่ว่าบก.อาร์มนะที่ขอมาสวัสดีนะครับแล้วก็คุณกุ้งนะคุณสมชายภูลคุณสมชายจันทรสุวรรณบอกว่าเปิดเพลงเพราะดีนะครับเออนะครับไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ไหนตอนนี้ลองถ้าอยู่บ้านดอนก็ฟัง 102.0 เออจะเพราะกว่านี้แล้วก็สวัสดีไปถึงน้องยอดกวีนะมณีชัยขอเพลงหลงเสียงนางนะแล้วก็ที่นนทบุรีเสียงดังฟังชัดโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับแต่ตอนนี้นะผมไปให้นะครับทุกคนที่ขอพรไว้นะครับแล้วผมขอพรให้ทุกคนที่เกิดวันนี้ให้ทุกคนที่ฟังรายการของผมไม่ว่าฟังอยู่ที่เวียงสะนะครับน้องสาวฟังอยู่ที่คลองโสท่าชนะนะที่โทรมานะฟังอยู่ที่ชัยยาคุณพี่จรูนนะครับที่ขอมาขอเพลงตามลำดับผมขอให้เพลงนี้ทุกคนโชคดีนะครับ

ครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงข้าวพรรษานะครับก็เขาบอกว่าข้าวพร้อมตอกออกพร้อมต้มนะครับฉะนั้นช่วงข้าวพรรษาเนี่ยเราได้กินข้าวตอกกันนะครับแล้วก็ออกพรรษาเราก็ได้กินข้าวต้มเอาละครับก็ยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับกับสถานีวิทยุนะครับ FM นะครับ 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วผมก็ส่งสัญญาณไป FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์ที่เกาะสมุยนะครับรวมไปถึงนะทาง YouTube ทาง Facebook นะครับแล้วก็ทางเพจของสมุยทีมทีวี

0: ันนี้ได้เลยนะครับ
1: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
2: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
3: ครับก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับไม่ว่าสาขาที่เกาะสมุยนะครับซึ่งเปิดมาเกือบ3ปีแล้วนะครับขึ้นปีที่4แล้วก็โรงพยาบาลวัฒนแพทย์เรายังมีที่เมืองตรังแล้วก็ที่อ่าวนางนะครับก็หลายสาขาแต่ที่เกาะสมุยเนี่ยนะผมได้ไปเยี่ยมชมแล้วตอนที่เปิดนะครับตอนนั้นนะผมไปดูนะครับก็มีทุกสาขาเลยนะครับคุณหมอเนี่ยไม่ว่าหมอสูหมอสันหมออีหมอER นะครับหมอศัลยกรรมรวมไปถึงรับประกันสังคมด้วยสำหรับพี่น้องที่อยู่บนเกาะสมุยสำหรับพี่น้องที่อยู่ที่บ้านดอนอำเภออะไรก็ได้นะครับถ้าไปทำงานที่เกาะสมุยก็ไป อยู่กับประกันสังคมที่นั้นได้นะครับหรือว่าเมืองกลางนะครับหรือที่อ่าวนางนะครับส่วนนะครับส่วนที่สมุยเนี่ยที่เด่นที่สุดตอนนี้ก็มีเกี่ยวกับเครื่องสวนหัวใจหรือว่าเครื่องแคทแลบนะเครื่องแคทแลบหรือเครื่องสวนหัวใจที่สุราษฎร์เนี่ยเรามีที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเขาเรียกโรงพยาบาลขามเตี้ยเนาะนะครับใช่ใช่เปล่าน้องหนุ่ม น้องหนุ่มบอกว่าผมก็ไม่ค่อยรู้นะพี่หนูเพราะว่าผมไม่ค่อยไปถูกกับโรงพยาบาลพอเห็นน้องชุดขาวๆเนี่ยรู้สึกว่าใจสั่นความดันขึ้นสู้แซมไม่ได้นะแซมเนี่ยเขาไปบ่อยนะสงสัยเขามีแฟนเป็นพยาบาลหรือเปล่านะนะครับแต่ว่าถ้าน้องดีเจขับเปาไปนะเดี๋ยวคุณหมอเขาบอกว่าเอ้ยมาบ่อยๆเลย เดี๋ยวเชิญคุณหมอมาสัมภาษณ์เลยนะขอบคุณมากนะครับอ่ะตอนนี้นะครับก็ยังอยู่กับผมไปเรื่อยๆนะครับกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเมื่อกี้ก็บริษัทเอ็มโรเอเชียนะบริษัทเอ็มโรเอเชียเนี่ยเป็นบริษัทที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับEM เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับฉะนั้นถ้าใครเป็นเลี้ยงปูเลี้ยงหอยปูปลาน้ำสงน้ำเสียหรือว่าสัตว์เสร็จมีปัญหานะครับเอาเลย EM เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ 100% จากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ก็ที่สุราษฎร์เราเนี่ยมีขายอยู่หลายร้านนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับโฮมโปรทุกสาขาสาขาสุราษฎร์สาขาเกาะสมุยหรือว่าสาขาอะไรก็ได้นะที่อยู่ในจังหวัดนั้นโฮมโปรมีหมดนะครับแต่ว่าที่สุราษฎร์ที่เราเป็นร้านที่เราจำหน่ายเป็นตัวแทนมีบ้านดอนนี่ก็คือร้านสุราษฎร์แล็บนะครับแล้วก็ที่ร้านดอนเกลี้ยงอำเภอดอนสักเพราะว่าที่ดอนสักสุราษฎร์ชัยยาเนี่ยเขาเรียกมีบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับอย่างพี่จรูนนะเขาใช้ EM เพราะเขาเลี้ยงกบกบเนี่ยรู้สึกว่ากบเป็นแผลนะครับทางคุณพระรอนมิตรชรุเขาก็ส่งน้ำไปให้ดูเขาบอกอ๋อน้ำมันเสียเพราะช่วงหน้าร้อนนะครับน้ำเลยเสียเลยก็ให้ EM บอนมาใส่จุลินทรีย์มาใส่สูตรผสม1:1,000-1:500ก็ว่ากันไปนะครับน้องก็ไปได้พี่จรูนก็ไปซื้อที่ร้านเกษตรพันชัยยานะครับแล้วยังโทรบอกเลยพี่หนูเนี่ยร้านเนี้ยมันอยู่ติดกับปั๊มพีทีเนาะได้นะครับก็ไม่ว่ากันโอเคนะครับนั่นก็คือผู้ที่หนุนในการในช่วงนี้และรวมไปถึงโรงพยาบาลวัชรแพทย์อย่างที่ผมบอกไปนะครับอ่ะนะครับก็ขอบคุณคุณพี่คุณอะไรนะเมื่อกี้ที่เข้ามานะคุณประเสริฐคุณประเสริฐบอกว่าอยากฟังเพลงเขาอยู่ชัยพฤกษ์ เขาอยู่ที่ราชพฤกษ์ที่ไหนนะถ้าอยู่บ้านดอนก็ฟัง102นะนะครับอยู่ราชพฤกษ์แล้วก็ขอเพลงรักแม่ไม้ของยอดรักสลักใจเดี๋ยวจัดให้แต่ตอนนี้น้องยอดกวีบอกว่าหลงเสียงนางก่อนดีกว่านะครับขอบคุณน้อง

คุณน้องนะครับน้องหนุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ส่งสัญญาณบอกว่าพี่หนูเสียงออกดีมากนะครับแล้วก็คนฟังอยู่แถวแถวพูนพินคนฟังแถวการดิตบอกว่าชัดแจ๋วนะครับอยู่ว่ากระไดชัดแน่น้องหนุ่ม

พี่ประเสริฐนะครับที่บอกว่าช่วยแชร์แล้วขอบคุณมากเลยนะครับที่แชร์แล้วก็นะทุกวันนะครับเวลานี้นะครับเวลาประมาณ4โมงเย็นจนถึง5โมงเย็นนะครับผมดีเจหนูสมุยทีมอยู่ที่คลื่นนะครับคลื่น FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์อสมท

0: าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097951-4529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: ครับนั่นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับแต่ว่าถ้ามาสมุยอย่าลืมไปล้างรถที่สมุยทีมคาแคร์อยู่ในห้างบิ๊กซีก่อนเนาะนะแต่ถ้าอยู่แถวบ้านดอนไม่ต้องมาหรอกล้างแถวนั้นและแยะไปหมดเออนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดิจิหนูจะไปเปิดร้านล้างออโตเมติกสักร้านดีไหมเออนะครับเดี๋ยวร่วมกับกับใครดีใครต้องการทำธุรกิจกับผมบ้างในฐานดีของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดเครื่องล้างรถแบบออโตเมติกเรามานั่งจัดรายการอยู่แต่ว่าฝั่งนู้นเขาล้างเราไม่ต้องใช้พนักงานเลยรถวิ่งเข้าไป10นาทีเสร็จวันละก็50คันคันละ200 300น่าจะอยู่ได้นะค่าสถานีโอเคนะครับนั่นก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่นะที่ไปใช้บริการนะถ้าใครมาสมุยก็มาใช้บริการที่ห้างบิ๊กซีนะครับสมุยทีมคาแคร์เรามีเลือบก้องเคลือบแก้วอะไรได้ด้วยนะครับแต่ไม่เน้นเนาะไม่เน้นนะสำหรับที่สมุยก็คนสมุยก็เขาล้างวันหนึ่งก็สามสี่สิบคันโน่นที่รู้ข่าวมาแต่ว่าที่มาร่วมรายการกับดีเจหนูเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขารถเยอะแล้วไม่ต้องโฆษณาก็ได้พี่หนูบอกใช่การโฆษณาเนี่ยเรามีสองอย่างหนึ่งโฆษณาเพื่อให้คนได้รู้จักบริษัทเราตอนที่สองโฆษณาเพื่อที่จะให้ลูกค้ามาล้างมาใช้บริการกับเราเขาเรียกว่าต้องการเพิ่มลูกค้าให้คนรู้จักร้านแล้วก็มาใช้บริการส่วนอีกอันหนึ่งนะอย่างสมุยทีมคาเคร้านร้านโอมเนี่ยร้านบริษัทมูลทองคำเนี่ยเขาโฆษณาเพื่อที่จะให้รู้ว่าเนี่ยอิมเมจของร้านเป็นอย่างไรนะได้ออกอากาศวิทยุเรามีตัวตนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเขาได้สนับสนุนดีเจหนูด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ประเสริฐนะครับที่ขอเพลงรักแม่ไม้นะครับใครแม่ไม้ยกมือฐานนี้ผมไม่ฐานนี้เราไม่มีใครยกเลยนะนะครับไม่คนแม่ไม้สาวสวยทุกคนน่ารักด้วยนะครับไม่ว่าน้องๆดีเจของเรานะรวมไปถึงพี่แม่บ้านก็ไม่ยกเหมือนกันฉันยังมีสามีอยู่นะพี่หนูโอเคนะครับรักแม่ไม้นะครับเพลงนี้แล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับถ้าฟังทันนะครับพี่จรูนนะพี่จรูนบอกว่าเฮ้ยน้องหนูเฮ้ยเนี่ยปึ้งเปิดมาเจอได้ยินเสียงน้องหนูนี่แน่คุ้นผมไปสุราษฎร์ไอผมไปสมุยตอนนั้นเจอน้องหนูแล้วก็น้องหนูช่วยเหลือผมโอ้โหขอบคุณมากเลยนะเสียงน้องหนูเพราะมากเอ้ยยาหยอจริงหรือเปล่าแล้วต้องถามพอออกกี้ก็แล้วกันเนาะแต่ว่าที่ผมเสียงออกมาเป็นอย่างนี้เสียงกังวานอย่างนี้เสียงนุ่มอย่างนี้มันไม่ใช่เพราะผมนะมันเป็นเพราะน้องแซมหรือน้องหนุ่มนะครับเอาละครับเพลงนี้นะครับพี่ประเสริฐนะครับแล้วฟังร่วมกับพี่

ก็รักแม่ไม้เนาะอย่าไปรักคนที่เขามีสามีมีภรรยาอยู่แล้วนะครับขอบคุณบกสันนะครับขอบคุณมากนะครับส่งข่าวมาด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะออกอากาศทางอสมทนะฮะสุราษฎร์ธานีให้นะครับแล้วผมก็จะนะขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าบก.เขามีข่าวดีๆข่าวเรื่องราวทั้งว่าสารกสาระอะไรต่างๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเพราะว่าอสมทของเราเนี่ยเราช่วยเหลือเกี่ยวกับสังคมนะครับไม่ว่าสำนักงานข่าวสำนักข่าวไทยด้วยนะครับเอาละครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมนะครับขอบคุณมากเลยตอนนี้นะครับผมมองรายการแล้วนะครับ16รายการกับ55นาทีนะครับเดี๋ยวเราเลยเวลาของสถานีไปนะครับน้องหนุ่มบอกว่าไม่ได้วันนี้น้องแซมบอกว่าถึงเวลาตัดเลยพี่หนูไม่เป็นไรตามสบายก็แล้วกันแต่ถึงอย่างไรนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่โทรมานะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่จรูนนะครับที่โทรมาบอกว่าน้องหนูไม่น่าทันแล้วนะรอเป็นวันถัดไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะอย่าลืมนะถ้าโทรขอเพลง0979514529 0979514529นะครับ

บริษัทเอ็มโรเอเชียขอบคุณคุณพระดอนมิเตอร์โทรุนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองตรังและก็อ่าวนางนะครับสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทในห้างบิ๊กซีรวมไปถึงกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องหนุ่มนะครับขอบคุณน้องแซมนะครับที่ช่วยนำสัญญาณออกไปให้พี่ๆเพื่อนๆฟังนะครับเราอยู่ที่เขาท่าเพชรเราอยู่ที่ขุนทะเลนะครับใครฟังอยู่ที่ไหน

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองครม.เห็นชอบร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมากระชับความร่วมมือทุกมิติเพื่อประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการมือภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นร่างแถลงการร่วมจึงไม่เป็นส่วนที่สัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ทั้งนี้หากมีการแก้ไขร่างแถลงการร่วมในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกรวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยนักวิชาการชี้ส้มเปิดดีลคุยแดงเขียวกระทบความชอบธรรมพรรคประชาชนหากร่วมรัฐบาลสวนทางคำขวัญมีเราไม่มีเทารองศาสตราจารย์โอลันทินปังเดียวนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวิเคราะห์กระแสความเป็นไปได้ที่พรรคประชาชนอาจจับมือกับพรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าธรรมจัดตั้งรัฐบาลหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าหากเกิดขึ้นจริงพรรคประชาชนจะต้องเผชิญกับคำถามสำคัญเรื่องความสอดคล้องระหว่างคำพูดกับการกระทำและอาจกระทบต่อความชอบธรรมทางการเมืองที่สั่งสมมาพรรคประชาชนสร้างฐานสนับสนุนจากภาพลักษณ์ของการเป็นพรรคการเมืองแนวใหม่ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์พร้อมประกาศจุดยืนผ่านคำขวัญมีเราไม่มีเทาซึ่งไม่ได้เป็นเพียงวาทกรรมการหาเสียงแต่เป็นคำมั่นทางการเมืองที่ใช้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าพรรคจะไม่ประนีประนอมกับการเมืองที่เคยวิพากษ์วิจารณ์หากท้ายที่สุดพรรคประชาชนตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพรรคที่เคยถูกวิจารณ์หรือเคยประกาศไม่ร่วมงานด้วยยอมต้องอธิบายให้สังคมเห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นอย่างชัดเจน

0: พราะคำอธิบายเรื่องการประนีประนอมทางการเมืองเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะรักษาความน่าเชื่อถือของพรรคต่อไปนักธรณีฟันธงดินยุบภูผาม่านเป็นภัยธรรมชาติเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานพร้อมนักธรณีวิทยาเข้าตรวจสอบกรณีเกิดดินยุบเป็นหลุมลึกในพื้นที่บ้านวังเจริญตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นพบหลุมยุบมีขนาดรัศมีกว้างจากเดิมล่าสุดอยู่ที่6คูณ5เมตรลึกประมาณ3เมตรอยู่ในที่นาของชาวบ้านโดยเริ่มยุบตัวเรื่อยๆตั้งแต่2วันก่อนและมีการนำเชือกมากั้นไว้ไม่ให้ใครเข้าใกล้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีความยังพบว่ายังมีอีกหลายหลุมมีแนวโน้มจะทรุดตัวเพิ่มขึ้นอีกซึ่งจุดที่อันตรายที่สุดเกิดในไร่อ้อยทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านพบว่ามีน้ำฝนไหลซอกออกจากผิวดินด้วยนายกอบต.ห้วยม่วงเปิดเผยผลการตรวจสอบเบื้องต้นสำนักทรัพยากรธรณีเขต2ระบุว่าหลุมยุบดังกล่าวเป็นภัยธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเป็นชั้นหินปูนซึ่งมีโอกาสเกิดดินยุบตัวเป็นหลุมลึกได้นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเกิดดินยุบอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดยังไม่สามารถชี้ชัดได้โดยเพิ่งเกิดเมื่อช่วง10ปีที่ผ่านมาและปีนี้เกิดขึ้นทีกว่าทุกปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.อ
9: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
10: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
11: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
12: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
13: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
12: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงานี่คือเหงา

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

Thank you.

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมประคุณนันชลิพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณนันครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับพบกันช่วงเย็นนะครับวันพุธที่5สิงหาคมโอ้ผมเห็นข่าวนี้แล้วผมค่อนข้างตกใจนะไม่แทบจะเรียกว่าไม่เคยรับรู้รับทราบหรือว่ามันจะเกิดขึ้นได้เสือโคร่งห้วยขาแข้ง
8: มากิน

0: โจมตีผมพยายามจะใช้ศัพท์อะไรนิดนึงนะโจมตีเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตณจุดบริเวณไอ้จุดให้บริการสำหรับการกางเต็นท์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะ
1: ซึ่งไม่เคยเข้ามาขนาดนั้นในรอบ28ปีนี่คือครั้งที่2ค่ะ
0: ก็ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าได้รับรายงานเหตุจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกสัตว์ป่าทำร้ายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวที่ลานกลางเต็นท์พักแรมภายในพื้นที่อนุรักษ์เขาบอกไม่ไกลจากอนุสาวรีย์อนุสรสถานของคุณ
1: สืบ
0: นาคเสถียรนะก็ปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเสียชีวิตบริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์โดยร่างของเจ้าหน้าที่ซึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่มนะถูกลากเข้าไปใกล้บริเวณลำธารห้วยขาแข้งซึ่งห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรก่อนจะถึงอนุสรณ์สถานสืบนาคเสถียรตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยบาดแผลรุนแรงบริเวณศีรษะและลำคอรวมถึงบริเวณหัวเข่าและขามีลักษณะถูกสัตว์กัดกินเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลานสักได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตและตรวจสอบร่องรอยบาดแผลอย่างละเอียดนะครับคราวนี้จุดเกิดเหตุเนี่ยพบเปลสนามสีเขียวชุดเครื่องแบบและเครื่องนอนของผู้เสียชีวิตยังอยู่บริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ใช้พักระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวโดยบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สัตว์ป่าหลายชนิดใช้สัญจรและเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์พักแรมนะฮะผมไปดูในเพจดังซึ่งเขาเป็นเพจใช้ชื่อว่าเพจ Facebook Thailand Tiger Project DMP เป็นทีมศึกษาพฤติกรรมและการวิจัยระบบนิเวศของเสือโคร่งในประเทศไทยนะเพจเนี่ยนะฮะเขาได้โพสต์ล่าสุดนี้ว่าข้อเท็จจริงกรณีเสือโคร่งกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสถานที่เกิดเหตุในวงเล็บครัวมะขามเป็นอาคารเปิดโล่งที่มีราวรั้วต่ำๆล้อมแล้วก็มีฝั่งด้านในเป็นที่นั่งโดยรอบ
1: เหมือนศาลาน่ะเหมือนศาลาทั่วไปที่เวลาเราเข้าไปตามอุทยานมันก็จะเป็นเสาปูนเสาปูน6ช่องอันนี้นะคะแล้วก็รอบข้างก็เป็นไม้ยาวตีไม้ยาวเป็นกรอบอะค่ะทางขึ้นไปปุ๊บตรงกลางโล่งหมดเลยดูตรงนี้ก็น่าจะพื้นที่นี้ก็สักประมาณ20 × 5มั้งพี่ไพศาลเรียนดูจากตาเนี่ยนะ20 × 5 5-6 เมตรอะไรประมาณเนี้ยประมาณ30ตารางเมตรได้อ่ะ
0: ก็เวลาช่วงที่ฝนหนักๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ถ้าสมมติว่ามีคนที่เข้ามาแล้วกางเต็นท์บริเวณในลานไม่ได้นะ
1: เขาจะให้
0: เขาจะขึ้นมาบนเนี้ยมาพักผ่อน
1: เป็นศาลาใช่ค่ะว่าศาลาก็ไม่ได้ใหญ่มากอะค่ะไม่ได้ใหญ่มากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ 6:45 นาทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับแจ้งจากพนักงานพิทักษ์ป่าระดับ3บอกว่าคุณสังวรหมื่นชำนาญเนี่ยเป็นคนมาแจ้งหัวหน้าเขตรับแจ้งจากคุณสังวรหมื่นชำนาญว่านายสักกรินทร์วิชาจารย์เป็นพนักงานราชการอายุ48ปีถูกสัตว์ป่าก็คือสิงโตไอ้แม่ค่ะเสือที่ว่า
0: เนี่ยเสือโคร่ง
1: ทำร้ายนะคะทีนี้ก็เลยประสานนายสังวรแจ้งว่าได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งต้องไปดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนที่โรงเรียนบ้านน้ำพุร่วมกับผู้ที่ถูกเสือทำร้ายนะคะว่ามีนัดหมายออกเดินทางกันช่วงเช้ามืดของวันนี้แต่ปรากฏว่าคุณสุกรินทร์ที่เสียชีวิตเนี่ยย
0: ัง
1: ไม่มาก็เลยขอให้คุณสังวรเนี่ยไปช่วยตามหน่อยเพราะว่าคุณสุกรินทร์เนี่ยพักอยู่บริเวณศาลา ห่างจากป้อมยามประมาณ200เมตรป้อมยามแล้วก็ศาลาที่เสือมาลากไปใช้คำนี้นะคะห่างกันแค่200เมตรค่ะปรากฏว่านายสังวรพอมีคนมาแจ้งว่าเนี่ยนัดแล้วเนี่ยจะไปทำค่ายเด็กยังไม่มาเลยนายสังวรก็เลยไปตามนายสักกรินพอถึงจุดเกิดเหตุก็ไม่พบเพียงโทรศัพท์และของใช้ส่วนตัววางไว้บริเวณที่นอนก็เดินตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบมุ้งที่ใช้กลางนอนกับชิ้นส่วนใช้คำว่าเป็นอวัยวะนะคะแล้วก็เป็นรอยลากไปก็เลยออกค้นหาแล้วก็พบว่าไปอยู่ที่ห้วยที่ว่าเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุ200เมตรค่ะพี่ไพศาลห่างจากป้อม200เมตรแล้วลากไปจากจุดเกิดเหตุ200เมตรแล้วก็พบรอยตีนเสือโคร่งซึ่งเป็นรอยใหม่ๆเพราะว่าไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปดูตั้งแต่เช้าก็พบนะคะก็เหตุการณ์เนี่ยนักวิจัยเสือโคร่งสถานีสัตว์ป่าเขานางรำก็คือที่ห้วยขาแข้งอ่ะได้ติดเครื่องหมายเสือในพื้นที่ไว้หลายตัวแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นตัวไหนแล้วที่ตอนนี้เขาสั่งปิดห้วยขาแข้งเรียบร้อยแล้วก็เพราะว่ากลัวว่าพฤติกรรมแบบนี้มันจะเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าในรอบ28ปีนี่เป็นครั้งที่2ครั้งก่อนหน้านี้คือปี2541ค่ะพี่ไพศาลที่คุณอัตพลเจริญพรรษาบอกอ่ะ
0: ครับคือเพจของทีมศึกษาพฤติกรรมและการวิจัยระบบนิเวศเสือโคร่งในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าสภาพพื้นที่หลังเกิดเหตุเนี่ยพบขนเสือหลุดร่วงที่พื้นที่นั่งและมีร่องรอยที่บ่งชี้ว่าเสือหิ้วมนุษย์ออกไปโดยการข้ามราวรั้วอย่างง่ายดายไม่ได้เดินไปตามช่องทางที่ราวเว้นไว้และไม่มีรอยเลือดหรือหยดเลือดในบริเวณที่นอนห่างจากตัวอาคารราว15เมตรพบมุ้งเขียวที่เปื้อนเลือดกองอยู่ระหว่างทางที่พบรอยเสือโคร่งเดินไม่พบหยดเลือดหรือรอยเลือดกระทั่งปลายทางจึงพบผู้เสียชีวิตที่มีร่องรอยถูกกัดกินแต่รอยเลือดแห้งแล้วพฤติกรรมเสือโคร่งเนี่ยตอบสนองต่อมนุษย์จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมเสือโคร่งพบว่าเสือโคร่งหลบเลี่ยงมนุษย์ที่มีความเคลื่อนไหวเช่นหากเสือพบมนุษย์นั่งอยู่จะขยับหลบหนีทันทีที่มนุษย์ลุกขึ้นยืนหรือขยับตัวดังนั้นการที่เสือโคร่งคาบมนุษย์ออกจากที่นอนอย่างง่ายดายและไม่ปรากฏร่องรอยการดิ้นรนต่อสู้จึงเป็นเหตุการณ์ที่ชวนสงสัยยิ่งหรือว่าหลับลึกเกินกว่าจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากกรงเล็บและขมเขี้ยวท้ายที่สุดคงต้องรอผลชันสูตรจากแพทย์ก่อนที่จะสรุปและวางแผนป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะฮะโดยเขาสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเสือโคร่งที่จ้องล่ามนุษย์เป็นอาหารแน่นอนเนี่ยอันนี้เอกของผู้ที่เขาทำงานศึกษาวิจัยพฤติกรรมของเสือโคร่งที่ห้วยขาแข้งอยู่นะ
1: สรุปได้ว่ายังไงคะสรุปว่ายังไงคะ
0: เขาก็บอกเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่มัน
1: ปกติแล้วเสือต้องหนีคนไม่ใช่ว่าจะพุ่งมากินคนอะไรอย่างนั้น
0: คือมันอาจจะมาอยู่ใกล้คนเมื่อคนต้องนิ่งไม่ขยับตัวนะเพราะทันทีที่ขยับตัวเนี่ยมันจะกระโดดหนีเลย
1: เขาหลับอยู่อ่ะดูแล้ว
0: ผมก็อย่างเงี้ยก็เคยบอกอะไรนี้ไงว่าคงจะหลับสนิทมากแล้วก็ที่สำคัญคือพอมันกัดเนี่ยมันน่าเขาน่าจะเจ็บปวดแล้วเขาร้องเนี่ยจนมากเสือมันจะตกใจแล้วต้องหนีแต่นี่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้เขาก็เลยรู้สึกว่ามันก็แปลกมีอะไรที่แปลกอยู่แต่ว่าก็ต้องรอผลการชันสูตรครับ
1: ถ้าอย่างนี้นะคะสมมติว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นลานกลางเต็นท์แล้วมีคนกลางเต็นท์เยอะแต่ตอนนี้มันไม่มีเพราะมันหน้าฝนไงพี่ไพศาลเขาไม่นิยมไปกลางเต็นท์หน้าฝนกันถ้าคนเยอะๆก็คงไม่เข้ามา
0: ที่มา
1: ก็คงเป็นเพราะว่านอนอยู่คนเดียวอะค่ะ
0: แล้วบางทีเนี่ยผมก็คิดว่าเขาอาจจะต้องไปศึกษาเรื่องสภาพของอาหารในภายในพื้นที่
1: ที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหม
0: เพราะบางทีเนี่ยมันไม่มีสัตว์ที่จะให้ล่าได้พอเพียงอย่างเงี้ยนะ ันก็เลยอาจจะทำให้พฤติกรรมอะไรต่างๆในการหาอาหารมันก็เลยต้องเบี่ยงเบนไปจากสภาพปกติที่เคยทำคือหันมาล่ามนุษย์หรืออะไรมาทำร้ายมนุษย์อย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเสื่อมมันจะหลีกเลี่ยงอยู่ละแต่ว่าอาจจะมีเหตุปัจจัยอะไรที่มันบีบบังคับให้มันต้องกระทำหรือเปล่านี่ก็เป็นต้องเป็นผลของการที่จะต้องไปศึกษาดูนะ
1: ค่ะก็หลังเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยคุณอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะบอกว่าไม่เกิดขึ้นมานานแล้วครั้งแรกเท่าที่จำความได้ก็คือเกิดขึ้นที่เขาใหญ่13 มกราคม 2541ค่ะเกิดขึ้นตอนเย็นก็คือลูกจ้างอุทยานแห่งชาติคนหนึ่งถูกเสือโคร่งเพศเมียอายุ10ปีขย่ำที่แขนขวาขณะซักผ้าอยู่หลังบ้านพักซักผ้าอยู่หลังบ้านพักลำตะคองแต่มีเจ้าหน้าที่อีกคนนึงเข้าไปช่วยเหลือยิงปืนขึ้นฟ้าเสือหนีไปเลยค่ะ
0: ม
1: ันหนีนะคะพี่ไพศาล
0: มันก็ตกใจ
1: ใช่ค่ะคุณอรรถพลบอกว่าผมแปลกใจมากที่เกิดขึ้นแบบนี้โดยธรรมชาติแล้วเสือจะไม่กล้าเข้าใกล้คนแต่อาจจะทำเข้ามาทำร้ายและลากสัตว์เลี้ยงไปกินบ้างสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของเราเป็นเป้านิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่มีลักษณะจะต่อสู้ซึ่งเสือคิดว่าเป็นเป้าที่อ่อนแอกว่าและคาดว่ามันคงจะซุ่มดูอยู่นานพอสมควรก่อนที่จะออกมาโจมตีด้วยค่ะนักข่าวก็ถามเก่งนักข่าวใช้คำนี้ค่ะไอ้อย่างนี้มันเสือหิวหรือเปล่าคะท่านคุณอรรถพลบอกไม่น่าใช่เพราะในป่าห้วยขาแข้งมีเหยื่อค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดและกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าในพื้นที่ว่าก่อนและขณะเกิดเหตุนั้นเป็นอย่างไรสั่งการแล้วว่าให้ปิดการทำงานของปิดป่าค่ะห้วยขาแข้งตอนนี้ประกาศปิดแล้วเพื่อจะหาตัวเสือที่ก่อเหตุก่อนที่จำเป็นต้องหาก็เพราะว่าไม่อยากให้เป็นพฤติกรรมเคยชินหากปล่อยไปอาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกและจะทำร้ายประชาชนด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังทำงานร่วมกับบรรดานักวิจัยอะค่ะไล่ตรวจสอบกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าทุกตัวเพื่อหาตัวเสือโคร่งตัวก่อเหตุกิจกรรมอื่นๆขอให้งดไปก่อนจนกว่าจะจับเสือตัวนี้ได้จับได้ก็จะมาทำอะไรฮะยิงให้มันสลบและเอามาขังไว
0: ้โดยมันต้องมาศึกษาดูพฤติกรรมต้องจับประมาณศึกษาดูพฤติกรรมว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไง
1: ค่ะส่วนกล้องในป่านี่มันเป็นนวัตกรรมที่เจ๋งมากเลย
0: คือต้องเอาเขาออกมาเพราะว่าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วถ้ายังปล่อยเขาอยู่โดยเสรีไปมันก็อาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยได
1: ้
0: เพราะมันมีประสบการณ์แล้วไงว่าถ้าเห็นคนนอนเงียบๆเนี่ยมันสามารถเข้ามาโจมตีแล้วก็กลายเป็นเหยื่อก็ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่มันอาจจะทำซ้ำได้เพราะต้องหาทางจับแล้วก็เอามาแยกขังดูพฤติกรรมอะไรไป
1: ไม่น่าเรียนเห็นพวกที่เข้าไปเย้ยเย้ยเย้ยขับคาราวานเข้าไปจนถึงกลางป่าขับโฟร์วิวพี่ไพศาลเห็นใช่ไหมคะที่เขาออกมาประนามกันว่าอย่าทำพฤติกรรมเนี้ยค่ะขับกันไปจนออฟโรดไปจนถึงกลางป่าแล้วก็ตั้งแคมป์อะไรกันพวกนี้ไม่เห็นโดนเสือกัดเลย
0: ก่อนสัตว์มันหนีก็เจอกันหมดมันได้ยิน
1: เสียง
0: ตกใจ
1: เข้าใจแล้วค่ะแต่พออยู่เงียบๆ มันจะมา
0: เออแล้วมีบางคนเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าสัตว์เนี่ยมันจมูกมันจะจำแนกสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ที่อยู่ใกล้มันนะอย่างเช่นมันอยู่ใกล้ช้างอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นมีอะไรที่มันรู้ได้ว่าอันนี้เป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่ามันอะไรเงี้ยนะคราวนี้มนุษย์เนี่ยเรารับประทานทั้งวัวทั้งหมูทั้งสัตว์ใหญ่เงี้ยไอ้กลิ่นอะไรของมนุษย์เนี่ยมันกลิ่นที่สัตว์ป่ากลัวนะ
1: เหม็น
0: เพราะว่าไม่ใช่มันจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นสัตว์โลกที่เหี้ยมโหดมากกินแต่สัตว์ใหญ่ใหญ่เลยใหญ่หมด
1: ก็ดิฉันเคยคุยกับคนผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียคนหนึ่งก็แล้วกันเวลาที่เราบอกว่าเราได้กลิ่นเขามันจะมีกลิ่นเครื่องเทศมีกลิ่นตัวเฉพาะของเขาใช่ไหมคะเขาบอกเราเนี่ยเหม็นกว่าอีกเพราะเรากินสารพัดสัตว์เขาเป็นมังสวิรัตนะคะเขากินนมกินเนยกินเครื่องเทศแต่เขาไม่กินสัตว์ ผมไม่คิดเลยว่าเราเนี่ยเหม็นกว่าเขาอีก
0: เขาได้โปรตีนจากน้ำนมอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็กินพืชเท่านั้นเลยไอเราที่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บริโภคหมดเหม็นกว่าค่ะไม่ถามเขาบ้างว่าเหม็นเราหรือเปล่า
0: เขาว่าเหม็นมนุษย์ด้วยกันอาจจะจำแนกไม่ได้แต่พวกสัตว์ป่าพวกอะไรเนี่ยมันทีมจำแนกกลิ่นได
1: ้ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องน่าตกใจอ่ะถ้าสัตว์ดุร้ายขนาดนี้กล้าที่จะทำร้ายมนุษย์ได้นะก็โดยปกติแล้วมันหนีไม่กล้าหรอกกับมนุษย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับ
1: ที่บอกว่ามาจ้องมากบดานคอยจ้องนี่ยิ่งน่ากลัวสมมติว่าจ้องจนหลับสนิทแล้วเข้ามาแล้วบอกอาหารก็มีเยอะอาหารมีเยอะจริงๆค่ะพี่ไพศาลงงๆเหมือนกันไม่เป็นไรให้เขาผู้ชำนาญเขาว่ากันไป
0: ครับก็คงจะต้องปิดแล้วก็คงจะเข้าไปเที่ยวไม่ได้พักใหญ่ละครับ
1: จนกว่าจะจับตัวนี้ได้
0: ฮะใช่เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: 0601-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: นาฬิกา 21 นาทีนะครับคุณอาครับ
6: ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งเรียนได้ข้อมูลจากบทความในของมูลนิธิสืบนะคะเสถียรเนี่ยนะคะอาจจะเป็นข้อมูล4ปีที่แล้วเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยมีเสือโคร่งเสือโคร่งที่อยู่ในเนี้ยอยู่ในป่าเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นพันอินโดจีนค่ะพี่ไพศาลแล้วก็ห้วยขาแข้งอ่ะเป็นแหล่งพันธุกรรมเสือโคร่งสายพันธุ์อินโดจีนแห่งสุดท้ายของโลกแล้วก็มีอยู่เฉพาะห้วยขาแข้งเนี่ย140-180ตัวเรียกว่าเกินครึ่งหนึ่งของเสือโคร่งที่มีอยู่ในป่าธรรมชาติของประเทศไทยอยู่ในห้วยขาแข้งค่ะ
5: มีก็ปีเป็นร้อยตัว
6: มีเป็นร้อยตัวและเขาทำงานได้ดีมากเลยนะคะเขาเนี่ยมีปอกคอถ้าพวกนักวิจัยเขาเรียกว่าสร้อยเขารู้แต่ละตัวรู้จักหมดเลยค่ะมีชื่อด้วยอย่างปี65เนี่ยเขาไปถ่ายรูปลูกเสือโคร่งน่ารักมากเล่นอยู่กลางเกาะกลางน้ำที่ห้วยขาแข้งได้เป็นลูกน้อยของเสือโคร่งที่ชื่อว่าอภิญญาแม่เสือโคร่งชื่ออภิญญา
5: แสดงว่าเจ้าหน้าที่เขายิงยาสลบแล้วก็เอามาจับตรวจร่างกายสวมสร้อยสวมอะไรกันครบหมดละ
6: สวมหมดเลยอภิญญาเนี่ยนะคะตอนที่ท้องอ่ะเขาก็ลุ้นกันเขาก็อยากอภิญญาคลอดลูกปลอดภัยอ่ะนะคะปรากฏว่ามีปลอกคอส่งสัญญาณดาวเทียมเฝ้าติดตามชีวิตศึกษาเรื่องราวความเป็นอยู่ของหล่อนตลอดเวลาที่ท้องค่ะพี่ไพศาลตั้งแต่วันท้องย้วยจนวันท้องยุบเห็นหมดเลยเช่นเดียวกับเสือโคร่งอีกหลายตัวในป่าห้วยขาแข้งที่ต่างสวมปลอกคอหรือที่เรียกว่าสร้อยตามสำนวนของนักวิจัยเพราะฉะนั้นนักวิจัยเสือโคร่งในห้วยขาแข้งเนี่ยทะลุปูโป่งหมดเลยค่ะรู้ข้อมูลเยอะที่สุดเลยตั้งชื่อเสือได้ด้วยคลอดลูกท้องจนคลอดอะไรเป็นยังไงรู้หมดเลย
5: ตัวที่คาดว่าจะทำร้ายนี่เข้าใจว่ายังไม่ได้จับมาตรวจใช่ไหมยังไม่มีไอ้กล้องที่คอ
6: แล้วก็รู้ด้วยนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนบางตัวเนี่ยหลุดออกไปจากป่าห้วยขาแข้งก็ยังรู้เลยค่ะเพราะไอ้ความที่มันมีปอกคอกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้น
5: มันก็จะ
6: ไม่เกินความสามารถ
5: มันมี GPS
6: ไงไม่เกินความสามารถของนักวิจัยเหล่านี้ค่ะที่จะรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนฮะ
5: ใช่จะมีไปอยู่ตรงส่วนไหนของป่าแล้วอะไรเงี้ยก็จะมี GPS ตามได
6: ้มีแบบหลุดออกไปจากป่าไปไหนสักพักจะกลับเข้ามารู้ด้วยเขาขนาดนั้นกันเลย
5: ครับ
6: ค่ะ
5: วันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับการประชุมบอร์ดกสทชก็ล่มนะฮะโดยมีรายงานข่าวว่าตั้งแต่เวลาราว 9:30 นวันนี้เนี่ยบอร์ดกสทชได้เข้าห้องประชุมเพื่อเปิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทชหลังคณะกรรมการสรรหากสทชมีมติให้มีคุณสมบัติต้องห้ามถือว่าสละสิทธิการเป็นกสทชแต่ต้นโดยคณะกรรมการได้เปิดอภิปรายโต้แย้งกันอย่างเผ็ดร้อนฝั่งนายแพทย์สรณะประธานกสทชยืนยันนับองค์ประชุมเนื่องจากกสทช7คนปรากฏตัวอยู่ที่ประชุมทั้งหมดนะ ก็ปรากฏว่ารองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิไกรพงศ์กสทช.ด้านโทรคมนาคมเดินออกจากห้องประชุมทันทีขณะที่ฝั่งกสทช.3รายได้แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิลงรองรามสูตรรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทสุพัชลาไสและพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญยืนยันไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับนายแพทย์สรณะได้และได้กดดันให้นายแพทย์สรณะออกจากที่ประชุ
6: ม
5: ด้วยกรรมการกสทช.ยังคงมีความต้องการประชุมจึงได้มาปรากฏตัวเพื่อยืนยันเจตนาจากนั้นกรรมการกสทช4คนก็ต้องเดินออกจากห้องประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบไม่สามารถดำเนินการต่อได้โดยการเดินออกจากห้องประชุมครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการขอลาประชุมนะอันนี้คือ walk out ของแท้ดร.พิรงรองบอกว่าเป็นการขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วมประชุมกับผู้ที่ไม่ได้มีสถานะเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งได้ทำบันทึกชี้แจงต่อสำนักงานเรียบร้อยขณะที่กรรมการกสทช.เดินจากห้องประชุมเนี่ยนายไตรรัตน์วิริยะศิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ก็ได้แจ้งตามสายว่าสำนักงานอาจขอใช้อำนาจดำเนินการประชุมก่อนและเนื่องจากมีหลายวาระสำคัญที่มีการกำหนดระยะเวลาอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเอกชนจึงต้องป้องกันผู้ประกอบการฟ้องร้องขออนุญาตจากการประชุมต่อเนื่องตามกำหนดเดิมที่วางไว้5611และ13 19 20สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้ยังจะมีประชุมได้อีก1วันประชุมพรุ่งนี้ไม่สำเร็จก็จะไป11และ13ไม่สำเร็จอีกก็จะไป19 20
6: คุณและทุกครั้งที่เข้าประชุมนี่มีไม่มีเบี้ยเลี้ยงเพิ่มใช่ไหมคะเพราะว่ารับเงินเดือนกันไปแล้วหรือว่าประชุมล่มไม่ประชุมล่มก็ได้ค่าเบี้ย
5: อันนี้ผมไม่ทราบจริงระเบียบเป็นยังไง
6: นะเพราะว่าอันนี้เป็นพนักงานประจำนะไม่ใช่เป็นพวกบอร์ดบริษัทอะไรอย่างนั้นไม่น่าจะต้องมีค่าเบี้ยเลี้ยงอะไรละเอาไปเป็นไรนัดประชุมทุกวันเลยก็ได
5: ้ก็เนี่ยก็จะเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสำหรับรอบนี้นะแล้วก็ขยับต่อไปก็คือ11 13แล้วก็19 20เฉพาะเดือนสิงหาคมนะ
6: หมอสรณะบอกว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายจนกว่าจะมีข้อยุติทางกฎหมายจะเป็นทางอื่นพร้อมขอความร่วมมือกรรมการทุกคนกลับเข้ามาประชุมเนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนจำนวนมากที่รอการพิจารณาคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องยังไม่ถึงเป็นที่สิ้นสุดและศาลได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาโดยข้อยุติอาจเกิดขึ้นจากคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นต่อไป
5: ก็ว่ากันไป
6: ที่ในศาลนะถ้าจะเร็วได้เนี่ยก็คือต้องขอความกรุณาให้ศาลปกครองช่วยตัดสินเร็วๆรัดคิวได้ไหมคะ
5: ก็ไม่คงเป็นอะไรนะเป็นวิจารณญาณของท่านอยู่แล้วล่ะเราหรือประชาชนหรือใครจะไปขออะไรต่างๆก็คงแสดงท่าทีอะไรได้แต่ว่าส่วนว่าท่านจะเร็วหรือช้าอะไรก็อยู่ในวิจารณญาณและกระบวนการท่านนะก็คงไปก้าวล่วงอะไรท่านไม่ได้หรอกเพราะท่านก็บอกว่าท่านก็ทำงานท่านอยู่ดีๆจู่ๆเอาเรื่องมาให้ท่านนะไม่ว่าท่านไปวิ่งไปบอกว่าโอ้ปัญหาอย่างนี้เราเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปแก้ให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
6: แต่ในฐานะประชาชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยการทำงานทางลับแบบนี้มัน
5: คือประเทศ
6: มันล่าช้ามันทำให้เกิดความเสียหาย
5: ประเทศไทยบางทีมันก็เจออะไรกันแบบอย่างนี้นะคือมันถูกออกแบบมาแบบไม่มีทางลงให้พูดง่ายๆนะก็ต้องพยายามที่จะดูว่ามันจะหาทางจบทางลงยังไงพอทำมาก็มันก็จะไม่มีการยอมรับก็จะมีการอุทธรณ์ต่อสู้ซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะจัดการให้ยุติได้ในเวลาที่เหมาะควรส่วนใหญ่แล้วมันก็จะยืดเยื้อมันก็จะคลาคสันไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผลเสียหายต่อ
6: การบริหาร
5: ต่อเรื่องการบริหารจัดการต่างๆก็อันนี้มันก็กระทบแน่นอนล่ะแต่ว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็คุณหมอสรณะกับคุณไตรรัตน์ก็เอาเรื่องของวาระการประชุมความเดือดร้อนความเร่งด่วนเอามาเป็นตัวประกันหรือเปล่าอันนี้ก็มีคนก็ตั้งคำถามนะทั้งสองท่านก็ชี้แจงไง
6: ถ้าดิฉันเป็นเขาดิฉันก็จะทำอย่างนั้นนะคะ
5: เขาแต่ว่าเขา
6: แต่ให้มันดูแบบเฮ้ยมันเสียหายแล้วคุณไม่มาประชุมกันนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ย
5: เขาต้องเขาก็ให้สัมภาษณ์อย่างนั้นน่ะ
6: ถ้าที่เป็นเขาเองก็จะทำแบบนี้ค่ะ
5: จนกระทั่งเขาก็มีการบอกเอา
6: แต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาทำหรือเปล่า
5: เขาก็ชี้แจงเลยก็ชี้แจงบอกว่าเขาอย่ามากล่าวหาว่าเขาเอาเรื่องวาระการประชุมมาเป็นตัวประกันนะ
6: อ๋อโอเคโอเคอ๋อเขาไม่เหมือนดิฉันถ้าเป็นดิฉันจะทำ
5: ของเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำโอเค
6: พักกันก่อนไหมคะ
5: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
6: ค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: แปดนาฬิกา33นาทีครับคุณต่อครับคุณอันครับ
6: โอ้แต่ก็ได้เห็นใจมากเลยนะคะว่าแต่ละวาระที่เอามาประชุมเนี่ยเป็นเรื่องแบบที่เดินหน้าไม่ได้แล้วมันก็สร้างความเสียหายจริงๆมีการขออนุมัติหมายเลขโทรศัพท์4ตัวให้กับหน่วยงานธุรกิจอย่างเงี้ยก็คงจะมีหลายบริษัทที่รออยู่ขอหมายเลข4ตัวจะได้ติดต่อง่ายๆ8888 1981อะไรก็ว่ากันไปเวลาที่เขาติดต่อบริษัทนี่ก็เข้าไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องการขอขยายการใช้งานดาวเทียมไทยคม4อย่างเงี้ยที่หมดอายุทางวิศวกรรมแล้วถ้าไม่รีบอนุมัติเดือนกันยายนปีนี้มันก็จะสะดุดต้องรีบอนุมัติให้เขาค่ะไม่งั้นเขาจะใช้งานยังไงดาวเทียมไทยคม4นี่เรื่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยนะคะ
5: คร
6: ับ แล้วก็ยังมีการพิจารณาเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งทางกสทช.ได้ขออภัยผู้ขอทุนทุกรายและอาจจะต้องแจ้งว่าเมื่อสำนักงานกสทช.มีความพร้อมจะให้เข้ามาชี้แจงและพิจารณาทุนให้เดือดร้อนหมดเลยไทยคม4ก็เดือดร้อนบริษัทต่างๆที่ขอหมายเลขโทรศัพท์4ตัวก็เดือดร้อนพวกที่จะรอรับเงินสนับสนุนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงโอ้ยไม่ได้เงินนี่มันเสียหายนะพี่ไพศาล
5: ไอทีวีดิจิตอลก็รออยู่แผน
6: แต่ยังไม่เข้าวันนี้ค่ะนี่คือตัวอย่าง
5: ก็เนี่ยอยู่ในเรื่องที่รออยู่รอให้บอร์ดเคาะแนวทางที่จะทำยังไงในการอนุญาตให้ดำเนินการงวดต่อไป
6: ทั้งหมดเหลืออยู่98เรื่องนะคะที่จะต้องเข้าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีกำหนดเวลาว่าไม่ทำให้เสร็จตอนนี้มันจะเสียหายอย่างนี้อย่างเช่นไทยดาวเทียมไทยคม4เนี่ยมีอยู่33เรื่อง หากไม่สามารถประชุมได้อีกอาจกระทบต่อการดูแลกิจการโทรคมนาคมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในหลายส่วนถ้าตื่นเช้ามาคุณหมอสรณะตัดสินใจว่าไม่ไปประชุมสักคนหนึ่งเนี่ยทุกเรื่องเดินหน้าได้ไหมคะ
5: มันจะเกิดอย่างนั้นได้เหรอ
6: แล้วมันจะเสียหายอะไรบ้างสำหรับตัวคุณหมอสรณะสมมติว่าคุณหมอสรณะก็รอให้ศาลปกครองว่าไปถ้าชนะแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยกับถูกลูกถูกกังไปทำงานมาทุกวันแล้วเขาก็ไม่ยอมมาสังฆกรรมด้วยงานการเสียหายหมดเนี่ยสมมติว่าคุณหมอยอมรับไปก่อนแล้วรอคำตัดสินของศาลเนี่ยในส่วนตัวจะมีอะไรเสียหายคะพี่ไพศาล
5: คนจะยกย่องชื่นชมคุณหมอมากว่าเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็แม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วจะได้รับคำยืนยันจากศาลปกครองกลางให้ความเป็นธรรมแล้วก็ตามนะแต่ว่าในช่วงก่อนที่จะมีการพิสูจน์ที่ชัดเจนเนี่ยคุณหมอก็ได้เสียสละไปแล้วผมว่าคนจะยกย่องนะ
6: แล้วที่ฉันก็คิดว่าจะได้ใจของบรรดาพวกพี่น้องที่เป็นแพทย์กลับมาด้วยค่ะเพราะที่ฉันฟังดูพวกพี่น้องที่เป็นแพทย์เนี่ย
5: ว่าไม่ได้ยึดติด
6: เขาก็รู้สึกโอ้โหสุดๆอยู่เหมือนกันนะคะ
5: กับ
6: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
5: ครับ
6: แล้วก็เงินเดือนสมมติว่าเงินเดือนในช่วงที่หยุดเนี่ยเรียกก็ยังมีความสงสัยอยู่นะคะที่ในศาลว่าได้เงินเดือนหรือเปล่าหรือเขาคิดว่าเงินเดือนยังจ่ายอยู่ก็เลยยังต้องมาทำงานหรือสมมติว่าเงินเดือนยังจ่ายอยู
5: ่
6: ก็มาทำงานแต่ทำหนังสือว่าเนื่องจากมันมีข้อขัดแย้งนี้ก็ขออนุญาตไม่เข้าประชุมสักคนนึงให้คนที่มีอยู่ทั้งหมดเดินหน้าไปอันนี้ก็ได้มั้งคะถ้าสมมติจะคิดว่ารับเงินเดือนอยู่แล้วไม่มาทำงานมันจะเสียหายก็มาแต่ว่าไม่เข้าประชุมด้วยเหตุผลอะไรก็ว่าไปเพราะเวลาเข้าประชุมยังให้เหตุผลได้เลยถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าประชุมก็น่าจะมีเหตุผลที่คนอื่นฟังได้
5: ก็เนี่ยก็คือแต่ก็ไม่ยอมรับว่าไอ้อำนาจของคณะกรรมการสรรหาจะมีในการที่จะไปทำให้ตัวเองของเขาหลุดจากตำแหน่งมันก็อยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าถึงเชื่อมั่นอะไรยังไงเขามีมติมาแล้วก็ต้องใช้ช่องทางของการไปยื่นอุทธรณ์ไปยื่นร้องขอความเป็นธรรมจากทางศาลปกครองดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับแล้วอยู่เฉยๆก็คือไม่ยอมรับแต่ว่าก็ต้องไปหาหนทางสู้อยู
6: ่ก็ไปยื่นในระหว่างยื่นก็โอเคถ้าคิดว่าเขายังจ่ายเงินเดือนอยู่ก็มาทำงานแต่ไม่ต้องเข้าประชุมเพื่อทุกอย่างมันเดินหน้า
5: ก็คงจะอาจจะคิดอย่างนั้นมองตีความตีประเด็นไว้อย่างนั้น
6: คุณเด็กโซนาต้าเนี่ยคงจะตั้งคำถามจริงๆเขาเขียนมาแบบนึงแต่ที่ฉันเขียนใหม่ที่ฉันอ่านใหม่ก็แล้วกันว่าจะมีใครสักคนไหมที่สั่งหมอสรณะว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วหรือไม่ต้องเข้าประชุมได้อะรัฐบาลสั่งไม่ได้หรอ
5: ผมคงไม่ตอนนายกก็บอกว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย
6: ต้องคนที่มีอิทธิพลส่วนตัวแหละ
5: มันก็หมดยุคนั้นไปแล้วมันก็หมดยุคตรงนั้นไปแล้วคือถ้า
6: อะไรเงี้ยเหรอคะ
5: ถ้ายังอยู่ผมก็ไม่ทราบได้แต่ผมคิดว่าถ้าอยู่ในยุคบางยุคเนี่ยคงไม่ต้องให้ถึงทางเนี้ยคงไม่ต้องให้ถึงทางกรรมการสภาต้องมานั่งเลยก็อาจจะพูดคุยกันแล้วก็โอเคละโอเคตัดจบไปเลยสั่งการว่าให้ลาออกหรือทำอะไรไปนะ
6: ถ้าดีแล้วเนี่ยตอบนะต้องให้ที่บ้านสั่งพอแล้วเองต้องให้ที่บ้าน
5: แต่ว่ามันก็ถ้าเราพูดกันตรงๆนะดูทั้งหมดแล้วเนี่ยดูตัณหาทั้งหมดที่ตั้งแต่กสทช.ชุดนี้แล้วก็มีคุณหมอสรณะ
6: แล้วก็เลขาด้วย
5: เป็นประธานเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่ามันมีเรื่องตั้งแต่การแต่งตั้งเลขาใช่ไหมอุตตรรัตน์เนี่ยก็คราคาซังอยู่เนี่ยอุตตรรัตน์ก็ไม่ได้เป็นเลขาเต็มๆสักทีก็ต้องรักษาการไปแล้วผมก็คิดว่าอ้าวยิ่งถ้าหมอสรณะไม่อยู่อย่างเงี้ยคนที่หนาวที่สุดเลยคือ รักษาการเลขานะเป็นรองเลขาอยู่ผมเผลอจะไม่ได้รักษาการนะผมบอกได้เลยถ้าตกลงว่าหมอสรณะไม่อยู่เนี่ย
6: แล้วดูองค์กรนี้เงินเยอะๆเป็นแสนๆล้านแต่เขาไม่ได้ทุกร้อนเลยนะเขาไปสร้างที่ทิ้งกว้างไว้อาคารเขาเป็นพันล้าน
5: แล้วก็เป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ไม่แพ้วาระต่าง
6: ๆไม่ทำอะไรเลย ไม่เดือดร้อนเอาเงินไปทิ้งกันไว้ 2,000 ล้านแล้วเขาก็มีเงินสำหรับหลักสูตรคอนเนคชั่นของเขาด้วยนะคะพี่ไพศาลแบบไปเที่ยวต่างประเทศมาอบรมฟรีทุกอย่างอย่างเราเนี่ยยังประกาศเชิญชวนให้คนเข้ามาสมัครแล้วก็จ่ายเงิน 50,000-60,000 มาเรียนของเขากสทช.นี่มีทุนอบรมฟรีและพาดูงานยุโรป10วันอย่างรู้อะพี่ไพศาลคิดดูรวยขนาด
5: ส่วนใหญ่ใครไปเรียนสื่อเหรอ
6: สื่ออายุไม่เกิน55บิ๊กบอกบิ๊กใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเป็นหลักสูตรคอนเนคชั่น100กว่าคน
5: อายุเกินไปแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะแก่แล้ว
6: ไม่ได้
5: ใช้ประโยชน์ไม่ได
6: ้รุ่น100กว่าคนกำลังมีรุ่นที่3
5: ครับ
6: รวยจริงหน่วยงานนี้รวยจริงเข้าใจแล้วพี่ไพศาลเคยทราบไหมคะว่า data center เนี่ยบางทีมีการขออนุญาตผ่านทางกสทช.ได้ด้วยอ่ะค่ะ
5: ผมไม่ทราบอ่ะ
6: ตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีการจัดการปัญหา data center โดยการจะมี single เขาเรียกว่าอะไร
5: single command
6: เป็น one stop service ก็แล้วกันจะมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
5: ก็คืออนุญาตจากหน่วยงานนี้หน่วยงานเดียว
6: จะมีกรรมการชุดเดียวในการตัดสินใจที่จะทำ data center แล้วก็มีการเคาะนะคะรัฐบาลยังงัดระเบียบสำนักนายกคุม data center โดยที่จะจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อรวมศูนย์การอนุมัติและกำกับดูแลไว้จุดเดียวระเบียบใหม่จะแบ่งผู้ประกอบการ data center เป็น3กลุ่มกลุ่มที่ดำเนินการแล้วกลุ่มที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่สร้างกลุ่มที่ขออนุญาตปัญหามันคืออย่างนี้ค่ะพี่ไพศาล data center ทุกวันนี้เวลาที่จะทำเนี่ยไม่มีการขอSEA นะคะไม่มีการขออนุญาตผ่านการที่จะต้องสำรวจว่ามีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่เวลาคอนโดเนี่ยจะมาสร้าง 20-30 ชั้นหลังห้องแถวแถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยแถวนั้นน่ะทุกห้องแถวทุกอะไรต่อมีอะไรขึ้นคอนโดกันแบบ 20-30 ชั้นคนแถวนั้นเนี่ยนะคะต้องมาทำสำรวจความคิดเห็นนะคะว่าอนุมัติอนุญาตหรือเปล่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแถวนั้นแต่เวลา data center เกิดขึ้นที่ RCA ใหญ่บิ๊กบึ้มเลยสองหลังหันหน้าชนกันเนี่ยพี่พิสารคะนั่นไม่มีการทำสำรวจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะไม่มีการทำ SEA ค่ะเพราะว่าตีความว่า data center เป็นเพียงโกดังสินค้านี่คือจุดที่หละหลวมที่สุดของกฎหมายคุณอยู่คอนโดแถวนั้นเนี่ยตึกสูง 20-30 ชั้นเนี่ยเคยรู้ไหมว่าเวลา data center มาตั้งแล้วอ่ะมันทำงาน24ชั่วโมงม
5: ัน
6: มีเสียงม
5: ัน
6: มีความร้อนขนาดไหนคุณเคยเปิดประตูชั้น20และรับลมได
5: ้อ่
6: ะ
5: เอ๊ะอยู่ตรง RCA เลย
6: RCA เลย
5: ตรงไหนของ RCA
6: ร้านคุณจิรพันธ์นั่นร้านอะไรนะ
5: ใกล้อะไรนะ
6: ร้านเหล้าตรงนั้นมันชื่อร้านอะไรนะคะแถบนั้นทั้งหมด
5: โอเล้ง
6: นั่นแหละค่ะตรงนั้นเวิร์กนั้นทั้งหมดเลย
5: แต่เดิมมันเคยเป็น
6: เขาลื้อตรงนั้นทั้งหมดเลยค่ะ
5: อ๋อโอเค
6: เขาลื้อตรงนั้นทั้งหมดเลย
5: มันเคยเป็นนั่นนะฮะบริษัทประกันอะไรอยู่เห็นว่าบัวหลวงอะไรเนี้ยเขาย้ายออกหมดใช่ไหม
6: ตรงนั้นนะคะเวิร์กนั้นทั้งหมดเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีก
5: เพราะว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยมันคือการรถไฟใช่ไหม
6: อาชีพของการรถไฟ
5: แล้วก็ลูกชายเขาเป็นโสภณพาณิชย์อ่ะเขาประมูลได้มาตลอดนะและล่าสุดเขาก็ยังประมูลได้ต่อ
6: โรงเรียนอนุบาลก็อยู่ตรงนั้นนะโรงเรียนอนุบาลอินเตอร
5: ์ของใคร
6: ก็ของ
5: โสภณพาณิชย์เนี่ยนะก็เนี่ยเขาจะมีปูนซีเมนต์บัวหลวงบัวหลวงประกันภัยอะไรต่างๆเขาจะอยู่เขาจะมีตึกเขาอยู่แต่เข้าใจว่าถ้าคุณอ่านว่าเนี่ยแสดงว่าเขาทุบตรงนั้น ุบแล้วสร้างใหม่เพราะตอนหลังผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วผมเคยทำงาน
6: ไปก็เห็นบนถนน
5: เคยทำงานอยู่ตรงนั้นอยู่พักหนึ่งอยู่สองสามปีได
6: ้อะไรอะไนท์คลับเก่าของคุณชูวิทย์อะไรก็ไปหมดแล้วค่ะเป็น
5: ตอน
6: เป็นดาต้าเซ็นเตอร์หมดเลย
5: ผมก็อยู่ตรงข้ามเป็นออฟฟิศอยู่ตรงข้ามไอ้โอเล้งนี่นะ
6: นั่นแหละตรงโอเล้งนั่นแหละไปหมดแล้วก็ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ค่ะหนึ่งไม่มีการสำรวจไม่มีการทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกฎหมายบอกว่าไอ้นี่คือโกดังไม่ใช่โรงงานนะคะสูบทรัพยากรที่นี่เขาจำเป็นที่ต้องมาจัดการก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกระจุกอยู่กลางเมืองค่ะพี่ไพศาลอยู่รัชดาอยู่ RCA
5: มันเป็น data center ของใครอะไร
6: data center ไม่ทราบของใครค่ะใหญ่เลยล่ะแล้วก็อยู่ EEC แล้วพวกนี้ก็กลัวไม่มีน้ำใช้ไปทำสัญญาทั้งจาก East Water ทั้งจากวงอะไรนะคะที่เขาทะเลาะ กันอยู่นั่นนะคะ
5: เป็นบริษัทที่เขาทำประปา
6: แข่งที่เขาแข่งกันนั่นแหละสองบริษัทไม่พอไปทำสัญญาการประปาภูมิภาคสุดท้ายไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความต้องการน้ำเท่าไหร่กันแน่มากไปกว่านั้นค่ะพี่ไพศาลหน่วยงานที่อนุญาตให้มี data center ได้อะหน่วยงานหนึ่งมีการไปขอกับกสทช.ก็ได้ด้วยมั่วไปหมด
5: เพราะมันตีความว่ามันเป็นเรื่อง
6: การ
5: ส่วนหนึ่งของการสื่อสารของการโทรคม
6: นาคมกสทช.นี่ก็มีบทบาทเรื่อง data center ด้วย BOI ก็มีหน่วยงานเละเทะไปหมดเลยค่ะวิ่งกันขอ data center และไม่ต้องทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ท่านคุณผู้ชายที่ชอบไปอาบอบนวดเนี่ยดิฉันก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอาบอบนวดหลายๆแห่งที่ถนนรัชดาเป็น data center ไปแล้วค่ะ
5: เขาเลิกแล้วก็ใส่ข้างในไปเป็น
6: โครงสร้างมันได้เพราะตึกมันทึบๆอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดที่ได้เลยคืออะไรไหมคะระบบน้ำประปา
5: อ๋อมันใช้น้ำเยอะอยู่แล้ว
6: เพราะระบบประปาของอาบอบนวดเนี่ยใช้เยอะ
5: เขามีระบบ
6: ท่อ
5: ประปาท่อน้ำของเขาที่เขาใช้น้ำปริมาณมาก
6: เราก็ไม่เคยคิดนะ
5: มากกว่าครัวเรือนหรือว่าตึกแถวทั่วไป
6: เราก็ไม่เคยคิดว่าเกิดมาเนี่ยเราจะอยู่ทันยุคอาบอบนวดกลายเป็น data center มันสวมเราไปได้ยังไง
5: ผมเห็นได้แถวชายทะเลเนี่ยสร้างบ้านไปแล้วก็เอ๊ะทำไมปิดทึบไม่มีประตูไม่มีหน้าต่าง
6: แล้วเป็นรังนก
5: เอาไว้เลี้ยงนกหลังแอ่น
6: ไอ้นี่จากอาบอบนวดอยู่ดีๆสวมฝึกเป็น data center เลยค่ะ มันเข้ากันได้พอดี
5: มันมากันไปในแนวนี้จนได้นะเพราะว่าตอนหลังคนก็ธรรมะธรรมโมคนก็แบบรักเดียวใจเดียวกันไม่ค่อยมีใครออกไปเที่ยวก็เลยเนี่ยยกเลิก
6: ใช่เหรอคะเขาออนไลน์หมดแล้ว
5: ไปยืนอยู
6: ่ไม่ใช่สินค้าทุกอย่างออนไลน์หมดก็เรียนก็ไม่แน่ใจค่ะพี่ไพศาลช่วยวิจารณ์หน่อยว่าการที่มีหน่วยงานเดียวที่ให้ตัดสินใจเรื่องนี้มันดีหรือไม่ดีคะ
5: หน่วยงานกี่หน่วยงานก็แล้วแต่มันควรจะเป็นกติกาเดียวหลักเกณฑ์เดียวใช่ไหมฮะอย่างเช่นว่าคุณจะต้องกำหนดว่าเขาไอ้เรื่องค่าไฟจะมีมาตรการเรื่องค่าไฟราคาเป็นยังไงแล้วการใช้ปริมาณการใช้ไฟไอ้เรื่อง EHIA ที่คุณต้องทำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูให้ละเอียดเรื่องน้ำที่คุณต้องใช้คืออย่างเงี้ยมันต้องมีหลักเกณฑ์กติกาที่รัดกุมนะครับ
6: และตรงไปตรงมา
5: เพราะมันเป็นธุรกิจมันเป็นการลงทุนที่มันมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไอ้เรื่องของความต้องการใช้ไฟความต้องการใช้น้ำสูงการจ้างงานต่ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ประกอบกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องออกหลักเกณฑ์ที่คือมันต้องคุ้มค่ากับการดึงเม็ดเงินเหล่านี้มาลงทุนถ้าไม่คุ้มค่าเนี่ยมันก็ไม่ควรน้องเขาบอกพักสักก่อนสักครู่ครับ
6: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีคุยกันต่อครับคุณนันท์ครับ
3: ค่ะ
2: มันก็พิสูจน์ได้ว่าเราก็ยังไม่ได้สามารถสรุปเรื่องไอ้เรื่องของการส่งเสริมการลงทุนพวกไอ้ data center นี้อย่างให้มันมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะแต่ว่าในขณะที่ยังไม่มีเนี้ยมันก็มีหน่วยงานต่างๆก็ทยอย
3: ปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ให้เกิดสิ่งจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าโดยเนื้อหาโดยสาระจริงๆแล้วมันก็คือ data center จะเรียกในชื่อในอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไป
3: ไม่มีกฎหมายเฉพาะตีความว่าเป็นโกดังเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2: เขาอาจจะบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์
3: ใช่ค่ะเขาตีความว่าเป็นแค่โกดัง
2: เป็น
3: ที่เก็บอุปกรณ์
2: เป็น
3: เขาไม่ได้คิดว่ามันคือโรงงานที่จะพ่นควันหรือว่าพ่นความร้อนหรือว่าจะใช้น้ำมากขนาดไหนนะฮะก
2: ็ส่วน
3: มันเป็นเรื่องของคนนะคะถ้าดีมันก็คงดีแหละ
2: ครับ
3: ถ้าหากว่าตั้งขึ้นมาถ้าคนมีปัญหาก็มีปัญหาเดี๋ยวคิดว่าอย่างนั้นนะคะพี่ไพศาลเห็นบอร์ดการยางประเทศไทยชุดใหม่ออกมายังไง
2: วันนี้ผ่านครม.แล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นยังไงฮะก็
3: พาดหัวของมติชนบอกว่าอย่างนี
2: ้ทางสีแดงก็คุมนี่ใช่ไหมฮะ
3: ทางมติชนก็พาดหัวว่ามติครม.ตั้ง8เก้าอี้บอร์ดการยางมีชื่อเบญจพลอดีตผอ.สวนสัตว์นั่งเป็นประธานชื่อว่าคุณเบญจพลนาคประเสริฐค่ะผ่านตำแหน่งสำคัญมาหลายตำแหน่งเช่นผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนและกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติด้วย
2: ใช่
3: อย่างนี้และที่ฉันก็เห็นชื่ออีกท่านนึงคือคุณวีริศอัมมะละปานเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำได้ไหมคะเป็นใคร
2: คุณวีคุ้นอยู่ฮะ
3: คุณวีริศอัมมะละปานเป็นอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
2: ที่เข้ามาแป๊บแล้วไปเลยใช่ไหม
3: จริงๆเป็นคนเก่งนะฮะเคยเป็นรองศาสตราจารย์สอนอยู่ที่วิศวะธรรมศาสตร์มาก่อน
2: เคยอยู่การนิคมมาแล้วหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะก็เป็นมือทำงานคนหนึ่งนั่นแหละ
2: ก็เป็นคุณสุริยะเขาไว้เนื้อเชื่อใจ
3: สายคุณสุริยะ
2: ใช่ใช่คุณสุริยะเขาดูคมนาคมเขาก็ดึงให้มานั่งเขาคุณสุริยะเขาอยู่อุตสาหกรรมก็ดึงให้มาอยู่อานิคมตอนที่คุณสุริยะเขายังอยู่กับพลังประชารัฐอยู่กับลุงต้อมลุงตู่พอเขาย้ายมาอยู่เพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลคุณเศรษฐากับคุณแพทองธารเขาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเขาก็ขอเอาจากอานิคมมานั่งการรถไฟ
3: ทำงานได้เพียง1ปี
2: พอเปลี่ยน
3: หนังสือลาออกค่ะ
2: พอเปลี่ยนรัฐบาลคมนาคมกลายเป็นไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเขาคุมแล้วภูมิใจไทยก็กลับมาคุมเนี่ยผู้ว่ารถไฟก็ต้องเปลี่ยนเขาก็รู้อ๋อก็ไปนั่งเป็นกรรมการสวนยางแทนก็โอเคละก็ถูกต้องแล้วล่ะถูกฝาถูกตัวแล้วล่ะคุณสุริยะ
3: กรรมการการยาง
2: ครับ
3: ค่ะถ้าทำงานจะเต็มที่ตรงไปตรงมานะ เราเนี่ยเป็นประเทศที่มีอิทธิพลเรื่องยางมากนะคะที่เป็นที่ไร้สารเพราะในโลกนี้มันมีแค่ประเทศไทยกับอินโดเท่านั้นเองที่มียางมากที่สุดสิงคโปร์เขาปลูกปาล์มไปแล้ว
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็ฟังว่าก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถแต่นอกเหนือกว่านั้นก็คือว่าเขาก็ทำงานได้ใกล้ชิดแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจของรัฐมนตรีอย่างคุณสุริยะแต่คุณสมบัติข้อนี้นี่ก็คงปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถเราทราบว่ามีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่ง
3: ค่ะก็บันทึกไว้นะวันนี้นะคะวันนี้วันที่5ใช่ไหมคะราคายางแผ่นดิบของประเทศไทยเนี่ย80กว่าบาทนะฮะเยี่ยมเลยราคาดีมากค่ะพี่ไพศาลถือว่าดีมากมากหาดใหญ่82ราคายางในตลาดท้องถิ่นนะคะหาดใหญ่82ตรัง83ภูเก็ตอะไรพวกนี้83 82หมดเลยถือว่าเป็นยางดีที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปี
2: มันเป็นผลมาจากไอ้เรื่องของไอ้น้ำมัน
3: ราคาน้ำมันนะ
2: นะครับไม่ใช่ราคาอย่างเดียวไอ้เรื่องของไอ้การพวกโรงงานปิโตรเคมีพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันเสียหายแล้วมันต้องฟื้นฟูใช้เวลาอะไรมันอยู่พอสมควรจากผลจากสงครามอ่ะโดนถล่มในโรงงานปิโตรเคมีเพราะว่าพวกยางสังเคราะห์นี่มันต้องมาจากพวกปิโตรเคมีนะ
3: ให้ดูว่าขนาดน้ำยางสดยังกิโล73ยางก้อนถ้วยแบบทิ้งๆไม่เฉยแล้วเอากดไปหยอดให้มันเจาะเกาะตัวง่ายที่สุดเลยนะไม่มีโนฮาวอะไรเลย64บาทอ่ะพี่ไพศาล
2: ม
3: ีรวยกันเลยนะเนี่ยช่วงนี
2: ้
3: ค่ะ
2: เอ๊ะผมเห็นข่าวที่คุณทวีสอดส่องนะปันดุเรศทวีสอดส่อง
3: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติซึ่งพรรคประชาชาติเนี่ยเป็นพรรคที่เข้าร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยแต่บทบาทคุณทวีสอดส่องเนี่ยล่าสุดนี
3: ้เหมือนเป็นฝ่ายค้าน
2: โอ้โหซัดเต็มเหนี่ยวเลยนะเรื่องคดีหัวสว
3: ค่ะ
2: เปิดข้อมูลมาแบบจัดหนักเลยอะยาวเหยียดเลยโพสใน Facebook นะผมพยายามจะอ่านแล้วเนี่ยยังผมต้องใช้เวลามากเลยในการที่ติดตามข้อมูลของคุณทวีสอดส่องนะแต่คุณทวีเนี่ยไฮไลท์เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกเรื่องหัวสวเนี่ยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากการหัวเนี่ยมันมากถึง149คนมิใช่138คนดังที่เข้าใจกันแล้วก็ข้อค้นพบครั้งนี้ไม่ใช่การค้นพบบุคคลแต่เป็นการค้นพบรูปแบบการลงคะแนนหรือว่าแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่ในบัตรเลือกตั้งและเมื่อนำรูปแบบหรือแพทเทิร์นดังกล่าวไปตรวจเทียบกับประกาศผลการเลือกตั้งจึงพบว่าผู้สมัครในชุดหมายเลขเดียวกันได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาถึง149คนที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งที่สื่อเผยแพร่รอบเช้าจำนวนผู้สมัคร 3,000 บัตรที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งพบว่าผู้ลงคะแนนเขียนหมายเลขผู้สมัครทั้ง10ช่องเช่นกลุ่มที่1กลุ่มอาชีพการบริหารราชการแผ่นดินหลักฐานประจักษ์ผู้สมัครเขียนหมายเลขตรงกันและเรียงลำดับตรงกันหมายเลข84 111 95 7 126 49 148 107

0: 84และการเปลี่ยน107เป็น12ขณะที่ช่องที่เหลือมาอีก9ตำแหน่งยังคงเหมือนชุดหลักทั้งหมดเนี่ยอธิบายอย่างละเอียดเป็นชุดๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพักกันก่อนครับคุณนันท์ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุยต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะเมื่อกี้ฟังก่อนจะเข้ารายการเราก็ฟังรายการพี่เด้งกับพี่สุวิทย์ก็ปรากฏว่ามีคนฟังก็ตลกนะเวลาฟังรายการเราแทนที่จะเถียงในรายการเรามีการไปฟ้องพี่เด้งกับพี่สุวิทย์
0: ว่า
1: บอกว่าเนี่ยผมมันนุ่งเกงขาสั้นไปวัดมาตั้งเป็นสิบสิบปีไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยวัดพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกก็เหมือนกันก็ไม่ได้ห้ามคนนุ่งเกงขาสั้นเข้าวัดซะหน่อยผมไม่เคยเห็นเขาบอกเขาไม่เคยเห็นดิฉันก็คิดว่าอย่างนี้ค่ะวัดไม่ใช่ทุกวัดหรอกที่ห้ามคนนุ่งเกงขาสั้นเข้าและดิฉันก็ไม่ได้เข้าวัดทุกวัดแต่ว่าวัดที่ดิฉันเข้าส่วนใหญ่เนี่ยห้ามค่ะเช่นสายวัดหนองปลาพงเนี่ยห้ามหมดเลยค่ะนะคะไม่ได้แล้วก็เมื่อกี้นี่ก็เลยถามคุณนงแฟนรายการเราที่อยู่พิษณุโลกถามว่าที่วัดใหญ่เนี่ยวัดพุทธชินราชเนี่ยใส่เกงขาสั้นได้ไหมบอกคุณอันจำไม่ได้หรอว่ามีผ้าถุงให้เปลี่ยน
0: ผู้หญิงเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ได้แน่นอนอยู่
1: มีผ้าคลุมไหล่ด้วยผู้ชายเนี่ยกางเกงขาสั้นเกินเข่าไม่ได้ค่ะพี่ไพศาล
0: สูงกว่าเข่าเกิดหลุดจากเข่าขึ้นมาใช่ไหม
1: คือวัดที่มีมาตรฐานก็แล้วกันไม่ใช่วัดประเภทสมภารอะไรอย่างว่าน่ะวัดหลวงวัดดีๆอะค่ะเขาไม่ยอมหรอกนี่ดีกว่าวัดก็มีหลายเกรดอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะฮะวัดชาวบ้านเป็นใหญ่วัดลูกชาวบ้านเป็นพระอันนั้นจะไปสั่งชาวบ้านได้ยังไงว่าทำนู่นห้ามทำนู่นทำนี่อันนั้นก็เป็นวัดแบบชาวบ้านใหญ่กว่าพระแล้วก็ตามวัดตามบ้านอ่ะใช้คำนี้ก็แล้วกัน
0: อย่างผม
1: แต่ถ้าวัดที่ไม่ใช่วัดตามบ้านวัดที่มีรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ
0: ผมก็ไม่ได้สังเกตกันแต่ว่างี้อย่างถ้าผมจะไปเที่ยวพักผ่อนไปกับครอบครัวผมไปทะเลเนี่ยนะผมต้องเกงขาสั้น
1: ค่ะ
0: ผมก็สบายดีอ่ะนุ่งเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบสบายๆนะเสื้อยืดแต่ว่าอย่างผมไปเชียงใหม่มาเนี่ยผมไปไหว้พระเป็นสิบวัดเลยนะตะเวนเลยไหว้3วัน4วันเลยเนี่ยก็เข้าใจว่าเรานุ่งเกงขายาวอะไรเรียบร้อยไปเป็นชุดก็เลยนั่งนึกว่าเอ๊ะมีวันไหนแล้วนุ่งเกงขายาวผมไม่น่าจะใช่นะน่าจะนุ่งเกงขายาวปกติไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนอื่นๆก็แต่งตัวก็รู้อยู่ว่าจะต้องไปวัดไปเข้าวงเข้าวัดอะไรก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปแล้วไปรุ่นเอาว่าจะ

0: จะต้องไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไหมอะไรไหมนะคือถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องไปเข้าวัดเข้าวาเนี่ยการแต่งกายมันก็ต้องก็ต้องเป็นไปตามคือยังไงก็ต้องเอาว่าเข้าไปในวัดได้
1: เรียนจะไปพม่า
0: โอ้ยิ่งพม่านี่หนักกว่าไทย
1: ที่อินเลมั้งที่อินเล
0: เคร่งกว่าเราอีก
1: อุ้ยสนุกมากเลยนักท่องเที่ยวจีนฉีดนุ่งขาสั้นมากปรากฏที่นั่นก็จะมีพวกผู้หญิงที่เขาเอาสักอะไรนะคะแตงโมเทินศีรษะขายอ่ะที่ประจันได้ออกมาที่อินเลจะมีอยู่วัดหนึ่งอ่ะทำแตงโมสวยเชียแล้วก็เอาใส่ถาดวางบนศีรษะค่ะยืนแบบเอาเรื่องแบบไม่ยอมไล่ออกจากวัด
0: พระอะไรพระไออะไรพักอะไรเข็บเข็มอะไรเนี่ย
1: ไม่ใช่ที่วัดพระโบเข็มเป็นอีกที่หนึ่งที่มีเงาเจดีย์สะท้อนลงที่แอ่งน้ำข้างหน้าเนี่ยที่อินเลที่อินเลเหมือนกันเอาเรื่องเอาแบบเอาตายเลยไม่ยอมอย่ามาเข้าวัดฉันนะเป็นเรื่องจารีตด้วยค่ะเป็นเรื่องจารีตเป็นเรื่องจารีต
0: ครับ
1: นี่ไง15 กุมภาพันธ์ 64วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกประกาศผ่าน Facebook ให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าสักการะพระพุทธชินราชแต่งกายให้เรียบร้อยและขณะนี้ทางวัดเองเนี่ยก็ได้งดบริการผ้าคลุมเนื่องจากเป็นโควิดหากแต่งกายไม่สุภาพจะไม่เข้าสักการะโดยเด็ดขาดค่ะนะคะ
0: ก็มีท่านผู้ฟังบอกว่านุ่งเกงขาสั้น
1: อ่านให้ฟังเลยนะคะอ่านให้ฟังเลยนะคะให้ผู้เข้ากราบนมัสการพระพุทธชินราชแต่งกายให้เรียบร้อยห้ามผู้ที่แต่งกายดังต่อไปนี้เข้าโดยเด็ดขาดสุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้นเหนือเข่าห้ามใส่กางเกงขาและเสื้อขาดห้ามใส่เสื้อแขนสั้นเสื้อกล้ามเสื้อแขนกุดสุภาพสตรีห้ามใส่กางเกงสั้นกระโปรงสั้นห้ามใส่กางเกงขาดและเสื้อขาดห้ามใส่เสื้อแขนสั้นเสื้อแขนกุดเสื้อกล้ามเสื้อสายเดี่ยวถ้าดูจออยู่ก็มีรูปให้เห็นค่ะนี่ค่ะ
0: มันทำให้ดูเลยนะอันนี้วัดใหญ่นะ
1: เรียนก็ไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงนะแต่แบบดูรายการนี้แล้วไปเมาส์รายการนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มาพูดในรายการนี้สิว่าพูดผิดแน่แต่ก็พี่เต้กับพี่สวิทเขาก็สั่งสอนไปแล้วนะคะ
0: โอเค
1: จะได้ตอบได้ถูกค่ะโอเคว
0: ันนี้มีรายงานข่าวว่าประชุมครม.นายกเนี่ยอันนี้คุณรัชดาธนาดิเรกเขาเป็นคนแถลงนะคุณรัชดาบอกว่านายกรับรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายไหนแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนเราทำงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามีเป้าหมายชัดเจนมั่นใจกับทุกคนมั่นใจกับรัฐมนตรีทุกท่านว่าทำงานอย่างเต็มที่ท่านไม่มีความกังวลใดๆดังนั้นขอให้รัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจอย่าไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีความพยายามยุยงขอแสดงว่ามันน่าจะนายกคงจะพูดถึงไอ้กำลังใจนะกลัวข่าวเรื่องว่าจะมีปรับครม.เร็วไหมอะไรไหมนี่นะ
1: โอ้ยไม่ปรับหรอกถ้าปรับคนแรกที่โดนคือรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีมหาดไทยนั่นแหละเละสุดแล้วหูไม่มีเอกสารถ้าปรับไปแหละรัฐมนตรีมหาดไทยนั่นแหละ
0: ครับ
1: ปล่อยทุจริตขนาดนี
0: ้เออเนี่ยเรื่องอะไรนะข้อมูลรั่วอะไรนี่ก็ยังไม่รู้
1: ข้อมูลก็รั่วคือถ้าปรับไปรัฐมนตรีมหาดไทยไปก่อนเลยปรับไม่ได้หรอก
0: ครับเป็นข้อมูลจากไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้เป็นของทะเบียนราษฎรเลยหรือเปล่าของมหาดไทยเลยหรือว่าเป็นบ้างก็บอกว่ามันมาจากของกรมการขนส่งทางบกอะไรเงี้ยนะก็ยังไล่
1: ก็โยนกันไปโยนกันมาโยนกันไปโยนกันมาทางแบงค์ชาติออกประกาศเลยนะคะว่าหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลจากแบงค์ชาติขอให้ระมัดระวังถึงที่สุดและมีจรรยาบรรณดิฉันนะพี่ไพศาลไม่ได้กลัวเรื่องระมัดระวังหรือไม่ระมัดระวังเรียนคิดว่าจิตสำนึกของคนน่ากลัวมากแล้วก็เงินมันซื้อได้ทุกอย่างอ่ะ เรียนกลัวคนที่พอดีที่ว่าไอ้ข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยซื้อทั้งนั้นตำรวจคนหนึ่งก็เคยถูกจับเจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงข้อมูลในมหาดไทยคนหนึ่งก็เคยถูกจับถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: มันไม่มีหรอกไอ้ประเภทแบบเผลอๆซื้อทั้งนั้นนะคะตรงนี้น่ากลัวกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ้วันนี้ทางอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคุณอารดาเฟื่องทองเปิดเผยถึงตัวเลขการส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งปีแรกก็คือมกราถึงมิถุนาปรากฏว่าไทยขายข้าวครึ่งปีแรกนี้ได้ 3.28 ล้านตันถือว่าปรับตัวลดลง18.81% เมื่อเทียบกับ
1: น
0: ัก
1: ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวลดลง 3% 3.5% ข้าวลดลงเท่าไหร่นะฮะ
0: 18.81%
1: แล้วมันจะยังไงในประเทศเราม
0: ูลค่า 1,911 ล้านเหรียญ นะฮะคราวนี้ก็เป็นผลไอ้ที่ลดลงเนี่ยเป็นผลมาจากปริมาณข้าวในตลาดโลก
1: เยอะ
0: อยู่ในระดับสูง
1: แล้วเขาก็ซื้อคนอื่น
0: ส่งผลให้การแข่งขันสูงทางด้านราคาอีกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักซึ่งหยุดชะงักลงตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่าประเทศผู้ส่งออกอื่นจากต้นทุนการผลิตค่าขนส่งต้นทุนพลังงานราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นสำหรับราคาข้าวไทยเทียบกับราคาต่างประเทศแต่ราคาข้าวไทยเนี่ยอยู่ที่447เหรียญต่อตันเวียดนาม435เหรียญต่อตันก็ถูกกว่าไทยปากีสถาน405เหรียญก็ถูกกว่าไทยและถูกกว่าเวียดนามและอินเดียฮะ367เหรียญต่อตันถูกที่สุดโดยข้าวที่ส่งออกสำคัญได้แก่ข้าวขาวเนี่ยส่งออกได้คิดเป็น 46.03% 1.51 ล้านตันข้าวหอมมะลิเนี่ยได้800,000ตันนะหรือ 26.67 ข้าวนึ่งเนี่ย 600,000 ตันหรือ 18.69 ข้าวหอมไทย 200,000 ตันและข้าวเหนียว 100,000 ตันแล้วยังมีข้าวกล้องอีก 10,000 ตัน yes. ลงในรายละเอียดนะก็ข้าวขาวประมาณเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะ 46% เป็นข้าวขาวครับ
1: อันนี้เมื่อกี้ข่าวไม่ดีใช่ไหมคะ
0: ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าจะมีผลเชื่อมโยงไปถึงราคาข้าวในประเทศนะเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือการขายข้าวก็ลดลงอย่างนี้นะมันก็เป็นธรรมดาแรงซื้อจากผู้ส่งออกมันก็คงจะน้อยน้อยในราคาในประเทศมันก็คงจะต่ำลงครับ
1: แต่เราต้องไปดูด้วยนะคะในขณะที่เราลดลง10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวียดนามเขาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่ะถ้ามันลดมันต้องลดทั้งโลกถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเราลดแต่คนอื่นขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าไงอะคะเหมือนนักท่องเที่ยวเวียดนามเพิ่มขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์เราลดลง3%อย่างเงี้ยค่ะ
0: ยังไม่มีตัวเลขว่าตลาดอื่นๆครับเพราะผู้ส่งออกหลักๆตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ไทยเวียดนามปากีสถานแล้วก็อินเดียตอนนี้ผู้ส่งออกเหลืออยู่ประมาณเนี้ยนะเวียดนามปากีสถานเวียดไทยเวียดนามปากีสถานอินเดียก็ไทยก็อยู่บ้วยสุดอินเดียมาอันดับ1ปากีสถานอันดับ2เวียดนามอันดับ3ไทยอันดับ4ในเรื่องของปริมาณส่งออกนะครับ
1: เวลาที่พวกกองทุนวายุคพักได้กำไรเนี่ยกำไรพวกนี้มันเป็นเอามาทำอะไรนะพี่อาจารย์มันเป็นงบประมาณเป็นอะไรไหมครับ
0: กองทุนวายุคพักละเอ็มจะไปได้กำไรจากอะไร
1: เวลาเขาไปเล่น
0: ที่ดูที่ดีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็เข้า
1: เป็นส่วน
0: เข้าเป็นส่วนในส่วนของกองทุนเข้าไปเป็นรายได้ของกองทุนเข้าไป
1: เป็นรายได้ของกองทุนเข้าเป็นงบประมาณใช่ไหมคะ
0: ก็ถึงครบกำหนดมาก็รัฐก็เป็นของรัฐบาลไม่รู้ก็จะไปจับจ่ายใช้สอยอะไรยังไง
1: อันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นกองทุนที่เปิดให้ประชาชนซื้อเป็น เป็นการลงทุนของรัฐบาลล้วนๆถูกไหมฮะกองทุนวายุพัก
0: ใช่ใช่กองทุนวายุพัก
1: เออใจไม่ดีเลยคุณสุนันท์ศรีจันทาบอกว่าวายุพักหนึ่งเจ๊งยับหุ้นเดลต้า
0: เอาไปลงทุนในเดลต้า
1: วายุหนึ่งเนี่ยถือเดลต้า 142.54 ล้านหุ้นถือในสัดส่วน 1.14% ของทุนจดทะเบียนโดยถือเป็นหุ้นที่ผู้บริหารกองทุนวายุพักหนึ่งทุ่มน้ำหนักการลงทุนสูงที่สุดตัวหนึ่งอาจเป็นเพราะต้องการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่รู้ว่าไอตอนซื้อมาต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่แต่การซุดตัวของหุ้นเดลต้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะทำให้เงินมูลค่าเงินลงทุนของวายุทธ์หนึ่งหายไปหลายพันล้านค่ะพี่ไพศาลแต่ยังไม่ขายก็ยังไม่ขาดทุนนะมั้งใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ก็ขึ้นได
0: ้ก็เข้าไปตอนไหนเราไม่รู้
1: ใช่ใช่เฉลี่ยเท่าไหร่ไม่รู้
0: เข้าไปช่วงไหนยังไงถ้าเพิ่งจะเข้าไปในช่วงใกล้ๆเนี่ยน่าจะขาดทุนไปไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปก่อนหน้านั้นพอสมควรเนี่ยน่าจะกำไรเยอะ
1: เป็นคุณอนุทินนี่ก็น่าเหนื่อยมากนะน่าเหนื่อยมากเหนื่อยตั้งแต่ไอการทุจริตสอบเข้าไอสทเนี่ยซึ่งพอไม่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเลยที่ฉันเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวเมื่อวานที่บอกตัดตอนวันนี้บอกนักการเมืองไม่เกี่ยวมันก็มีความรู้สึกของคนอยู่เหมือนกันแหละว่าการทุจริตงวดนี้จ่ายคนละ800,000คนละ500,000เบ็ดเสร็จแล้วมาตั้ง 4,000 กว่าล้านมันแค่อบต.กับเทศบาลหารกันแค่นั้นเหรอฮะมันไม่มีการทุจริตครั้งไหนนะที่ถ้านักการเมืองผิดแล้วข้าราชการไม่ช่วยหรือข้าราชการผิดเดียวๆโดยนักการเมืองเขาไม่เห็น
0: อ
1: ่ะ
0: ก็เป็นข้อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วแล้วเขาก็ทวงถามเรื่องเส้นเงินอะไรต่างๆมีปปง.ก็ตรวจสอบอยู่แต่ว่าก็ไม่มีการเปิดเผยอะไรมาเลยนะ
1: 4,500 ล้านเนี่ยเขาปล่อยให้พวกอบต.กับเทศบาลแบ่งกันแค่นั้นหรอไม่รู้หรือว่ายืนดูเฉยๆเนี่ยก็งง
0: ๆ
1: แล้วมันจะสำเร็จได้หรอถ้าไม่มีใหญ่กว่านั้นช่วยข้าราชการเวลานักการเมืองทุจริตอ่ะข้าราชการก็ต้องช่วยก็ดูเรื่องจำนำข้าวในติดคุกทั้งข้าราชการทั้งนักการเมืองถูกไหมคะอันนี้พูดถึงคดีที่สำเร็จแล้วนะมันไม่มีหรอกที่ใครทำฝ่ายเดียวมันจะทำได้ไม่มีอะค่ะแล้วเนี่ยงานใหญ่คุณดุริอีกอย่างหนึ่งก็คือที่คุณวิทัยรัตนากรท่านผู้ว่าแบงก์ชาติไปพูดในงานสัมมนาใหญ่ของวิศวะจุฬาเขาเนี่ยจริงๆพูดเยอะเลี้ยงก็พยายามเอามาพูดบางเรื่องอะนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเมนเจอร์เขายกบางเรื่องมาบทปาฐกถาของคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาติในงานนั้นน่ะบอกว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไทยเราก็ต้องฟื้นตัวเนื่องจากเกิดภาวะช็อกโลกบ่อยครั้งดังนั้นไทยต้องปรับตัวและปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวเพราะว่าต้องก้าวให้ทันกับโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปเรียกกันว่า Multi World ที่ประเทศมหาอำนาจใช้ภาษีและการค้าเป็นอาวุธท่ามหันกันทำให้เกิดวิกฤตช็อกโลกหลายเหตุการณ์ซึ่งไทยต้องผ่าตัดโครงสร้างเพื่อรับมือและตรงเนี้ยที่เราเคยพูดกับพี่ไพศาลขณะที่เงินล้นระบบแต่ไปกระจุกตัวเพราะว่าเงินไปกองอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่และใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพียง 3.9% ขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME กลับไร้ทุนที่จะเกื้อหนุนแถมเข้าถึงแหล่งทุนมีเพียงนิดนึงและยังต้องจ่ายดอกเบี้ยโหดที่ต่างกันรายใหญ่จ่าย 3.9 รายเล็ก SME จ่ายกันที่ 7.8 ต่างกันลิบลับรัฐต้องออกมาตรการช่วยเหลือและผลักดันเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงแหล่งทุนและให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ SME มีประสิทธิภาพและเป็นฟันเฟืองหนุนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวและอีกประเด็นหนึ่งนะคะสำหรับประเด็นธนบัตรใบละ1,000 บาทรุ่นเก่าหายไปจากระบบสูงถึง 140,000 ล้านบาทนี่ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดนะไม่ใช่เพจบิ๊กเกรียนไม่ใช่เพจดาวแปดแฉกนะพี่ไพศาลนี่ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดนะฮะธนบัตร1,000 บาทรุ่นเก่าหายไปจากระบบสูงถึง140,000 ล้านบาท เป็นสิ่งที่กังขามากว่าจะไปอยู่ในมือใครหรือธุรกิจใดดังนั้นสิ่งที่ทำได้เบื้องต้นคือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติต้องออกกฎชี้แจงกรณีที่เบิกเงินสดเกิน5ล้านบาทค่ะพี่ไพศาลเรียกว่าพี่ไพศาลตอบได้แบงก์พันรุ่นเก่าหายไป 140,000 ล้านไปอยู่ไหน 1
0: 140,000 ล้าน
1: อยู่ในลังส้มไอ้ส้มหัวจุกอะฮะลังหนึ่งล้านหนึ่งพอดี
0: อ
1: ยู่ในลังซุปไก่สกัด
0: คือเราเนี่ยโดยปกติก็ไม่คิดว่าไอ้เงินบาทมันจะออกไปใช้อยู่ข้างนอกเยอะนะเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติเขาคงแบบดูปริมาณของแบงก์ที่พิมพ์ออกมาเนี่ยคือใช้จ
1: ่
0: ายในประเทศแต่ว่าผมเข้าใจว่าเงินบาทเนี่ยมันใช้อยู่ในต่างประเทศไม่น้อยนะโดยเฉพาะแถบประเทศรอบๆเพื่อนบ้านเราใช้เงินบาทเป็นเงินเกือบจะเรียกว่าเป็นสกุลไม่ต่างกับดอลลาร์ใช้ดอลลาร์
1: ไปอินเดียก็ใช้ได้ค่ะซื้อของทุกอย่างที่สี่สังเวยที่เราไปนะคะไปพาราณสีไปพุทธคยาไปลุมพินีไปไหนก็แล้วแต่ใช้เงินบาทได้หมดเลยค่ะ
0: แต่ว่า
1: เ
0: ราไม่ได้มีการค้าที่มีการซื้อขายกันเป็นเงินบาทนะถูกไหมก็แสดงว่ามันคงไม่ได้ไปในธุรกิจด้านเปิดมันคงจะไปในส่วนของใต้ดินที่มันออกไปเงินบาท
1: หายไปจากระบบ
0: ออกไปจากระบบแล้วก็ไปใช้จ่ายกันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอะไรต่าง
1: ๆขณะที่การตรวจพบคริปโต USDT ที่มีธุรกรรมถึง 40% ในเวลาเพียง5เดือนเป็นเม็ดเงินกว่า 250,000 ล้านนับว่ามหาศาลและกวาดล้างบัญชีม้าทุนเทาไปถึง 2,500 บัญชีดังนั้นเศรษฐกิจไทยกำลังเดินออกเรื่องทองคำอีกพี่ไพศาลจากแสนล้านเหลือเท่าไหร่นะคะ
0: 700กว่าล้าน
1: เหลือ700กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญและทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตในระดับสูงขึ้นได้อย่างยั่งยืนเป็นความท้าทายที่สำคัญเพราะนี่ไม่ใช่เพียงการพยุงให้เศรษฐกิจไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยในแต่ละปีเพราะจากการประเมินเศรษฐกิจไทยโตนี้จะโตเพียง 1.5 ถึง 1.7 ออกมาตรการสารพัดก็ 2.3 โจทย์คือต้องแก้ปัญหาโครงสร้างที่ฉุดรั้งศักยภาพการเติบโตท่านผู้ว่าหาเหลือคุณเนวินไม่ใช่คุณอนุทินขออภัยพูดผิดที่เหมือนชลิพรให้ยกเลิกแบงค์บาทแบงค์พันบาทรุ่นเก่าซะใครมีอยู่ให้มาแลกได้จะเห็นว่าคนที่มาแลกก็เป็นใครถูกไหมฮะยายสารยกเลิกไปเลยหายไป 140,000 ล้านยกเลิกไปเลยพิมพ์ใหม่ใครมีอยู่ให้เอามาแลก
0: ต้องเปิดให้มาแลกคืน
1: ให้มาแลกคืนค่ะและจะได้เห็น
0: ครับอ้าวต้องพักกันก่อน
1: ค่ะ
0: ลืมพักไปเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: คุยต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะขอประชาสัมพันธ์เลยดีกว่านะคะก็แหมเมื่อเช้านี้ฟังอาจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทำให้เข้าใจมากขึ้นเลยว่าทำไมคุณถึงควรที่จะมาเข้าหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์ปิติพูดอย่างนี้คือบางทีเราอ่านข่าวแล้วก็รู้แต่มันไม่ได้ลึกอะค่ะอาจารย์ปิติเล่าให้ฟังว่าอย่างเช่นบรูไนคนก็แค่ 500,000 คนแต่ปรากฏว่ามีความนิยมชมชอบในประเทศไทยมากและมีกำลังซื้อสูงมากแล้วก็มีตัวอย่างด้วย เมื่อคนที่เข้าไปทำธุรกิจในบรูไนเนี่ยเช่นขายชาไทยอะค่ะพี่อาจารย์อุ้ยขายดิบขายดีร่ำรวยแล้วมันจะมีช่องว่างอะไรเยอะเลยอะ
0: ทำไอ้ชาเครื่องดื่มอันนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะชาไทยแล้วมันจะมีช่องว่างอะไรอีกเยอะมากเลยที่สามารถเข้าไปเจาะตลาดนี้ได้และยังมีเทคนิคด้วยในการที่เข้าไปแล้วมันก็ไปขยายตลาดโดยไม่ต้องเสียภาษีค่ะ 0% นะคะขยายเข้าไปทางยุโรปหรือออสเตรเลียอยากให้มาเรียนมีประโยชน์มากถ้ายังไม่คลิกเนี่ยให้เข้าไปย้อนฟังรายการกุดมอร์นิ่งอาเซียนเมื่อเช้าอาจารย์ปิติอธิบายดีมากอยากให้เข้ามานะคะหลักสูตร CEO of อาเซียนรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะใช้เวลาอบรม15สัปดาห์เริ่มตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวาคมนี้ก็จะเปิดมุมมองใหม่อย่างที่ว่าเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูที่จะชี้ช่องลงไปให้ตรงจริงๆตรงจุดแล้วก็ตรงกับความต้องการของคุณด้วยอะค่ะจะได้เจอนักธุรกิจจริงๆที่เขามีประสบการณ์มาเปิดประสบการณ์แล้วก็จะเป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนแล้วก็จะวิเคราะห์นะฮะทั้งอาเซียนรวมไปถึงสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็มีเรื่องของ AI for CEO ด้วยรวมถึงกลยุทธ์สื่อสารทางธุรกิจในเชิงรุกค่ะแล้วยังมีเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างพวกเราเนี่ยนะคะที่ทำงานประชาสัมพันธ์ด้วยเราจะอบรมโดยใช้สถานที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะโทรได้เลยนะคะไม่ต้องรอวันเวลาราชการค่ะอยากโทรตอนไหนโทรเลยค่ะนะคะค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้รายงานเรื่องว่าไทยส่งออกข้าวครึ่งปีแรกนี้ก็ลดลงจากครึ่งปี68 18กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนนะฮะครึ่งปีแรกเนี้ย2569เนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.4% นะ
1: ค่ะ
0: มูลค่าเนี่ยก็คือ 1,100 1,129,491 ล้านบาทก็คือ 1.1 ล้านนะ
1: ค่ะ
0: 1.1 ล้านประมาณนั้นขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.4%โดยแยกเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ปรากฏว่าของเท่าที่ดูนะฮะมาเลเซียเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้น 48.4% นะฮะสปป.ลาวขยายตัวเพิ่มขึ้น 12.8% เมียนมาขยายตัว 8.5% มาเลเซียสูงมากขยายตัวถึง 48.4% ในขณะที่การค้าชายแดนไทยกัมพูชายังคงเป็นศูนย์จากการปิดชายแดนด้านกัมพูชาทั้ง18แห่งนะฮะแต่ว่าการค้าผ่านแดนเนี่ยก็คือจากประเทศจากชายแดนไปสู่ประเทศที่3เนี่ยนะอันนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 24.7% เลยนะครับ
1: มันยังไงอะคะขยายอ้อมไปเขมรได้ยังไงอะ
0: ไม่ใช่ฮะก็จากลาวไทยผ่านลาวไปจีนไทยผ่านลาวไปเวียดนามไทยผ่านลาวไปเวียดนามไปจีน
1: ค่ะ
0: เห็นจะมีเส้นทางที่เขาเรียกว่าเป็นการค้าผ่านแดนนะถ้าดูเส้นจุดหมายปลายทางเนี่ยคือไทยส่งไปจีนโดยเป็นการค้าผ่านแดนเนี่ยไม่ว่าจะผ่านจากสปลาวไปจีนเลยหรือว่าผ่านสปลาวไปผ่านเวียดนามแล้วค่อยเข้าจีนก็ตามนะ
1: ฮะ
0: อันเนี้ยเพิ่มขึ้นนะเฉพาะไปจีนนะขยายตัว 6.3% นะครับ แล้วรองลงมาก็คือจากไทยผ่านมาเลเซียไปสิงคโปร์เนี่ยอันนี้ขยายตัว 123.2 แล้วก็ผ่านลาวไปเวียดนามนะขยายตัว 61.5
1: จากลาวไปเวียดนาม
0: จากลาวไปเวียดนามส่งออกไปเวียดนามเนี่ยแต่ผ่านทางด่านชาย
1: แดนผ่านลาว
0: ต้องผ่านลาวเพราะเราไม่ติดกับเวียดนาม
1: ค่ะ
0: ขยายตัวถึง 61.5 สูงนะสินค้าผ่านแดนที่สำคัญได้แก่ทุเรียน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
2: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วในช่วงนี้นะคะวันนี้อยู่กับดีเจสองจอดีเจก้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับดีเจด้งครับจามอนกิจสวภาคครับทักทายทุกท่านนะครับวันนี้90ท่านนะครับมาแล้วพี่ปุญญวัฒน์พี่กัลยานะครับพี่วัฒนศักดิ์ครับสวัสดีนะครับพี่นะครับพี่สุภาพนะฮะพี่โจมรามยองนะครับรถ EV ที่ไฟไหม้นี่ยี่ห้อเดียวคุณโด้งไหมครับนะครับไม่รู้แหละแต่ว่าก็น่ากลัวหมดแหละนะพี่นะ
2: มันอยู่ที่การดูแลแล้วก็มาระวังรู้อยู่แล้วมันมีอาจจะมีอะไรสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะ
3: ครับผมนะถ้าอยู่ที่ไหนยังไงก็รายงานตัวกันนะพี่ธนากรบอกว่าบึง 3,000 นะครับฝนกำลังตกหนัก
2: ค่ะ
3: นะฮะพี่นาสวัสดีนะจ๊ะมาลุยกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ตั้งค่าหัวระดงเมื่อวานนี้ที่เราบอกว่ามีคนร้าย2คนเนี่ยนะคะเฮ้ยเขาบอกเป็นคนลาวอ่ะคนร้ายชาวลาว2คน
3: ครับ
2: เขาใช้คำว่าเนี่ยคนเป็นคนร้าย2คนชาวลาวบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อวานเย็นน่ะเนาะอุ้ยเมื่อวานนี้กวาดไป4ถาดดูจากกล้องวงจรปิดโอ้โหใจเย็นมากเลยเนาะกวาดไปอย่างเงี้ยสรุปแล้วเท่าไหร่ลงมั้ย184บาทเลยนะคิดเป็นมูลค่ากว่า13ล้านบาทกว่าเสร็จนะทั้งมีสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือทองคำเนี่ยแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปลงเรือข้ามแม่น้ำโขงไปกบดานเมืองห้วยทรายที่สปป.ลาวเลยวันนี้ทางพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะคะบอกว่าคนร้ายทั้งสองคนเนี่ยมีการวางแผนหลบหนีกันมาอย่างเป็นระบบเลยโดยนำรถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงแล้วก็ขึ้นเรือที่เตรียมไว้ข้ามไปยังฝั่งสปป.ลาวนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนลงพื้นที่ไปเก็บลายนิ้วมือแฝงแล้วก็เข้าสอบปากคำผู้ให้บริการรถเช่าที่ในพื้นที่แล้วแหละเพื่อจะระบุตัวตนให้ได้เป็นใครนะคะแล้วก็ตั้งรางวัลนำจับนะคะคนละ 100,000 บาทสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มนะคะส่วนทางด้านของสปป.ลาวเนี่ยก็เร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสามารถตรวจยึดเสื้อผ้าที่คาดว่าจะเป็นชุดที่คนร้ายสวมใส่ขณะลงมือซึ่งไปถอดทิ้งไว้ในพื้นที่เมืองห้วยทรายที่ตำรวจบอกว่าข้ามไปเป็นเมืองห้วยทรายนะคาดว่าคนร้ายอาจพยายามเดินออกนอกเขตเมืองห้วยทรายแล้วเจ้าที่ของสปป.ลาวก็เลยสั่งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อเร่งสกัดจับกลุ่มมาเดินเมืองคดีตามกฎหมายโดยเร็วเป็นความร่วมมือคงมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีตัวสัญญาแน่นอนเลยคือบ้านพี่เมืองน้องกันเนาะโอ้โหออกไปแบบได้ถ้าเกิดได้ไปเนี่ย13ล้านบาทมันคิดยังไงอ่ะมันง่ายๆเลยเนาะดงดูหนังเยอะปะเนี่ย
3: มันกวาดไปเรียบเลยนะฮะ
2: แม้แต่พี่เห็นในช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่คนไปซื้อของเต็มเลยนะในห้างอ่ะแต่เราอ่ะก็ไม่ถ้าเราก็คงไม่เข้าไม่มีใครใจกล้าเข้าไปหรอกเนอะถึงเราพอก็จริงนะถึงแม้มีปืนเขาไม่มีปืนอ่ะกลัวถูกลูกหลง
3: ครับ
2: ขอให้ติดตามกลับมาเร็วๆค่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เอาวันนี้เนี่ยนะฮะทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ลงใต้ไปนะฮะพร้อมกับพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์นะครับผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะก็ไปกับท่านสำราญนวลมานะนะครับก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะวิสามันนะครับคนร้ายนะ2รายสองคนนี้สุดแสบเลยครับพี่นะฮะย้อนกลับไป2สิงหาคมนะครับคนร้ายกลุ่มนี้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตไป2นายและบาดเจ็บอีก4นายภายในสวนปาล์มนะครับที่อำเภอตากใบนะฮะจังหวัดนราธิวาสก็ทางการข่าวนะครับสืบทราบนะครับพยายามหาข่าวว่าเขาไปหลบอยู่ที่ไหนจนกระทั่งวันนี้ทราบพิกัดนะครับหนีเข้าไปอยู่ในป่าชุดปฏิบัติการพิเศษตชด.44นะครับและกำลังทหารพรานกรมทหารพรานที่11เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสนะครับ ปรากฏว่าระหว่างที่เกลี้ยกล่อมให้คนร้ายเนี่ยออกมามอบตัวมันยิงสวนนะพี่นะครับเกิดการปะทะกันขึ้นสุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงต้องวิสามันผู้ต้องหาทั้ง2รายนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะคือนายสมานมะลีกับนายอับดุลมูคลิสปูเตะนะฮะก็กำลังตรวจยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการส่วนผู้ต้องหาอีก1รายเนี่ยอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวน่าจะหลบหนีไปได้นะฮะเจ้าหน้าที่ฝากประชาสัมพันธ์นะครับตำรวจบอกว่าผู้ใดให้ที่พักพิงซ่อนเร้นให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะครับนี่ตำรวจเขาลุยเขาเอาจริงเนี่ยส่วนที่กำลังกันเนี่ยไม่จับเป็นก็จับตายนะครับ
2: ก็เขาก็ใช้วิจิตรวิธีนะคะซึ่งทางบิ๊กลานบอกว่าก็ได้ผลกดดันปิดล้อมอย่างหนักเลย
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8นะคะโอ้มีหมอปลอมซะด้วยนะหมอปลอมไม่คือไม่อาจจะเป็นหมอจริงก็ได้แต่ว่าไปอ้างว่าเป็นหมอที่จบจากคณะแพทย์จุฬาวันนี้ทางคณะแพทย์จุฬาก็เลยชี้แจงนะคะคือกรณีที่ตอนนี้นะคะมีFacebook แห่ง Facebook 1 นะคะเผยแพร่ภาพผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีข้อความบอกว่าตัวเองเป็นแพทย์นะสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีข้อความบอกว่าใช้ชีวิตอยู่ดีจนวันหนึ่งถูกส่งไปเหยียบระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยระบุว่าตามที่มีการเผยแพร่ภาพแล้วก็คือทางจุฬาคณะแพทย์จุฬาเนี่ยบอกว่าตามที่มีการเผยแพร่ภาพแล้วก็ข้อความเนี่ยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยมีบุคคลอ้างว่าเป็นแพทย์สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทย์จุฬานะคะคนนี้เนี่ยได้เผยแพร่ภาพถ่ายของตัวเองตอนสวมชุดสครับของคณะแพทยศาสตร์จุฬาแล้วก็มีภาพเอกสารประกาศการจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความเชิงลบจนทำให้สังคมเข้าใจผิดเนี่ยคณะแพทย์ตรวจสอบแล้วนะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอชี้แจงดังนี้ค่ะว่าไม่พบรายชื่อคนนี้อยู่ในทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่6รุ่นล่าสุดเลยแล้วก็ไม่พบรายชื่อในระบบระเบียนประวัตินิสิตของจุฬารวมถึงนิสิตในหลักสูตร CU Medic นะคะแล้วก็2การยืนยันตัวบุคคลจากการสอบถามนิสิตแพทย์ในรุ่นดังกล่าวเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักคนนี้เลยว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะคะ3ข้อมูลทางวิชาชีพเนี่ยก็ไม่พบชื่อแล้วก็ข้อมูลของคนนี้ในฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาด้วยทางแพทยศาสตร์จุฬาก็บอกว่าการแอบอ้างการโพสต์ข้อความเนี้ยส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์จุฬาก็ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดอย่าหลงเชื่อข้อมูลภาพถ่ายหรือข้อความดังกล่าวและขอความกรุณางดแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนะคะนี่ก็ไม่ได้ชี้แจงเรื่องของที่เขาพูดถึงในนี้เหมือนกันว่าพูดถึงเรื่องว่าเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยก็ถูกส่งไปเหยียบกับระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสใช้ทุนน่ะที่นราธิวาสแต่ก็คือไหนเขาชี้แจงว่าเนี่ยแต่ดูดิเหมือนก็จริงเหมือนกันเนาะดูดิดูแบบเอ้ยทำไมเขาปลอมขนาดเนี้ย
3: คนมันจะปลอมอ่ะพี่มันจะต้องศึกษาทุกอย่างมาว่าเป็นหมอเขาต้องทำยังไง
2: แล้วเขาทำเพื่ออะไรเขาเหมือนว่าเอ้ยดูดิเขาเหมือนกับเขาลำบากอ่ะเนาะเขาต้องเรียนจบแล้วต้องส่งไปใช้ทุนที่นาที่ว่าเราไปเหยียบกับระเบิดเนี่ย
3: ต้องการอันนี้เหรอให้คนช่วย
2: เออทำไมอ่ะ
3: โอนช่วยอะไรอย่างงี
2: ้ไหมไม่รู้สินะเนี่ยส่งไปเหยียบกับระเบิดสินะเราก็แฮชแท็กนี่สิแพทย์ผมไม่ใช่นะเขาบอกไม่มีแล้วว่าเขามีเอกสารด้วยไงว่ามีใครบ้างส่งไปที่ไหนที่ไหนหรือทางคณะแพทย์เขาตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคนนี้นะ
3: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: เอามาดูเหตุสลดนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานนะฮะถูกเสือโคร่งห้วยขาแข้งเนี่ยนะครับลากไปกินตอนเช้ามืดนะก็เขาบอกเจ้าหน้าที่เนี่ยผูกเปลนอนอยู่นะเออนะครับเสือโคร่งเนี่ยนะเข้ามากินนะฮะพนักงานราชการท่านนี้อายุ48ปีนะครับชื่อว่าพี่สักกรินนะครับก็เสียชีวิตเลยนะครับจริงแกนอนอยู่บริเวณศาลาห่างจากป้อมยามเนี่ยประมาณ200เมตรผูกเปลนะนอนอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอแค่มือถือกับเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับที่อยู่ใกล้ๆที่นอนแล้วก็เจอมุ้งนะฮะเจอเปลในลักษณะก็เหมือนกับกระจายกระจายหมดนะครับเขาองค์เก้าอี้ก็ล้มหมดนะฮะล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังท่านอธิบดี รมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคุณอรรถพลเจริญชันสานะฮะท่านบอกว่าเหตุการณ์นี้นะถือเป็นครั้งที่2เนี่ยนะครับในรอบ28ปีนะที่เสือโคร่งเนี่ยจะมาประชิดตัวเจ้าหน้าที่อ่ะคือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี41นะครับปี41เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่ถูก เสือโคร่งนะฮะเพศเมียขย่ำจนเสียชีวิตนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งท่านบอกแปลกใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะปกติแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยเสือจะไม่ใกล้คนจะไม่กล้าเข้าใกล้คนนะฮะจะไม่ลากสัตว์เลี้ยงไปกินสันนิษฐานว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นเป้านิ่งแบบไม่เคลื่อนไหวไม่มีลักษณะที่จะต่อสู้เสือเนี่ยจะคิดว่าเป็นเป้าที่อ่อนแอกว่ามันคงจะซุ่มอยู่นานพอสมควรนะครับถามว่าเป็นเสือหิวไหมท่านอธิบดีบอกไม่น่าจะใช่เพราะว่าป่าห้วยขาแข้งเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะฮะตอนนี้กำลังไล่กล้องวงจรปิดดูรวมไปถึงกล้องดักถ่ายสัตว์ป่านะครับในพื้นที่ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันมีเบาะแสอะไรอย่างไรนะฮะแล้วก็มีการสั่งปิดพื้นที่อุทยานห้วยขาแข้งไปแล้วนะครับคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็ท่านอธิบดีก็จะบอกว่าคือท่านเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะนอนจนเหมือนกับไม่รู้ว่าหลับหรือไม่สบายหรืออะไรล่ะคือถ้าคนที่ลุกขึ้นมาเนี่ยเสือวิ่งแน
2: ่
3: เขาก็กำลังจะบอกว่าถ้าประชาชนทั่วไปเราเดินป่าอยู่เนี่ยจะเสือเจอเราเนี่ยถ้าเราทำท่าขยับเนี่ยเสือมันเพ่นเลยเสือมันจะกลัวคนนะฮะเขาจะไม่สู้นะฮะแต่เคสนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ท่านนี
2: ้
3: ถึงโดนเสือมาขย่ำไปโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ป้องกันตัวเลยอะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: ค่ะก็อย่างที่ต้องบอกนะว่าตอนนี้ก็ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยประกาศปิดชั่วคราวแล้วล่ะจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะล่าสุดเนี่ยทางนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการของอนุรักษ์สัตว์ป่าบอกว่าเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นเสือโคร่งที่อาศัยในป่าห้วยขาแข้งนี่แหละแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเสือตัวไหนนะคะซึ่งใกล้เคียงกันเนี่ยพบมีรอยตีนเสือโคร่งนะโดยทีมวิจัยเสือโคร่งจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเนี่ยกำลังตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอยู่นะคะเพื่อติดตามพฤติกรรมของเสือโคร่งซึ่งปกติเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาใกล้พื้นที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะแล้วก็จะไม่จู่โจมคนด้วยส่วนใหญ่มักจะพบเสือที่มาใกล้ชุมชนอาจจะเป็นเสือแก่หรือบาดเจ็บที่ล่าเหยื่อไม่ไหวแล้วแต่ก็ต้องตามดูต่อไปข้อมูลในเชิงลึกกันนะคะตอนนี้ก็ปิดการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไปก่อนนะคะเขาบอกตอนนี้เสือโคร่งในป่าธรรมชาติเนี่ยจากการสำรวจเองอาศัยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ของไทยเนี่ยมี26แห่งใน5กลุ่มป่านะคะเสือโคร่งที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยแยกเป็นรายตัวได้ทั้งสิ้น210ตัวนะคะที่อยู่ในห้วยขาแข้งเนี่ยสามารถจำแนกเสือโคร่งได้100ตัวนะคะรองลงมาก็อยู่ที่นู่นทุ่งใหญ่นเรศวร15ตัวแล้วก็ทางตะวันออกอีก25ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์ตั้งอยู่ตอนกลางของกลุ่มป่าตะวันตกนะคะตอนนี้ทางห้วยขาแข้งเนี่ยป่าห้วยขาแข้งก็เลยออก5มาตรการเพื่อป้องกันเหตุนี้แหละคือ1นะคะปิดไปก่อนเลย2การแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังกำชับแจ้งเตือนให้เจ้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยระมัดระวังไม่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดแล้วก็เฝ้าระวังในจุดเสี่ยงนะคะแล้วก็3ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมจุดเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยนะคะ4สร้างความร่วมมือกับชุมชนแล้วก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบรับทราบเพื่อร่วมมือกันเฝ้าระวังสถานการณ์นะคะแล้วก็5รายงานแล้วก็ขอรับการสนับสนุนสรุปรายงานสถานการณ์เสนอผู้บัญชาเพื่อโปรดทราบแล้วก็พิจารณาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการทำงานต่อไปค่ะก็เดี๋ยวดูนะคะว่าตกลงเป็นยังไงเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นทีมวิจัยเสือโคร่งเนี่ยตอนนี้กำลังตรวจสอบจากกล้องดักถ่ายภาพอยู
3: ่ครับผม
4: มหานครรอบทิศ
0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครรอบทิศ
6: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
7: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
8: อัปเดตสักนิดนึงนะครับเมื่อวานที่มีฟ้าผ่าใส่นักฟุตบอลนะครับที่นราธิวาสนะครับก็ตอนนี้นักฟุตบอล9รายยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกนะครับ
9: แต่มันมีคนเสียชีวิตเป็น1คนเน
8: า
9: ะ
8: ใช่อายุ24ปี
9: ที่เสียชีวิตมา
8: ก็สายฟ้าเปรี้ยงลงมาเต็มๆนะครับเหตุเกิดระหว่างการแข่งขันฟุตบอลรายการนะโกลก FA ครับ2026รอบรองชนะเลิศนะฮะก็มีผู้บาดเจ็บ9รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีนี่นะฮะนักบอล นะครับคุณซอฟวันอาแวร์อายุ24ปีเสียชีวิตคาที่เลยนะครับในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
9: ค่ะ
8: วันนี้มาดูอาการของทั้ง9คนทั้ง9รายนี่หน่อยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกนำส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกนะครับผู้บาดเจ็บเปิดเผยนะครับบอกว่าไม่ทันตั้งตัวนะฮะทันทีที่มีฟ้าผ่าเนี่ยทุกคนพยายามที่จะไปช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมกันอย่างเต็มกำลังแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากหลายคนเนี่ยเหมือนกับความรู้สึกนะพี่เขาบอกเหมือนกับโดนของแข็งๆกับฟาดมาที่กลางหลัง
9: โอ้ยแรง
8: คือมันไม่ได้คือไม่ได้ผ่าที่เราตรงๆพอมันลงพื้นแหละแต่ทุกคนที่โดนเนี่ยคืดเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรรู้มาฟาดที่กลางหลังแล้วก็ล้มลงทีนี้ก็ชาไปทั้งร่างเลยเวลาโดนไม่ได้โดนเต็มๆแต่ก็รับรู้เหมือนกันนะ
9: ค่ะ
8: นะครับอาการโดยรวมทุกคนดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ยังต้องรอทีมแพทย์ประเมินก่อนนะครับถึงจะให้กลับบ้านได้นะฮะนักเตะทุกคนที่ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี่มาได้เนี่ยนะครับฝากบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับให้กับทุกคนนะขอให้หลีกเลี่ยงเลยเวลาที่กรมตุบอกอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งเนี่ยไม่มีใครฉุกคิดจนเหตุการณ์นี้เนี่ยนะเขาฝากเตือนนะครับว่าขอให้เลี่ยงเลยครับทำกิจกรรมกลางแจ้งเวลาฝนตกฟ้าร้องเนี่ยไม่ควรอยู่ในพื้นที่โล่งหรือหลบต้นใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ควรนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าพี่เขาเนี่ยผ่านความตายกันมาแล้ว
9: ตอนนี้เวลาการแข่งขันฟุตบอลถ้าเกิดเจอฝนตกเนี่ย
8: ก็ทางที่ดีต้องหยุดก่อนชั่วคราว
9: แต่ปกติแล้วก็ตกหนักๆเขาก็หยุดเนาะแต่นี่ไม่รู้ยังไงหรือเปล่าเนี่ยพี่เราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าปริมาณ
8: ถ้วยที่ไม่ได้แบบทางการมากใช่ไหมไม่ใช่แบบพวกไอ้ถ้วยแบบทางการอ่ะเพราะฉะนั้นก็เล่นกันไปเหมือนชาวบ้านฝนตกก็เล่นกันทางใต้พี่ผมตกวันอยู่แล้ว
9: ใช่ใช่
8: เขาก็เล่นกันเป็นแบบชีวิตประจำวันเขาอยู่แล้ว
9: ปกติเวลาเราดูบอลอะไรเงี้ยมันเห็นโอ้เขาจะโอ้จู่ๆสั่งหยุดเลยเน
8: า
9: ะ
8: นี่ฮะอุทาหรณ์นะฮะ
7: มหานครรอบทิศอันดับ4
9: มีความคืบหน้านะคะอย่างเมื่อวานไลฟ์ฟังแล้วว่ามีแม่ลูกคู่หนึ่งอ่ะแม่แล้วมีลูกสาวใช่ไหมนั่งเครื่องบินกลับมาจากอิตาลีเจอไอ้หนุ่มปากีสถานข้างนั่งข้างแล้วแบบว่าอาธรรมอาจารย์จนโหถึงสำเร็จเลยนะโด่ง
8: สำเร็จความคลายใส่ตัวเราอะ
9: ก็มีคราบเลยอะเออมีคราบเลยวันนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ไปละไปเข้าพบตำรวจแล้วนะคะเป็นรองสารวัตรสอบสวนสน.ดอนเมืองเนี่ยเพื่อไปให้ปากคำนะคะแล้วก็นำกางเกงที่ใส่ในวันเกิดเหตุไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นหลักฐานด้วยนะคะทางผู้กำกับสน.ดอนเมืองนะคะพันตำรวจเอกวันชัยวงวานิชสวงวานิชชออนันต์เอ้ยขอโทษวงวานิชอนันต์นะคะบอกว่ากรณีนี้นะคะเกิดขึ้นน้อยมากจึงต้องร่วมกันตรวจสอบข้อกฎหมายเพราะเหตุการณ์เกิดบนเครื่องบินและเป็นสายการบินต่างชาติตามหลักการแล้วนะกฎหมายที่จะเอาผิดนะคะผู้ที่กระทำผิดในเรื่องของทางเพศเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการอนาจารไม่ถูกระบุไว้ในกฎหมายจึงต้องไปสืบค้นกฎหมายลูกแล้วก็พบว่ามีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศมาตราที่11ระบุไว้ว่าผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งต้องทำการสอบสวนรวมถึงนำวัตถุพยานซึ่งเป็นกางเกงที่ผู้เสียหายใส่ตอนเกิดเหตุส่งตรวจเก็บ DNA เพื่อ นำมาประกอบการดำเนินคดีต่อไปไอ้ที่ว่ากระทำการอย่างหนึ่งในพี่คิดว่าคงจะมีหลายๆอย่างเนาะก็ในเครื่องบินมันไม่ควรจะทำอย่างนี้ได้ใช่ไหม
8: ใช่แล้วมันไม่มีอยู่ๆมันคงไม่มีใครแบบจะทำกันเท่าไหร่หรอกใช่ไหมพี่มันเป็นที่ที่มันก็ควรจะปลอดภัยนะ
9: โลกแต่พี่เคยดูหนังฝรั่งหนังเลยมันก็มันมีนะตอนที่แบบอะไรกันเข้าห้องน้ำอ่ะ
8: อันนั้นมันเต็มใจพากันไปในห้องน้ำใช่ไหม
9: ใช่แต่เขาก็ห้ามนะนี่ถ้าเกิดคนรู้หรือเราเห็นเราก็แก้ความได้ปะ
8: ได้มันก็เป็นสถานที่สาธารณะที่หนึ่งอะพี่ใช่ไหมมันก็ไม่ควรจะมาซึกกระดึ๊บกันบนเครื่องบินนะ
9: ซึกกระดึ๊บ
8: ตกหลุมอากาศนะพี่ตกหลุมอากาศนะ
9: อ่ะนี่แหละเดี๋ยวรูปต่อไปคงจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะเป็นอันนี้แหละแม้ตำรวจยังบอกเลยว่าเงี้ยเฮ้ยมันไม่มีตัวบทกฎหมายเลยนะแต่เดี๋ยวเนี่ยเป็นดูกฎหมายแหละตามกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายความผิดบางประการต่อการเดินอากาศเพราะว่าคุณผู้หญิงท่านเนี้ยนะคะซึ่งมากับลูกเนี่ยวันนี้ก็ไปแล้วก็คือเรื่องเล่าเนี่ยก็เล่ามาหลายครั้งแล้วแหละว่าเออเนี่ยหลอกกินยานอนลงนอนหลับเผลอหลับไปเนาะก็ไม่คิดว่าจะขนาดนั้นเพราะว่าก่อนหลับนี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมาดูไอ้หน้าจ
8: อ
9: ที่เครื่องของเราเครื่องตัวเองก็
8: ม
9: ีเออแต่ก็คงจะเผลอหลับไปเลยอะหลับลึกด้วยนะกินยาม
7: หานครรอบทิศอันดับ3
8: ทางด่วน M82 นี่เพิ่งเปิดใช้ใช่ไหมพี่ทางต่างระดับพระราม2อ่ะผมยังไม่เคยไปขึ้นเลยนะ
9: เปิดแล้วเหรอ
8: ก็เขาบอกเปิดให้วิ่งบางส่วนแล้วนี
9: ่แต่มันเทอร์มันสูงนะแถวนั้นอ่ะ
8: ก็นี่วันนี้มีคนไปกระโดดลงมาเสียชีวิตเลยครับ
9: ไปกระโดดเลยเหรอ
8: กระโดดลงมานะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอย่างไรนะครับตำรวจสน.แสมดำนะครับรับแจ้งเหตุมีผู้ชายกระโดดจากทางด่วน M82 ลงมาเสียชีวิตเลยนะครับตกลงมาที่บริเวณซอยพระราม2 73นะฮะก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบศพชายอายุ37ปีนะครับชื่อว่าคุณทันพิสิทธ์นะฮะโหสูงอย่างที่พี่กวยบอกสูงจริงจริงเพราะฉะนั้นตกลงมาเนี่ยแขนขาเนี่ยหักแบบผิดรูปไปเลย
9: ใช่
8: นะครับตกลงมาเนี่ยเคราะห์ร้ายมาโดนอ๋อไม่ใช่มาโดนสิเขาบอกว่าด้านบนทางด่วนเนี่ยมีรถป้ายแดงนะจอดอยู่ชิดฝั่งซ้ายรถไฟฟ้าเจคู่ป้ายแดงนะฮะอย่างนี้ก็แสดงว่าขับขึ้นไปแล้วก็จอด
9: กระโดดลงมา
8: จอดแล้วก็กระโดดกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้นะครับนาทีที่ชายคนนี้กระโดดลงมาตอนนี้กำลังติดตามตัวญาติอยู่นะครับเห็นบอกญาติก็ไม่ได้ติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตนะครับญาติไปติดต่อรับร่างที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วนะฮะเนี่ยเขาเปิดทดลองใช้ตั้งแต่เดือนสิงหานะครับพี่กวยไปเพชรบุรีก็อย่าลืมขึ้นนะมันไปลงนู่นเลยนะมหาชัยได้เลยนะสมุทรสาครได้เลย
9: ยังไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ย
8: เนี่ยรถป้ายแดงด้วยโหแล้วจอดแล้วก็กระโดด
9: เออใช่
8: นะครับ
9: นั่งใจแหละงั้นนะ
8: ครับผม
7: มหานครรอบทิศอันดับ2
9: อันดับ2นะคะเอาแต่มันเกิดนี่โด่งพี่เห็นจากภาพข่าวแล้วน่ากลัวมากขนาดใหญ่เลย หลุมยุบ
8: ที่ไหนครับ
9: ที่ขอนแก่นที่ภูผาม่านด้วยนะอำเภอภูผาม่านนี่สถานที่ท่องเที่ยวเนาะ อำเภอภูผาม่านนี่แหละเกิดมาหลายวันแล้วมันก็ค่อยๆตอนแรกก็เล็กๆแล้วก็กว้างๆขึ้นกว้างขึ้นแล้วมันก็เกิดหลายหลุมอ่ะมันเกิดในที่นาที่อะไรของชาวบ้านเขาอะนะ7หลุมตอนเนี้ยแต่ละหลุมมีความลึกเฉลี่ย 4-5 เมตรแล้วความกว้างเนี่ยเยอะเลยแหละวันนี้ทางทรัพยากรธรณีเขาก็ไปตรวจไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าการตรวจสอบแต่ละหลุมเนี่ยจะมีการยุบตัวของชั้นดินนะคะโดยจะเป็นรูปทรงกลมนะคะการซุดตัวเนี่ยจะเกิดโพรงด้านล่างนะคะซึ่งโพรงที่เกิดจะไม่มีการขยายตัวในโพรงใต้ดินสามารถจะใช้การฝังกลบโอ้โหแต่พี่ก็ว่าคงจะใช้ดินเยอะแหละนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยนะคะเกิดจากแผ่นหินที่อยู่ชั้นดินที่มีอายุหลายล้านปีนี่ที่ขอนแก่นนะเมื่อเกิดการชนกันในของเปลือกโลกที่ไหนของโลกก็ได้จุดอื่นของเปลือกโลกก็จะมีการขยับตัวตามไปด้วยทำให้มีรอยแตกเพิ่มจากเดิมนะคะที่เป็นธรรมชาติของแผ่นเปลือกโลกนะคะตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเนี่ยเขาก็ประกาศแล้วแหละให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะคะเป็นการประกาศแล้วแหละให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะคะแล้วทางจังหวัดเองจะได้เข้าไปกันเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายนะคะ
8: แล้วเกิดบ่อยตรงนั้นเนาะซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ไหมเขาบอก10ปีเกิดจุดเนี้ยดีว่ามันเหมือนอยู่ในป่าหน่อยนะพี่นะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชุมชนใช่ไหม
9: มันมีอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวเขามารูปนั้นมามันเป็นรูปที่เห็นในที่น้องนักข่าวผู้สื่อข่าวพิเศษของเราส่งมาทุ่งนาเลย
8: เอาหรอ
9: ในทุ่งนาเลยไม่ได้ป่าเลย
8: ก็แสดงว่าคนไปทำนากันก็มีนะ
9: ใช่ในนาเลยใหญ่ลุ่มเทิมเลยอ่ะ
8: ฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเลยนะครับพี่อ่านไม่ทันจริงแต่เดี๋ยวไล่อ่านทั้งหมดแหละขอบพระคุณจริงนะครับผมพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันนะครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
5: มหานครรอบทิศ
6: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
7: ์มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
6: สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ขณะนี้เวลา

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะนี้เวลา 20:00 นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา 9:29 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2430ณบริเวณพระราชวังสรานรมเรียกว่าคเดสกูและโรงเรียนทหารสรานรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำรัสให้ย้ายไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ณเขาชะโงกตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2529จึงถึงว่าวันดังกล่าวเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ประเทศเพื่อเป็นสถาบันศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยของไทยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกเพื่อพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติมาเป็นระยะเวลานานถึง139ปีปัจจุบันโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหลักสูตรการศึกษา5ปีใน10สาขาวิชาได้แก่วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะได้รับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆอาทิหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงทำกิจกรรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มความรู้สร้างสมประสบการณ์ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพลโทอาจินปัทมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม1,319นาย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
3: ม่วนแต่เจ้า
4: ได้แรงอบจังหู้นี
3: ่ม่วนนี่ลีเด้อ
5: โดนใจสุด
2: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
6: โดยหยุดให้ความหวานทำร้าย

0: ให้สุขภาพลูกจากสสส
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

วัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่LTM FM 95ครับลูกทุ่งมหานครนะฮะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆอีกหนึ่งท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็วันที่5แล้วเนาะวันพุธที่5สิงหาคมนะฮะโอ้เป็นเดือนใหม่แห่งการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามานะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับนี่ก็อยู่กันยาวๆเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะพี่ๆอยากฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลน์กันหน่อยในช่วงนี้ครับสวัสดีฮะลุงต้อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็แม่นอมสวัสดีแม่นอมด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่บุญเรือนครับผมแล้วก็น้องอนัสการนะฮะแล้วก็พี่เดือนเพ็ญครับแล้วก็พี่พีรพลนะฮะแล้วก็คุณยายแล้วก็พี่ฐาคณิตครับพี่อรุณนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่หนุ่มน้ำมนต์ได้เอ่ยชื่อไปนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยทักทายพี่ๆนะฮะสวัสดีพี่นิภาพรด้วยนะครับแล้วก็พี่พัทครับผมน้องแชมป์สวัสดีจ้าสวัสดีคนด้วยครับสวัสดีครับพี่จรันมาแล้วแล้วก็พี่ขออภัยฮะแป๊บนึงฮะพี่ทุมพี่ทุมรัตป่ะฮะพี่ทุมรัตนะครับสวัสดีนะครับพี่วิจิตนะฮะสวัสดีจ้าดีเจนะฮะโอ้โหฟังอยู่เลยตอนนี้อยู่พิจิตรเลยนะฮะฝนตกหรือเปล่าฮะโอ้โหต้องบอกว่ากทมนี่ตกตลอดเลยตอนนี้2วันติดแล้วพี่เจริญสวัสดีครับคุณยายก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน้องฟ้าสวัสดีด้วยนะแอดมินครับผมสวัสดีคุณบอยด้วยนะครับผมแล้วก็พี่มานพไรเดอร์รังสิตนะฮะสวัสดีครับพี่มานพฮะรังสิตฝนตกไหมจ้าพี่โอ้โหตอนนี้มันตกตลอดเลยนะเนี่ยฝนเนี่ยพี่อรุณมาแล้วพี่ปุญญวัฒน์ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่กันยาวๆเลยวันนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ฮะฟังเพลงเพราะๆวันนี้อาจจะจัดตามคำขอเรื่อยๆนะฮะที่ขอเข้ามาใครที่ขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้เลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบศิลปินคนไหนนะครับสามารถส่ง SMS นะมาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ช่วงหน้าฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายฮะช่วงหน้ารอรับสายหน้าไมค์เลยนะฮะใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366ย้ำเลยนะฮะว่าให้สิทธิ์สายแรกครับที่โทรเข้ามาขอเพลงนะฮะพร้อมพูดคุยกันในรายการด้วยนะฮะเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับสิทธิ์สายแรกเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะฮะ02-248-1366นะครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะจ๊ะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงกันหน่อยในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับผม

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจครับตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะฮะพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลจ้าได้ยินไหมจ้าฮัลโหลตอนนี้ฮะน่าจะติดธุระอยู่นะฮะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงก็ได้นะฮะทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยครับจนถึงนู่นเลย4ทุ่มนะขอเพลงกันเข้ามาได้นะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับชอบศิลปินท่านไหนนะฮะสามารถส่ง SMS เลยนะฮะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันนะฮะทักทายพี่หนูวันด้วยนะครับพี่นางหนูวันฮะแล้วก็พี่หย่อนสวรรค์มาแล้วแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะโอ้โหโทรมาจากนี่เลยเอามาจากอุบลนะไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่านะอุบลบ้านเราไปส่งเพื่อนเสร็จกลับบ้านแอดมินนี่แอบเที่ยวตลอดเลยนะแอดมินเนี่ยดีจ้าคุณยายแล้วก็พี่จำปีนะฮะสวัสดีด้วยนะฮะยาวๆไปหน่อยกันช่วงนี้พี่ปุญญวัฒน์ที่3โอ้โหขอบคุณมากเลยนะฮะที่ขอผลงานเพลงเข้ามาเอาละตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะหน้าไมค์ของเรานะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับสายหน้าไมค์กันหน่อยในช่วงนี้กันแล้วกันนะครับผมรถสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ขวัญใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับน้องบอส
1: โอ้โหพี่ขวัญวันนี้โทรมาจากที่ไหนครับวันนี
2: ้สุโขทัยครับ
1: สุโขทัยตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่สุโขทัยตอนนี
2: ้โอ้มันก็ปานกลางนะเพราะว่าไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็อากาศปานกลางครับ
1: อ๋อก็คือไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็อากาศก็พอดีใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
1: โอเคโอเคครับวันนี้พี่ขวัญงะโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: จะดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาลธนิชาครับ
1: โอ้โหดอกชบาสีแดงเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่

0: ี่ครับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยพิเศษให้น้องแป้งแล้วก็น้องลูกตาด้วยครับ
0: โอ้โหได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ขวานครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมเอาละฮะโอ้โหพี่ขวัญนะฮะโทรเข้ามาจากสุโขทัยเพลงนี้นะฮะขอบเพลงเข้ามาด้วยนะฮะก็คือดอกชบาสีแดงโอ้โหเป็นผลงานที่ต้องบอกว่าเพราะอีกหนึ่งผลงานเพลงเป็นของพี่ดีเจลูกตาลนะครับเพลงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเพราะจริงๆนะฮะเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนและทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับดอกชบาสีแดงครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะครับขณะนี้20:41 นนะฮะในช่วงนี้นะฮะขออนุญาตพักสักครู่นะฮะในช่วงหน้ายังกลับมาอยู่กับหนุ่มหน้ามนเหมือนเดิมนะจ๊ะ

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะ

0: จริง
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2
5: เข้มข้นเหมือนเดิม
4: คุ้มเกิน
5: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: องมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบินออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้ม

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20นาฬิกา46นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับสวัสดีพี่ๆคนใหม่ด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับเอาละวันนี้ต้องบอกว่ามีสิ่งดีๆนะฮะที่จะมาแจ้งให้กับทุกคนได้ทราบเรียกว่าข่าวดีเลยดีกว่าฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะฮะและผู้ประกอบการรายย่อยครับที่อยากสร้างวินัยการออมธนาคารออมสินขอชวนเปลี่ยนเงินเก็บจากการค้าขายในแต่ละวันให้กลายเป็นเงินออมได้ขออภัยครับให้กลายเป็นเงินออมที่เติบโตได้ด้วยเงินฝากออมสินมหาเฮงนั่นเองครับเพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับรับดอกเบี้ยสูงถึง 0.50% ต่อปีจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ครับหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสูงกว่าเงินฝากทั่วไปเลยฮะและดอกเบี้ยรับเต็มไม่เสียภาษีครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากด้วยฮะและต้องบอกว่ายังสะดวกสบายขึ้นไปอีกนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันร้านค้าออมสินมหาเฮงสามารถกดออมเงินได้เข้าบัญชีผ่านเมนูออมเงินได้โดยอัตโนมัตินะครับและที่สำคัญสะดวกแบบนี้ก็ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและช่วยการขออภัยครับและช่วยสร้างวินัยการออมเงินได้ดีเยี่ยมได้อีกด้วยนะครับผมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่สนใจนะฮะทางนี้ครับเปิดบัญชีฝากออมสินมหาเฮงเปิดได้ครั้งละ1บัญชีเท่านั้นครับเงื่อนไขอื่นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้าเอาละครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สวัสดีพี่ๆคนใหม่ด้วยนะที่เพิ่งเข้ามาดูในท้ายชั่วโมงพอดีนะฮะแต่อย่าเพิ่งไปไหนครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์เลยฮะฟังเพลงเพราะๆด้วยกันจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์4689400ครับและชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยในรายการพร้อมพูดคุยหน้าใหม่ด้วยนะในชั่วโมงที่2นะครับเอาละฮะขออนุญาตจัดผลงานเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะเสิร์ฟให้กับพี่ๆทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่นะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมง2จ้า

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมว่าจากกรณีศึกษาคดีสำคัญอย่างป๋องและธงสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการใช้ความเมตตาและช่องว่างทางกฎหมายในปัจจุบันกลายเป็นเหมือนใบอนุญาตที่เปิดโอกาสให้อาชญากรกลับมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสร้างความหวาดระแวงให้กับประชาชนพรรคประชาธิปัตย์จะเร่งผลักดันร่างพรบป้องกันอาชญากรรมต่อเนื่องเพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าวโดยมีหลักการสำคัญคือควบคุม3ฐานความผิดร้ายแรงครอบคลุมคดีฆ่าข่มขืนและปล้นซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรงในการทำผิดครั้งแรกให้ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติพร้อมออกหมายเตือนแต่หากกระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่2จะห้ามมิให้ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือกระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อเพื่อลดโทษหรือขอพระราชทานอภัยโทษเด็ดขาดและหากยังกล้าทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่3กำหนดให้ศาลต้องพิพากษาลงโทษในอัตราโทษสูงสุดเท่านั้นและจะไม่มีการลดหย่อนโทษใดๆทั้งสิ้นพรรคเตรียมนำร่างกฎหมายดังกล่าวรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อดันร่างพรบฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้จริงเพื่อคืนความปลอดภัยและสร้างสังคมที่ประชาชนไม่ต้องอยู่อย่างระมัดระวังอีกต่อไปกกต.สรุปปิดสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3อุดรธานีมีผู้สมัครเพียง3คนพรรคภูมิใจไทยส่งอธิการแก้วเครือศรีลงชิงตำแหน่งแข่งพรรคเล็กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมณที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งโดย5วันของการเปิดรับสมัครมีผู้ยื่นสมัครรวม3คนคือหมายเลข1นายขจิตชัยนิคมจากพรรคประชาธิปไตยใหม่หมายเลข2นายอธิการแก้วเครือศรีจากพรรคภูมิใจไทยและหมายเลข3นายคำผันจันทจรพรรคเพื่อบ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ภายใน7วันนับแต่วันปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งหรือภายในวันที่12สิงหาคมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่3จะประกาศรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีชื่อตัวชื่อสกุลผู้สมัครรูปถ่ายผู้สมัครพรรคการเมืองที่สังกัดและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกหาเสียงลงคะแนนไว้โดยเปิดเผยณที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรสำนักงานกกต.ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขตเลือกตั้งที่3อุดรธานีและออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อนอกจากนี้สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสอบว่ากกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวไปแล้ว8ครั้งโดยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยการประชุมแต่ละครั้งมีการพิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างรอบคอบรอบด้านเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดจนสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญยืนยันว่าการพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569หลังจากนั้นกกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนดก่อนที่สำนักงานจะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบและย้ำว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักสุริยะปฏิเสธกระแสข่าวเตรียมวางมือทางการเมืองยืนยันไม่เคยมีแนวคิดดังกล่าวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าจะวางมือทางการเมืองเร็วๆนี้ว่าไม่ทราบว่าข่าวดังกล่าวมีที่มาอย่างไรพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีแนวคิดที่จะยุติบทบาททางการเมืองทั้งนี้ยังมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และเชื่อว่ายังสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคเกษตรได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เขารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงอย่างต่อเนื่องโดยจากนี้จะเร่งผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ประกาศไว้เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์

0: ันทองแทนครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับวันนี้ก็เช่นเคยครับจากถ่ายพี่พี่ด้วยนะครับพี่หนูเพียรมาแล้วพี่ดาวมาแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะจ๊ะทักทายพี่ดาวทักทายทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเอาละตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะจ๊ะพร้อมแล้วในช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในค่ำคืนนี้นะครับขอสวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: พี่ทองศรีใช่ไหมจ๊ะ
3: จ้ะ
2: พี่ทองศรีวันนี้โทรมาจากจังหวัดไหนเนาะ
3: ชลบุรีค่ะ
2: ชลบุรีอำเภอไหนครับชลบุรีเนี่ย
3: เพ
2: ื่อ
3: ส
2: ี
3: ชา
2: อ๋อสีชานะครับพี่ทองศรีวันนี้หน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
3: ้เขาเป็นเต่างอยค่ะ
2: เต่างอยของพี่จินตาภูลาภใช่ไหมครับ
3: ภ
2: ู
3: ลาภค่ะ
2: โอ้โหเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
3: ให้หนุ่มน้อยน้ำมนต์จ
2: ้
3: ะ
2: โอ้โห
3: ทุกคนทุกใจ
2: จ้ะโอ้ขอบพระคุณมากๆฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จ
3: ัด
2: ให้โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจัดให้นะฮะวันนี้เดี๋ยวครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
2: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตาพันท้ายนรสิง
3: ห์ตาพันท้ายนรสิง
2: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: ยังขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็หอมดี
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอราอ่ะฮ่า
3: ได้
2: ละรสชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮะ
3: บ้านต้องมีไอยาราไงฮะ
2: ขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับ
3: คร
2: ับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เอาละฮะสายหน้าไมค์ของเรานะฮะจบไปแล้วเนาะโอ้โหพี่ทองศรีขอเพลงเข้ามานะฮะเต่าง้อยโอ้เพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายก็เลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่เนาะแล้วก็หลักไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วยนะครับเอาละฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยครับแล้วก็ผลงานเพลงจากสายหน้าไมค์ด้วยกันจ้า

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยหอและไอยรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงบางเวลาโคตรคิดถึงเลยนะฮะของคณะขวัญใจครับสังกัดอิสระนั่นเองฮะคำร้องทำนองชีวินโกมานทัศน์นะครับผมเรียบเรียงคณะขวัญใจนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากคณะขวัญใจบางเวลาโคตรคิดถึงเลยนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอ

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือน

0: าหายจะจากขาตาเลยดินี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับก็ขอบคุณที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะวันนี้ต้องผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับเอาละครับผมท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะแล้วพบกันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับดับบุย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท.แถมรู้ก่อนใคร

ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะทักทายทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์นะคะก็หลากหลายช่องทางเนาะนะคะที่เว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าตอนนี้นะคะสมาชิกของเราเข้ามาทักทายกันเยอะเลยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage LTMFM95 นะคะที่เราไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะใครที่บอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุแล้วอยากเห็นหน้าดีเจไปด้วยเนี่ยนะคะก็สามารถนะวาร์ปเข้ามานะคะแวบเข้ามาที่เพจได้เลยนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความแชททักทายกันแบบสดๆได้ด้วยนะคะอ่ะล่ะนะก่อนที่จะไปพูดถึงช่องทางนะคะขออนุญาตพูดเรื่องเพลงก่อนดีกว่าเนาะนะคะวันนี้3งานเพลงสามเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะที่ตาลเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัญญาคุณผู้ฟัง

สัญญาหรือว่า promise นะมีภาษาอังกฤษด้วย promise นะคะสัญญาเนี่ยการที่เราให้คำสัญญาหมายความว่าเราก็จะต้องทำตามสัญญานั้นให้ได้ถูกต้องไหมถ้าเรารับปากแล้วเราก็ต้องทำตามสัญญานั้นให้ได้ซึ่งคำสัญญาเนี่ยก็มีได้หลายสถานการณ์ที่เราจะมอบคำสัญญาให้แก่กันนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงแรกอุ้ยอันนี้บอกเลยว่าเจนวายมากเพลงละครเนี่ยคุณผู้ฟังแป้งๆเขากรี๊ดมากเลยเปิดเพลงนี้ขึ้นมานะอินโทรขึ้นมาที่กรี๊ดเลยนะคะสัญญาก่อนลานะคะที่เป็นเพลงประกอบละครอุ้ยมนรักลูกทุ่งอ่ะในเวอร์ชันนะคะพี่ตั้วสนันยูแล้วก็พี่น้ำพึ่งนัทริกานะคะบอกเลยว่าอันนี้เจนวายสุดเลยนะคะใครที่ฟังแล้วกรี๊ดเนี่ยคือรุ่นเดียวกันนะโอ้โหหนูนี่มีตลับเทปเลยนะคือชอบมากกรี๊ดมากตอนนั้นนี่คือละครหลังข่าวเนาะนะคะต้องดูเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสัญญานะคะเพลงที่สองสัญญาเมื่อสายยานโอ้อันนี้นะคะยังคงเปิดอยู่เรื่อยๆแต่ว่าก็มีหลายเวอร์ชันนะคะจากหลายศิลปินที่นำมาร้องใหม่แต่ว่าเวอร์ชันที่ตั้งเปิดวันนี้เนี่ยเป็นสายันสัญญาของสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสัญญาคาใจนะคะงานจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนั่นเองนะคะเห็นไหมนะสามงานเพลงกับสามเรื่องราวของคำสัญญานะคะก็ว่ากันไปใครที่ให้คำสัญญากับใครเอาไว้พยายามทำให้ได้นะทำให้ได้อย่างน้อย 80-90% ก็ยิ่งดีนะคุณผู้ฟังเพราะอะไรอ่ะเพราะคนที่เขารอเขาได้รับคำสัญญานั้นเนี่ยมันรอคนรอมันท้อใจนะคุณผู้ฟังนี่บอกเลยจริงๆเรารอนี่รอนานานะเพราะคำว่ารอเรือนมันรอที่จะเจอคุณผู้ฟังทุกวันเลยดีเจฝากหวานอะนะคะแล้วก็ที่รออยู่ตอนนี้เลยคืออะไรรอสายจากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ใครอยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะจองกันเข้ามาได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะจ๊ะรออยู่ตอนนี้คือรอสายหน้าไมค์ใครอยากคุยสายหน้าไมค์แล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเป็น SMS เข้ามาที่4689400คุณผู้ฟังนะวันนี้ข้อความมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย22 นาฬิกาตรงเป๊ะเลยนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ได้ฟังเพลง95แล้วแจ่มใสอุ๊ยมาเป็นกลอนอยากฟังเพลงอะไรให้โทรขอไม่ได้ฟังอย่าเพิ่งทำหน้างอถ้าขยันโทรออกก็จะได้ฟังนะคะจากพี่หนึ่งโรงก๊อกเองนะครับนี่โอ้โหมาเป็นกลอนเลยเนาะแล้วก็จากคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากพี่คนโคราชแล้วก็มีกำลังขับรถอยู่ครับตอนนี้อยู่ปากน้ำโพนะบอกแวะกินข้าวอีก200กิโลจะถึงพิษโลกขอฟังเพลงดอกชบาสีแดงครับน้องคุณน้องลูกตาลโอ้โหชอบที่มีเรื่องราวนะคะบอกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรและกำอีกเท่าไหร่จะถึงเหมือนบอกแฟนเลยนะคะข้อความนี้เซลเล่นนะคุณพี่นะขอบคุณมากๆเลยที่ของานเพลงดอกชบาสีแดงเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดจากพี่วิภาด้วยกับกลางดาวจากน้องไรอันนะคะทักทายทุกท่านเลยตอนนี้สมาชิกเข้ามาเยอะเลยนะคะที่เพจเดี๋ยวมาพูดคุยกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไหนๆเราก็พูดถึงการรอแล้วให้คำสัญญาแล้วนึกถึงคนรอนิดนึงเพราะว่าอะไรเรารอเนี่ยบางทีเขาลืมนะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายน้ำใหม่นะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮีลใจนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับอ้าวสายมารออยู่แล้วจากสุโขทัยโอ้โหวันนี้เนี่ยแบบว่ามาแบบสูสีเลยนะคะระหว่างนครศรีธรรมราชกับสุโขทัยสวัสดีค่ะพี่ทำเกิง
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหวันนี้สุโขทัยส่งเข้าประกวดนะคะสายแรก
2: ครับ
1: โอเคพี่ทำเกิงกับตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าใหม่
2: น่ามายังครับเคยโทรขอเพลงแต่ต้องตาก็เปิดให้เป็นเจ้าดอกชบาครับ
1: อ๋อเหรอโอ้แต่ว่า
2: แต่หน้ามายังไม่เคยคุยครับ
1: อ๋อยังไม่เคยคุยนะคะยินดีมากๆค่ะวันนี้ที่โทรเข้ามานะคะ
2: ครับ
1: ค่ะที่สุโขทัยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝนฟ้า
2: ไม่วันนี้ไม่มีอากาศไม่ตกครับแต่ว่าอากาศก็เย็นอยู่ครับ
1: อ๋ออากาศก็เย็นอยู่เพราะว่าจำได้ว่าเหมือนเมื่อวานนี้หรือวันก่อนนะคะพี่อเนกก็บอกว่าที่สุโขทัยร้อนมากๆเลยอ่ะ
2: อ๋อใช่ครับคือว่า2วันที่ผ่านมาอากาศร้อนแต่ว่าหลังจาก2วันนั้นไปจะมีฝนโปรยปลายเล็กน้อยแต่ไม่เยอะครับ
1: ชอบที่พี่ดำเกิงบอกว่าฝนโปรยปลายเล็กน้อยเหมือนรายงานสภาพอากาศภูมิอากาศ
2: มันตกแต่ไม่เยอะครับลูกตาลครับ

0: นะคะแซวเล่นพี่น้ำเกิงอยู่แถวไหนของสุโขทัยคะ
1: สวรรคโลกครับ
0: โอเคสวรรคโลกนะ
1: ครับผม
0: แต่เพราะว่าได้ยินว่าอากาศเย็นสบายก็โอ้โอเคเนาะพี่น้องบางทีร้อนเกินไปมันไม่สบายตัวนะ
1: ใช่ใช่ใช่คือร้อนนี่มันอึดอัดแล้วก็บอกตรงว่าอารมณ์เสียง่าย
0: อารมณ์เสียอารมณ์เสียหรออืมมันชอบทำให้หงุดหงิดใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับใช
0: ่นั่นน่ะสินะนะคะแต่ว่าอากาศเย็นก็ดีละค่ะนะคะจะได้สบายสบายเนาะพี่ดำเกิงติดตามฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
1: โอ้ก็นานพอสมควรแล้วนะตั้งแต่น้องลูกตาลตั้งแต่อุ้มกัสยาก็นานพอสมควรแล้วนะ
0: ก็เป็นหลักปีเป็นปีเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหตกตามปีแล้วครับ
0: ประมาณนั้นเพราะว่าตันจัดรายการประมาณ2ปีกว่าๆ2ปีกว่า
1: น้องลูกตาแต่ว่าตอนกลางวันน่ะมันหาขึ้นน้องลูกตายากที่ว่าจะหาที่น้องลูกตามาไปทําวันอาทิตย์กับ
0: พ่อชาย
1: ใช่ใช่ใช่ครับคือหายากมาก
0: อาจจะเป็นที่อสมทของทางพื้นที่เขาอาจจะมีรายการอื่นด้วยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นคือว่าอาจจะใช่ครับใช
0: ่ค่ะไม่งั้นพี่ดำเกิงอาจจะฟังออนไลน์ก็ได้ฟังออนไลน์ได้ค่ะ
1: ลูกสาวไม่ทำให้สักทีครับ
0: งั้นต้องฝากลูกสาวแล้วล่ะนะคะเนาะต้องให้เด็กๆทำให้ได้เลยค่ะไว้มีโอกาสก็เข้ามาฟังทางออนไลน์เนาะพี่ดำเกิงเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้เพลงที่ฝากเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงโสดจริงหรือเปล่า
1: ใช่
0: ค่ะอันนี้เป็นเพลงหรือเป็นคำถาม
1: จริงๆจริงๆแล้วว่าจะฟังหน่อยชบาสีแดงแต่ว่าต้นชั่วโมงที่แล้วก็เห็นสุโขทัยเหมือนกันแล้วเขาเปิดไปแล้วใช่ไหม
0: โอ้โหคืออย่างนี้หนูนี่ยิ้มแก้มแบบว่าจะแตกแล้วคือแล้ววันนี้นะพี่ดำเกิงขาตอนหันไปด้านขวามือของดีเจเนี่ยมันจะเป็นจอที่เขาจะพิมพ์ไว้ว่าใครโทรเข้ามาขอเพลงอะไรบ้างคือตอนเนี้ยคือเต็มไปด้วยดอกชบาตอนนี้อยู่ในท่ามกลางสวนดอกชบานะคะตอนนี
1: ้ใช่ก็คือเมื่อต้นชั่วโมงของดีเจคนที่แล้วคือต้นชั่วโมงแรกเลยคือเขาเปิดไปแล้วครับ
0: ค่ะน้องบอสก็
1: ใช่
0: ก็เลยแบบว่าโอ้วันนี้ถ้าตัวเองเปิดอีกเนี่ยอาจจะต้องโดนประท้วงโดนเจ้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่ครับผมก็เลยขอเพลงของน้องตาแต่ว่าเป็นสดจริงหรือเปล่าครับ
0: อ๋อไม่ใช่ถ้าเป็นเพลงหนูมันจะเป็นอีกเพลงนึงหนูเข้าใจว่าถ้าสดจริงหรือเปล่านี่จะเป็นของวงแทมเมอริน
1: สดไม่จริงห้ามทัก
0: สดไม่จริงห้ามทักนะโอเค
1: ของน้องตาโทษที
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเอาเพลงนี้เอาเพลงหนูเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับใช
0: ่เข้าใจแล้วโอเค
1: จะเอาเพลงของน้องตาแหละแต่ว่าคือว่าชั่วโมงที่แล้วเขาเปิดไปแล้วไง
0: โอเคได้ไม่มีปัญหาค่ะเปลี่ยนให้ละโอเควันนี้ขอบคุณพี่ดำเกิงมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบเพลงใหม่หนูด้วยนะคะแล้วก็โทรเข้ามาคุยกันนะ
1: ครับครับ
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนะวันนี้นี่แก้มจะแตกแล้วนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจัดให้เลยค่ะใจชิวใจกับโสดไม่จริงห้ามทา

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เมื่อกี้นะต้องบอกว่าขอบคุณพี่ดำเกิงมากๆเลยนะเพราะว่าพอตอนพี่ดำเกิงบอกว่าอยากฟังเพลงที่เป็นโสดอะไรเงี้ยของน้องลูกตาลน้องลูกตาลนึกชื่อเพลงไม่ออกค่ะเมื่อกี้จริงๆเลยอ่ะจริงๆเลยเมื่อกี้ฮะคือรู้แล้วว่าเพลงอะไรนะแต่ฮะอยู่ฮะอยู่ในใจขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะส่วนใครที่อยากจะแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมหรือจะจองสายหน้าไมค์ในชั่วโมงหน้านะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะจ๊ะมาทักทายสมาชิกของเราวันนี้ใครมารายงานตัวกันบ้างนะคะสวัสดีพี่กนกพรพี่วีรศักดิ์พี่วีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับขอเพลงจะไปเด็กใต้เจอเสาเหนือตกนี่คือตกแล้วใช่ไหมนี่โดนตกแล้วใช่ไหมแล้วก็พี่หนูเพียนนะคะสวัสดีค่ะพี่เลิฟบอกกรี๊ดโสดไม่จริงห้ามทักน้องลูกตาลอุ้ยเนาะนะคะน้องหนูดีก็อ้ายไม่ได้ฟังนานมากเลยนานไม่นานดูสิเนี่ยเจ้าของเพลงลืมชื่อเพลงพี่กะลา1บาทนะคะสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านเลยพี่จรูนหน้าแก้วค่ะคุณแม่อรุณนะคะพี่นารีแนะนำงานเพลงของน้องมินตราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวนะแล้วก็พี่วันนีนะคะพี่วันนีคุณแม่ทิพภาพรนะคะพี่อัมพลนะพี่อัมพลนะบอกว่ากำลังถึงพิจิตรนะครับรถโอ้โอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะใครเอ่ยเดี๋ยวนะสวัสดีครับลูกตาลลุงดำบางขันจากนครศรีธรรมราชนะขอเพลงคอยนวลที่สวนลำไยด้วยพี่เชียงเจริญทรัพย์นะคะสวัสดีจ้ะบอกไม่ได้เข้ามาดูนานเลยครับดีใจสวยขึ้นเยอะมากอันนี้เขาไม่ได้พูดเขาพูดแค่ว่าไม่ได้เข้ามาดูนานที่เหลือหนูเติมเองนะแล้วก็ทักทายน้องๆแก๊งพ่อดีเจเลยนะจ๊ะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะน้องบายน้องหนูดีแล้วก็น้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยนะคะส่วนข้อความทางด้านบนนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะพิมพ์อีกทีนะนะคะตอนเลื่อนขึ้นไปไม่เจอแล้วเนาะระบบให้อ่านแค่นี้นะคะแล้วก็พี่บอลพาสนะคะพี่เบรเบดนะคะพี่สิริด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยพี่วิจิตด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะเนาะพระราม9

ฝนตกใช่พระรามเก้าฝนตกนะคะตอนที่เข้ามาก็โดนมาเหมาะแหมแต่ไม่รู้ตัวตอนนี้เนี่ยเพิ่มปริมาณแล้วหรือยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่าอยู่ในสตูดิโอไม่ได้ยินเลยนะคะสวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะคะพี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชน่าเห็นไหมวันนี้โอ้โหนครมาวินนะจ๊ะพี่พีรพลด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็ตอนนี้ทาง SMS มีงานเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิเพิ่มเติมนะคะให้ฉันไว้ใจเธอนะทาง SMS นะคะขอบคุณมากเลยทุกช่องทางนะคะสามารถแนะนำงานเพลงเข้ามาได้เลยค่ะผู้ฟังตอนนี้หลังไมค์นะคะฝากเข้ามาเยอะมากๆทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะพี่วาสนาจากประเวศนี่เองงานเพลงของพี่ไมค์พี่รมพรค่ะอยากให้เธอเข้าใจจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะ

0: อากาศเย็นๆเย็นสบายก็จะต้องจะได้จ้องนึกถึงการไปแอวตังภาคเหนือเฮ้เลยไม่มีใครคิดเอาเองเพราะว่าอยากปิ๊กบ้านพองไม่ได้ปิ๊กบ้านเลยเพราะว่าจัดรายการ6วันแล้วจ้ะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะถ้าวันไหนดีเจหายไปนะคะอาจจะปิ๊กบ้านปิ๊กจังใหม่พองตอนนี้แบบเพื่อนๆนะคะเรียกร้องแล้วเพื่อนๆบอกว่าลืมหน้าแล้วนะคะเพื่อนๆที่อยู่เชียงใหม่นะคะเออพูดถึงตังเหนือแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่เชียงใหม่เจ้าอันนี้ยังมาถึงเชียงใหม่เต้ออันนี้จากสายเอเชียจะถึงอันนี้ก่อนถึงลำปางก่อนเออแวะหาพี่แคทซะหน่อย มาหาทางไลฟ์นะคะกับเพลงนี้เจ้าสาวกาไก่
1: ไก่เจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้น

0: างเงี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงคโปร์ต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงคโปร์ใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: คนตอบเบอร์อยู่นะคะไม่อยู่นะจ๊ะจะไปตอบได้ยังไงนะคะก็รออยู่นะคะเอิ้นขวัญวรัญญานะคะเพลงนี้นะคะฝากมาจากหลังไมค์แต่ว่าไม่ได้แจ้งชื่อไว้นะคะจากหนองบัวลำพูนะคะเอาเป็นว่าก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะทางเพจของเราสวัสดีพี่ประธานพี่ไกรสอนนะคะพี่อาทิตย์ด้วยนะบอกสวัสดีจากเชียงใหม่เนอะคุณแม่รุ่นบอกเมื่อกี้มีสาวกาไก่ส่วนน้องเป็นสาวกาเก่าไฮคุณแม่อย่างนั้นเลยสวัสดีพี่ประเดิมนะคะพี่อเนกด้วยนะคะจากศรีสำโรงสุโขทัยนะคะพี่นักรบพี่เออินทิราค่ะพี่สุวิทย์จากพิษณุโลกนี่แล้วก็พี่ศักชัยนะบอกอยากฟังไก่จ๋าไก่จ๋านะสายันสัญญาเนาะแล้วก็พี่นุเจริญด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังคะนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงเนาะจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็สายหน้าใหม่นะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายใครที่นะบอกว่าโทรไม่ค่อยติดเลยวันนี้บอกเลยว่าทางสะดวกนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะวันนี้ไหนๆก็ฝนตกเนาะนะจัดงานเพลงให้เข้ากับบรรยากาศนะคะงานจากแฮมเมอร์น้ำฝนน้ำตาลน้ำใจค่ะ

0: นับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 23:02 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ของเราค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้นะคะสายหน้าใหม่นะคะที่บอกเอาไว้มารออยู่แล้วนะคะจากโคราชนะคะสวัสดีค่ะพี่อนันต์
3: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
0: เนอะผู้จัดการค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับสบายดีไหมครับ
0: สบายดีค่ะพี่อนันต์ล่ะคะ
3: สบายดีจ้ะ
0: สบายดีนะคะเอ๊เมื่อวานเหมือนฝากเพลงเข้ามาไหมคะ
3: ฝากเพลงแต่เปิดให้แล้วครับผม
0: อ๋อหนูเปิดแล้วเนาะเมื่อวานเพลงอะไรนะจ๊ะพี่อนันต์
3: ผมเมื่อวานเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับ
0: อ่าปูใช่ไหมปูไข่
3: ปูไข่ปูไข่ไก่หลงครับ
0: ปูไข่ไก่หลงเห็นไหมล่ะหนูจำได้เนี่ยเห็นไหมโอเคค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกไหมล่ะที่โคราช
3: วันนี้ตกไม่แรงครับผม
0: อ๋อก็มีบ้างนิดหน่อยเน
3: า
0: ะ
3: เย็นแต่อากาศเย็นอยู่ครับ
0: โอ้อากาศเย็นน่าจะเย็นช่วงนี้อากาศเย็นหลายพื้นที่เมื่อกี้ทางสุโขทัยก็บอกอากาศเย็นเหมือนกันเนาะนะคะพี่อนันต์เข้ามาชมทางไลฟ์ด้วยไหมคะที่เพจหรือว่าฟังทางวิทยุอย่างเดียว
3: ฟังวิทยุอย่างเดียวเฟซล่มมั้งล่ะครับผม
0: วันนี้เหรอตอนนี้เหรอ
3: ครับโทรศัพท์มันนั่นรุ่นเก่ามั้งล่ะครับผมมันมีไวไฟได้แต่
0: อ๋อไม่เป็นไรโอเคค่ะถ้ามีโอกาสก็แวะมาทักทายในไลฟ์ได้นะคะเมื่อไหร่ก็ได้เนาะโอเคค่ะโอ้โหวันนี้พี่อนันต์ฝากเพลงเข้ามาเนี่ยโอ้โหไม่ได้ฟังนานมากเลยนะดอกกระเจียวบานของพี่พามิล่า
3: ครับพี่พามิล่าครับไม่ได้ฟังทันทีเลยครับผม
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสินะครับพอเห็นเมื่อกี้เราบอกโอ้โหนี่มันยุคตอนหนูเป็นสาว เป็นสาวเลยนะได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะอ้าวก่อนที่เรานะคะจะไปฟังเพลงเรามานะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
3: ครับผม
0: เดี๋ยวพี่อนันต์พูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
3: ครับ
0: ค่ะขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
3: ไอยราอาห่า
0: โอเคขอบคุณมากมากเลย
3: Are you ready ครับ
0: Are you ready ready
3: ครับ
0: and you
3: ครับสลาเฮโย
0: สลาเฮโยคำซ้ำนิตาโอเควันนี้ขอบคุณพี่อนันต์มากๆโอ้โหได้พูดหลายภาษาเลยนะแถมยังได้เป็นผู้จัดการด้วย
3: ครับ
0: สบายดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: โอ้โหถือว่าเป็นดีเจที่ได้go inter นะคะแล้วก็ global นะคะนานาชาติ international นะคะทั้งหมดเลยแถมยังได้เป็น manager นะคะเป็นผู้จัดการด้วย พี่ประธานบอกวันนี้มีคนมอบบทผู้จัดการให้กับคุณลูกตาลด้วยนะคะเป็นผู้จัดการเป็นเจ๊นะคะเป็นหลายอย่างเป็นหลายอย่างเลยนะคะแต่ไม่อยากเป็นความดันเบาหวานไขมันเนี่ยไม่เอานะยังไม่เอาเนาะดูแลสุขภาพกันก่อน เอาละค่ะช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะนะวันนี้เนี่ยพี่อนันต์ตั้งโจทย์นะคะตั้งหัวขบวนมากับเพลงสนุกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น4งานเพลงกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะจัดไปเลยกับความมัน

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: เต้นกันไม่หยุดเลยนะคะสี่งานเพลงต่อเนื่องในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะผู้ฟังบอกโอ้โหใครขอมากันเนี่ยนะคะช่างเข้ากันเหลือเกินดีเจเองค่ะ มีแค่ดอกกระเจียวบานพี่พาเมล่านะคะจากพี่อนันต์โคราชนะคะนอกเหนือจากนั้นดีเจเองค่ะนะคะเป็นความที่อยากฟังเองนะคะอยากเต้นเองนะคะจำได้แม้กระทั่งท่าเต้น อันนี้เป็นเพลงสนุกๆ นะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่ในยุคนู้นนะคะสะใภ้นายกเนี่ยช่วงที่หนูเรียนมัธยมนะจำได้แล้วก็เพลงนี้ไปเต้นกับเพื่อนๆอ่ะไปแข่งคือหนูว่าร้องเพลงแล้วก็เพื่อนๆแบบเต้นอะไรเงี้ยนะไปแข่งเป็นตัวแทนโรงเรียนด้วยจำได้แล้วก็โดเรมีนี้น่าจะประถมปลายนะถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจหรือว่าหมอน่าจะประถมปลายหรือหมอต้นไม่แน่ใจประมาณนั้นประมาณนั้นส่วนคนแข่งสแตนด์อัพนี่ย้อนไปอีกย้อนไปนู่นเลยนะคะสะใภ้นายกหลิวอาจารยานะคะโดเรมีก็เป็นเพลง

ประกอบละครนะคะสะพายไร้ศักดินาเนาะในช่วงนั้นนะคะพี่เบนพรชิตาแล้วก็คนแค้นสแตนด์อัพนะคะพี่กิฟต์บุษรานะคะต้นกระบวนพาเรตก็แน่นอนนะคะดอกกระเจียวบานพาเมล่าเบาเดนนะคะนะชื่นอกชื่นใจนะคุณผู้ฟังหลายๆคนบอกว่านะคะดึกแล้วก็บางทียังต้องทำงานอยู่นะอยากจะได้เพลงสนุกสนุกนี่เลยนะคะจัดให้กันแบบพาเรตเลยพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเออนะนะสนุกเลยนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณแบงค์นะคะพี่เรดมี่บอกสดชื่นสดใสเลยแล้วก็น้องนุ๊กนะ FC จากศรีนครสุโขทัยเนอร์บอกสวัสดีค่ะพี่ดีเจลูกตาลนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกข้อความเลยนะคะที่ส่งเข้ามานะคะพยายามทักทายให้ทั่วถึงทุกท่านนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อความของคุณผู้ฟังท่านไหนที่ตันยังไม่ได้อ่านนะคะรบกวนพิมพ์มาอีกรอบนึงเนาะนะคะบางทีระบบเลื่อนขึ้นไปเยอะด้านบนหนูก็เลื่อนไปไม่เจอแล้วนะคะขอบคุณมากเลยตอนนี้ลังไมยังมีอยู่หลายเพลงนะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมเลยก็แล้วกันอันนี้ให้จาก SMS ก่อนเนาะไม่ได้มีชื่อบอกมาว่าเป็นคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะแต่ว่าบอกว่าอยากฟังงานของน้องเพชรคทาวุฒินะคะกับให้ฉันไว้ใจเธอนะจัดให้นะคะพักเบรกหัวเข่ากันนิดนึงนะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังนะคะแนะนำงานเพลงใหม่นะคะก่อนอื่นเลยนะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้จอคิวฮิตของเราค่ะกับงานเพลงจากน้องอ้นพานุวัฒน์นะคะกับเพลงฝ้ายเปลี่ยนสีนะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยครูเกรียงเดชผลทวีนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยครูวายสักกรินนะน้องอ้นพานุวัฒน์เนี่ยบางคนอาจจะแบบเอ๊ศิลปินใหม่หรอใช่เป็นศิลปินใหม่แล้วก็เขาแจ้งเกิดนะคะจากการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยคุณผู้ฟังก็น่าจะพอนึกออกนะแล้วก็โดดเด่นมากโดดเด่นถือเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนเขาเรียกเด่นเขาเรียกแม่ทัพใช่ไหมนำวงเป็นนักร้องนำที่โดดเด่นแล้วก็เสียงดีหน้าตาน่ารักด้วยนะคะแล้วก็มีความสามารถหลากหลายอะไรเงี้ยแล้วก็จนเนี่ยแหละค่ะได้มามีงานเพลงของตัวเองก่อนหน้านี้ก็มีนะแต่ว่าอันเนี้ยเพลงใหม่เดี๋ยวลองฟังดูฝ้ายเปลี่ยนสีอ้นพันวัฒน์

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ในช่วงนี้ค่ะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้เสนอฮิตที่17นะคะเนี่ยจบสารเนาะนุชวิลาวันนะคะจากภูไทยเรคคอร์ดนะคะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะอยู่ในฮิตที่20นะคุณผู้ฟังนะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่17นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยนะคะเพลงที่แนะนำมาทาง SMS นะคะฮิตที่4นะสิทธิ์ของเจ้าค่ะใหม่ไทยหัวใจศิลป์จากพระเอกใหญ่9999

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 25โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: จัดให้สำหรับมิตรรักแฟนเพลงทาง Facebook นะคะที่ฝากผลงานเพลงของสายยันสัญญาเข้ามานะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งเปิดตอนท้ายชั่วโมงนะคะ 23:51 ค่ะคุณผู้ฟังนะคะท้ายชั่วโมงนะเดี๋ยวต้องส่งต่อให้กับน้องเมธิชาเช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งเพลงในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะก็มีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็สมาชิกของเราที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะที่เพจ LTM FM 95เช่นเคยอบอุ่นทุกวันนะคะไม่เคยเหงาเลยแม้แต่วันเดียวค่ะเอาละนะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกับเพื่อนเพลงหวาน
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย

0: ย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีฝากมานะคะจากพี่รักชาติประจวบคีรีขันธ์นะคะบอกว่าอยากฟังรักเธอเสมออัศนีวสันต์นะคะได้เลยนะคะจัดไปนะคะในช่วงนี้แล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงไหนของใครเอาไว้ขออภัยด้วยจริงๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาจนิชาค่ะแจ้งถึงสุก4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ขออนุญาตทายอินโฆษณานิดนึงนะคะเพิ่มเติมวันอาทิตย์ด้วยตอนนี้นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะช่วงวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มลูกตาลจนิชานะคะจัดรายการวิทยุเพลงเก่าๆร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะคิดถึงการเจอกันได้6วันเลยตอนนี้นะคะขอบคุณทุกๆการต้อนรับทุกๆความรักความอบอุ่นจากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง

0: การเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะวันนี้มอบให้นะแบบว่าหลากหลายชื่อกันเลยทีเดียวค่ะตามหาสมชายสมชายเอ้ยนะคะลืมเปิดกล้องมีคนท้วงนะแป๊บหนึ่งสวัสดีนะคะผ่านทุกๆแอปพลิเคชันทุกๆกล้องที่จับจ่อกันมาตอนนี้ด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังเสียงของเมธิชานะคะรับช่วงต่อมาจากใครนะพี่ลูกตาลใช่ไหมเออนะตามหาสมชายนะคะแมงปอชนทิชาตามมาด้วยยอดรักสลักใจนะคะส่งแอลเรียนรามนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณลำใหญ่นะจากลูกนกสุภาพรด้วย3ผลงานเพลงนะคะมีชื่อหลากหลายไม่รู้มีใครมีชื่ออยู่ในนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงขออนุญาตเช็คชื่อคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังในตอนนี้ด้วยจ้าคิดมาร้อนทนมาแล้วนะคะเที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับหลากหลายท่านที่ขออนุญาตชื่ออ่านชื่อกันไปแล้วนะคะสวัสดีไปยังพี่ต้นน้ำน้องแวนนะคะพี่บอยไอเดียโฟโต้พี่เดชนะคะพี่ธนชัยสวัสดีเต้ยแบมแบมนะคะหนูดีพี่ตั้มฮ่าฮ่าฮ่าด้วยนะคะพี่พีคอู่จงเจริญนะคะสวัสดีไปยังน้องแชมป์โชคชัยศรีค่ะน้องตีน้อยกับน้องดาวสวัสดีค่ะพี่ดารุณนะคะพี่โชคดีแดนดำเนินสวัสดีพี่ณัฐทองสิงห์นะคะสวัสดีพี่ DY8WQ3 ชื่อมันยากไปปะเนี่ยเออนะสวัสดีพี่บางลูนะคะสวัสดีพี่วีรวัฒน์ค่ะพี่ชัยพัฒน์สวัสดีไปยังพี่พิทวัฒน์นะคะยูเซอร์968ด้วยนะแล้วก็มีพี่วันชัยนะคะพี่ระพสิทธิ์นะคะอะไรเนี่ยพดิษฐ์สับสับสวรรณอะไรนั่นแหละสักอย่างนะคะยูเซอร์ทุกยูเซอร์นะพี่งามเฉยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีพี่เมตตาหวานเจี๊ยบด้วยพี่บีมไงนะพี่อริสคุยสบายสอนไลฟ์นะคะสวัสดีพี่หัสยา19นะแล้วก็มีพี่แทนนะคะพี่อลังพี่จำนงยาทิพย์ใช่ไหมสวัสดีไปยังคนดอยนะคะพี่ไอดำลักไก่พี่โยชิอะไรเนี่ยโยชิซะโยชิอ่ะพี่โยชิเอาเป็นว่าหนูอ่านภาษาญี่ปุ่นได้นิดหน่อยนะคะอาจจะอ่านได้ไม่คล่องสวัสดีพี่ก้อยด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่สหภูถั่วแผงเนาะพี่พลนเหรออ่านชื่อยากไปอีกสวัสดีดีเจวินิตนะคะ747สวัสดีพี่บุญช่วยพี่องเสกนะคะพี่อบเชยสวัสดีพี่วัน A2นะคะสวัสดีพี่วรินเดวิดสวัสดีค่ะ Hi Hello สวัสดีพี่นายชอดเหรอใช่ไหมเออเจ้าลานอะนะคะสวัสดีพี่พัชราพรนะคะพี่สิทธิ์มีครูด้วยนะแล้วก็มีพี่แม็กซ์นะคะพี่ชารินสวัสดีทุกเสียงทุกสายสวัสดีครับผมนะคะช่วงนี้มันอาจจะแบบว่าชอบกรองข้อความในแอปพลิเคชันบางทีหนูอาจจะไม่ได้อ่านบางคนนะคะขออภัยด้วยพี่เจเจอินดี้สวัสดีพี่คมสันอายิโนโมโตะไม่ใช่แล้วเออฮาจิเมมาชิเตะวาทาชิวาเมเดสโดโซยอเรชิคุโอเนะชิมาสนะคะสวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะคะพี่เอ็มวรยุทธสวัสดีไปยัง Hello DJ FC from อะไรนะยูดาเหรอจะอ่านว่าอะไรยูต้ายูสวัสดีด้วยนะคะพี่นาริตนะสวัสดีพี่โอ้ยจะบอกว่าข้อความมันจะเด้งไปเด้งมานิดนึงนะคะน้องไบรท์สวัสดีจ้าน่ะเด้งแล้วหายไปแล้วอ่านไม่ได้แล้วประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกคนในค่ำคืนวันนี้ค่ะ FM 95 MHz นะคะฟังไปเลยนะจ๊ะเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะจาก M Call Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องเมย์ด้วยนะผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครรวมถึง TikTok ส่วนตัวของน้องเมย์ทิชานะคะถามว่าทำไมถึงไลฟ์นะคะเพราะว่าเรามีช่วงนึงที่มันเป็นฟุตบอลโลกเนาะแล้วก็มันก็ตัดขาดกันไปบางช่วงนะคะก็อ่ะค่อยๆทยอยกลับมาที่แอฟ้าแล้วกันนะสวัสดีพี่เปียก3มิติด้วยนะคะขอนแก่นบอกว่าอ๋อไม่ได้ชื่อพี่เป๊กพี่พีกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่มั้ยอ๋อโอเค สวัสดีพี่ AOM นะคะบอกว่าเห็นวักไงหนูก็เลยไม่อ่านเป็นออมเป็นอ๋อมเป็นมันอ่านได้หลายชื่อไม่รู้เหมือนกันช่วงที่แบบว่าเช็คชื่อก็อาจจะต้องเขียนบอกนิดนึงเนาะว่าเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรนะคะสวัสดีด้วยทุกๆคนเลยมา3ผลงานเพลงน้องเมย์มาเป็นชื่อคนละเมื่อกี้ก็มีนะคะโทรเข้ามาขอเพลงด้วยนะคะกับน้องเมย์คนใหม่แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับน้องเมย์สุกะด้วยใครที่โทรเข้ามาก็อย่าลืมอวยพรน้องด้วยละกันนะคะก็โทรไปแล้วก็บอกว้ายแก่ขึ้นอีกปีนึงแล้ววายวายวายวายวายวายเนี่ยเออก็แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูไปด้วยเนี่ยนะก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้น้องเมย์เขารอรับสายอยู่นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะน้องเมย์คนใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ใหม่ใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินครับนะคะนี่นะเขาก็อัพไซส์ให้แล้วนะคะจะได้อิ่มอิ่มอิ่มอร่อยกันไปเลยเข้มข้นเจ้มจนนะเหมือนเดิมนะคะอ่ะมาและมาและนะคะหนึ่งสายหน้าใหม่ในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ชื่อต่อยครับ
1: ชื่ออะไรนะ
2: ต่อย
1: เอาเอาให้อีกทีหนึ่งชื่ออะไรนะ
2: ต่อย
1: แล้วต่อยต่อยคือใครอ่ะ
2: ต่อยเพชรบุรี
1: นะไม่ไม่ตอนแรกหนูถามว่าชื่ออะไรคะแล้วพี่ตอบว่าต้อยแล้วพอหนูถามว่าชื่ออะไรนะพี่ตอบว่าต่อยหนูก็เลยถามว่าแล้วตกลงต้อยคือชื่อใคร
2: ตุ้มนี่แหละ
1: อ๋อเหรออ๋อแค่เหนื่อยเฉยใช่
2: ฮะ
1: แค่เหนื่อยเฉยใช่ปะ
2: ตื่นดิ
1: อ๋อโอเคโอเคคนเพชรอะนะไอ้หนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจปะใช่ปะ
2: ใช
1: ่ใช่ใช่เมืองเพชรนั้นใช่ไหม
2: ฮะ
1: ใช่เมืองเพชรนี้ใช่ไหม
2: เพชรบุรีนี
1: ่เออเพชรบุรีอะนะ
2: ใช่ใช่
1: เพชรบุรีนี่มีทะเลใช่ปะ
2: ฮะ
1: มีทะเลด้วยใช่ปะ
2: มีดิมีชะอำมีชะอำ
1: มีชะอำแล้วมีที่ไหนอีก
2: อะไรดิ
1: มีที่ไหนอีก
2: ชะอำแล้วก็บันแหลม
1: คนเพชรจริงๆเลยเหรอแบบแต่กำเนิดเลยเหรอ
2: ใช่ใช่
1: ใช่นี่หนูสับสนนะเนี่ยว่ามันจะเป็นแบบไม่ใช้ไม่ใช้นะเหมือนภาคภาคไหนผสมภาคไหนเน
2: ี่
1: ย
2: นี่คนเพชรนะ
1: อะไรนะคนเพชรมาถึงกินพริกเยอะ
2: ฮะ

0: คนเพชรนะไม่ใช่คนเพชรนะ
1: คุยกับดีเจผมยังขำอยู่เนี่ย
0: เออใจเย็นอย่าเพิ่งขำนะมันนามสกุลหนู
1: ฮะอ
0: ย่าเพิ่งขำนั่นนามสกุลหนู
1: พูดตรง
0: พาเขาออกอ่าวอ่ะไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วหนูจะตั้งสตินะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ชื่อเด็กชายอะไรคะ
1: ชาติครับ
0: ทำไมพี่เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเลยอ่ะเอาชื่อเดียวดิ
1: ไม่ใช่หนูชื่อต้อย
0: ตกลงชื่อต้อยหรือชื่อต่อย
1: ต่อยครับ
0: คิดถึงพี่ต่อยที่ซอยสนิทคิดถึงพี่นิดและที่อยู่ข้างบ้านบทพี่ชายแล้วก็ไปรถกันว้ายวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ก็ว่าตอนนี้เปิดเพลงอะไรอยู่อ่ะ
0: เอ้ามับกี้เนี่ยเปิดเพลงโนเมคนใหม
1: ่อะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวเราอ่ะจะฟังเพลงอะไร
1: โอ้แล้วผมเปิดวิทยุฟังอยู่นะ
0: เออใช่แต่ตอนเนี้ยที่โทรหาดีเจเนี่ยจะฟังเพลงอะไร
1: เออได้ยินเสียงไหมอ่ะ
0: ได้ยินชัดแจ๋วเลย
1: ล่ะ
0: ใช่พี่ต่อยจะฟังเพลงอะไร
1: เอาอันนี้ดีกว่ากันน่ะ
0: ห้ามเปลี่ยนเพลงตีนะตีมือนะ
1: ฮะ
0: ห้ามเปลี่ยนเพลงเมื่อกี้ขอเพลงอะไรไว
1: ้ก
0: ็พี่ต่อยกินข้าวยัง
1: เครื่องหลังทอดไข่อยู่เนี่ย
0: ทอดไข่อยู่ด้วยงั้นไปทอดให้เสร็จก่อนไหมแล้วค่อยโทรมาใหม่ไลน์มาบอกก็ได้ว่าอยากฟังเพลงอะไรโอ้ยเอาใหม่
1: สามชาติมิตรภาพก็ได
0: ้สามชาติมิตรภาพอะไรละเมื่อกี้ขอเพลงอะไรมา
1: เมื่อกี้ขอเพลงไอ้นี
0: ่ตะกะแตนอะ
1: ฮะ
0: ตะกะแตนอะ
1: เออ
0: ชื่อเพลงอะไร
1: เปลี่ยนไม่ได้
0: เปลี่ยนไม่ได
1: ้เอาเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้ไปเลย
0: เปลี่ยนไม่ได้นี่มันหน้าไม้แล้วเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนหลังไม้นู้น
1: เหรอเอาเงินเข้าสองเพลงนั้นน่ะ
0: เพลงอะไรไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
1: ใช
0: ่เออสักทีเหอะ
1: เร็วขอสร้างชาติมิตรภาพได้เร็ว
0: ไม่ได้ไม่เปิด
1: อ้าวไม่ล่ะ
0: ก็มันหน้าไมค์แล้วไงก็เขาบอกว่าห้ามเปลี่ยนเพลงหน้าไมค์ไง
1: โอ
0: ้อ๋อนั่นแหละ
1: ปุ้ยรู้ขอเวลานึกเจอตอนนี้กำลังจะกินข้าวอยู่ไง
0: เออกินข้าวแล้วทอดไข่เสร็จยังอ่ะ
1: กำลังให้แม่ค้าเขาทอดอะไรอยู
0: ่อ๋อนี่อยู่กับแม่ค้าเหรอ
1: เปล่าผมจะกินข้าวอยู
0: ่เดี๋ยวใครทอดไข
1: ่ฮะ
0: ใครกำลังทอดไข่อยู
1: ่แม่ค้าดิ
0: แม่ค้าอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่เพชรแหละ
0: อยู่ที่เพชรด้วยแล้วอยู่ข้างๆกันหรือเปล่า
1: เปล่าครับ
0: แม่เอาใครมาคุยกับเราเนี่ย โอ้ยอ่ะพี่ต่อย พี่ต่อยโทรมาขอเพลงถูกไหม
1: ใช่
0: เออนั่นแหละแต่พี่ต่อยเป็นคนเพชร
1: ใช่
0: ที่กำลังทอดไข่กำลังจะกินข้าว
1: ไม่ให้แม่ค้า
0: เออให้แม่ค้าเนี่ยทอดไข่เพื่อพี่เนี่ยกำลังจะกินข้าวพี่หิวข้าวมากเลยตอนนี้พี่รีบไปกินข้าวก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ได้
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะ
1: จ้าไปเดี๋ยวไม่พอร้านนึกก็โทรไปรับใต้มึงดู
0: เออได้ดิ
1: คุยกันน้องก็มันสนุกดีอ่ะ
0: เออหนูก็สนุกตอนนี้หนูก็สนุกมากเลยเออเอาหัวล้ออยู่คนเดียว
1: ไม่มันจะได้หายง่วงไง
0: อ่าเคได้เลยไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะ
1: ใช่
0: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ

0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผม
1: แป๊บนึงนะขอขำก่อนแป๊บนึงก่อนที่จะไปฟังเพลงแป๊บนึงนะหนูขอตั้งสติก่อนพี่ต๋อยจากเพชรบุรีโทรมาขอเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้และพี่เขากำลังให้แม่ค้าเนี่ยทอดไข่ให้เขากินแล้วเขากำลังจะกินข้าวโดยที่เขาบอกว่าอยากได้เพลงสนุกสนุกเพราะว่าจะได้ไม่ง่วงแล้วก็แถวบ้านเขามีชะอำเป็นทะเลโอเคนะตามนี้นะทุกคนพร้อมแล้วไปฟังผลงานเพลงนี้กันค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อย่ารอให้เสียงของเข่าของคุณดังกรอบแกรบกรอบแกรบเสียวอึดอาดอึดอาดนะจ๊ะดังนั้นนะคะใครที่แบบจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดมันต้องแบบโอ้โหเรามัดระวังกันนิดนึงมันเสียวแปรบๆนะคุณผู้ฟังนะมาคืนความสุขความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยจ้าอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะคะกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบใครที่สนใจโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงสนุกสนุกบ้างแล้วกันนะโนบราโนราจากพี่บิวกัลยาณีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ดีใจอย่างแรกเลยวันนี้นะคะเดนมาร์กแคนดัม
1: มหานคร
2: ไลฟ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1 ใบโทร02 114 3990

0: จัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้

0: ให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เปิดให้แล้วนี่คะ3ชามิตรภาพนะคะจากอะไรนะทันเทเตอร์อัธิบดินนะเมื่อกี้มีคนบอกว่าตกลงเพลงนี้มันเป็นยังไงนะอยากรู้จังเลยลองเปิดดูก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีคันข้างหลังมันบีบแต่แบบนี้จริงๆล่ะก็อย่าไปยอมนะคะบีบกลับนะคะเราจะไม่ประนีประนอมกันอยู่แล้วล้อเล่นก็เขาบอกอยู่ว่า3ชาติมิตรภาพก็คือบีบทักทายกันแล้วก็บีบตอบกลับไปนะคะนะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นเส้นถนนที่มันไม่ได้มีบ้านชาวบ้านนะถ้าดึกๆเดือนๆไปบีบอย่างนี้คุณย่าคุณยายตกใจเบิร์ดนะนะคะอ่ะได้เวลากอดกันแล้วจ้ากางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นท่าบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะบอกรักตัวเองบ้างนะจ๊ะวันนี้นะคะมีข่าวเผ็ดร้อนนะเพราะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งหนูไปเห็นคลิปมาเขาเนี่ยไปงัดเขาเรียกว่าอะไรนะไปงัดปลั๊กไฟอ่ะปรากฏว่าในปลั๊กนั้นอ่ะมันมีกล้องแอบส่องอยู่คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องระมัดระวังด้วยนะเวลาที่เราไปพักผ่อนไปที่ไหนก็ตามนะคะแอบสังเกตสักนิดนึงอย่าไปแล้วก็สบายใจแบบเข้าไปนอนฉ่ำแก้พงแก้ผ้าอะไรในห้องนะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะวิธีเช็คแล้วก็ป้องกันกล้องที่แอบถ่ายในห้องพักทำได้ง่ายๆนะคะก็คือปิดไฟให้มืดสนิทค่ะแล้วใช้แฟลชมือถือน่ะส่องกวาดไปนะมันจะมีเขาเรียกว่าจุดเลนในกล้องอ่ะเวลาแบบใช้กล้องมือถือเราเนี่ยแหละนะคะเวลาที่เราส่องไปเรื่อยๆนะส่องไปทั่วๆห้องเนี่ยคือในที่มืดนะคะเวลาส่องหาเนี่ยมันจะมีแสงเขาเรียกว่าแสงอินฟราเรดอยู่นะคะเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะพวกนาฬิกาปลุกเครื่องปรับอากาศรูระบายอากาศช่องแอร์กรอบรูปหลอดไฟแม้กระทั่งเครื่องทำน้ำอุ่นเคยมีเพื่อนหนูไปเจอที่เครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะมันเป็นจุดเสี่ยงที่สังเกตได้ถ้าใครที่ใช้มือถือบางชนิดเนี่ยเขาจะมีคำว่าอะไรนะแว่นขยายอะไรเนี่ยลองดูนะว่ามันมีหรือเปล่าตรงแว่นขยายนะคะเรากดไปตรงตั้งค่าแล้วตั้งว่าฟิลเตอร์มันจะมีฟิลเตอร์สีแดงสีเหลืองสีฟ้าอะไรเงี้ยเราลองตั้งเป็นสีแดงดูแล้วเรากวาดไปดูก็ได้อันนั้นไม่ต้องปิดไฟนะอันนั้นส่องหนูเคยเจอเหมือนกันนะคะก็ลองตรวจสอบดูสักนิดนึงนะตรวจสอบอุปกรณ์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยที่ตั้งตรงข้ามเตียงนอนหรือว่าแบบตรงกับเตียงนอนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งอ่ะเขาก็จะคิดว่าบางที่นะไม่ได้พูดว่าทุกที่นะห้องพักบางที่เนี่ยมันก็มีคนที่มามีเพศสัมพันธ์กันอ่ะพูดตรงๆนะคะซึ่งพวกเนี้ยบางทีอ่ะทางโรงแรมบางที่มันก็ไม่เซฟไงมันก็แอบถ่ายเราไว้แล้วก็เอาคลิปไปปล่อยในโลกออนไลน์แล้วก็ขายคลิปพอมีคนเข้าไปดูเขาก็ได้รายได้ดังนั้นเขาอาจจะไม่ใช่โรคจิตแต่เขาอาจจะมองว่ามันเป็นช่องทางการหารายได้ดังนั้นแม้กระทั่งกรอบรูปกระจกอะไรก็ตามลองเช็คซิลองเอานิ้วไปแตะกระจกดูซิว่านิ้วเรามันห่างกันไหมหรือว่ามันชิดเลยนะคะลองตรวจเช็คกระจกเงาด้วยนะภายในห้องว่ามีความหนา

0: ทะลุผ่านได้หรือเปล่านะคะวิธีค้นหากล้องด้วยมือถือเนี่ยก็อย่างที่บอกนะปิดไฟปิดม่านให้มืดที่สุดนะคะแล้วก็เปิดแฟลชกล้องแล้วก็ส่องช้าๆไปรอบๆห้องก่อนนะเวลาที่เราไปอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนบ้างจุดเสี่ยงนะคะเอาแบบหลักๆที่พอจะนึกออกนะก็พวกทีวีอุปกรณ์รอบทีวีนะคะรูลำโพงใต้จอแม้กระทั่งเนี่ยปลั๊กที่ชาร์จอะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมๆอ่ะเคยเห็นปะเอออย่างนั้นอ่ะมันก็ซ่อนกล้องได้เหมือนกันเพดานผนังด้านบนที่มันตรงกับเตียงนะคะหรือว่าพวกแบบรูระบายอากาศโคมไฟตรวจจับควันอะไรเงี้ยที่ตรวจจับควันเคยเห็นใช่ไหมที่มันเป็นกลมๆอยู่ข้างบนอ่ะเออนั่นแหละลองส่องไปดูนะคะใต้ข้างเตียงโต๊ะนาฬิกาปกดิจิตอลโคมไฟตั้งโต๊ะปลั๊กติดผนังนะคะในห้องน้ำก็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นกระจกเงาที่วางสบู่ยาสระผมนะคะของตกแต่งก็พวกกรอบรูปตุ๊กตาหรือว่าแม้แต่ตะขอแขวนเสื้อผ้าเนี่ยอันนี้ก็ต้องแอบดูนิดนึงนะส่องไฟไปให้ทั่วๆนะคะมองหาช่องต่างๆดูซิสัมผัสลองเอามือรูปๆคลำๆดูว่ามันมีอะไรนูนๆหรืออุ่นๆผิดปกติหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีกระแสไฟตรงนั้นเนาะก็เพื่อความมั่นใจในการเข้าห้องพักนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอะประมาณนี้เดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะจ๊ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะอยากจะฟังเพลงไหนโทรกันเข้ามาได้เลยตอนนี้ค่ะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
1: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะนะคะเนี่ยไม่เจอกันไม่กี่นาทีเนี่ยคิดถึงกันไหมน้อนะ มีคนเขาพิมพ์บอกว่าเนี่ยไม่เจอน้องเมย์เนี่ยคิดถึงนะเนี่ยน้องเมย์ก็เลยถามว่าเนี่ยเมื่อกี้ปิดไมค์ไปแป๊บนึงอ่ะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่า มาหนึ่งสายหน้าไมค์วันนี้ช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: สวัสดีครับผมนันหนวดเองครับ
1: นันหนวดนะคะนันหนวดอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: ตอนนี้อยู่บนทางด่วนครับ
1: ไปทำอะไรตรงนั้นล่ะคะ
2: กลับบ้านครับ
1: เอาหรอมีบ้านให้กลับด้วยนะคะ
2: อธิษฐานเล่นผมก็แล้ว
1: ว่าแล้วเชียว
2: ส
1: วัสดีครับว่าแล้วเชียวว่าใครทุก
2: ไม่ได้สิผมเป็นแฟนคลับคุณในทุกมิติที่คุณเป็นไงฮะ
1: ล่ะฮะ
2: ต้องตามมาฟังคุณทางลูกทุ่ง FM กับ
1: เว้นผมไว้สักคนเว้นผมไว้สักคนก็ได้ฮะคุณไม่ต้องติดตามผมก็ได้ฮะ
2: แม่ไม่ได้สิฮะคุณเราจะดังขนาดนี้ผมก็ต้องติดตามมาฟังคุณฮะ
1: โอ้ผมเหนื่อยกับคุณมากฮะคุณแนะนำตัวหน่อยฮะเดี๋ยวคนจะงงฮะว่าเรารู้จักกันเหรอฮะ
2: โอเคผมอาจารย์หนุ่มครับพิมพ์ชนกภารกวงศ์นายุทธยาครับ
1: นามสกุลคุ้นๆนะฮะ
2: ครับครับพอดีบังเอิญผมโชคร้ายใช้พ่อแม่เดียวกับเก็บเศษขยะไปแล้วก็วงนะอิทธิยาเท่านั้นเองครับว้า
1: แอนั่นแหละนะบางคนเขาว่าแบบเขาต้องรู้จากคุณจากพอดแคสต์ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: พอดแคสต์อะไรนะพอดแคสต์อะไรนะ
2: ก็มีพอดแคสต์ทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของการสัมภาษณ์ผู้คนที่มีความน่าสนใจสุดกล้าพอดแคสต์ฮะแล้วก็มีไปแจมกับรายการผีของชาวบ้านเข้าไปครั้งคราวแต่ก่อนทำรายการทีวีช่วงนี้ก็ลองทำพอดแคสต์ดูบ้างผมว่ามันเป็นเรื่องอะไรใหม่ๆนะคุณ
1: ครับ
2: คือคนละวัดทางสังคมเปลี่ยนไปละเราเปลี่ยนจากการเสพโทรทัศน์จอตู้จอแบนมาเป็นโทรศัพท์มือถือพอดแคสต์เป็นเรื่องน่าสนใจครับก็เลยกำลังลองผิดลองถูกอยู่ตอนนี้ทดลองดูว่าจะมีตรงไหนที่จะถูกจริตแล้วก็ถูกกับความต้องการของสังคมบ้างใช่ป่ะครับ
1: เช่นคุณเคยไปสัมภาษณ์คนดังมีใครบ้างอะคะเช่น
2: มีอะไรนะที่พี่เอิญวัดใหญ่โอเคครับพี่เอิญวัดใหญ่แล้วก็มีคุณอาเลวัดก็เคยแล้วก็อะไรนะมีนักการเมืองหลายท่านครับ
1: ครับคุณพูดไปเลยครับคุณพูดไปเลยครับเพราะว่าผมกำลังเซิร์ชเพลงอยู่ครับคุณถ่วงเวลาได้เลยครับเต็มที่ค่ะ
2: คุณกำลังเซิร์ชเพลงที่ผมขอด้วยใช่ไหม
1: เจอแล้วอันนั้นอ่ะเจอแล้ว
2: อ๋อโอเคมีหลายท่านแล้วก็มีบุคคลที่เป็นบุคคลที่น่าสนใจคือเขาบุคคลที่มีประวัติที่น่าสนใจแล้วก็จะหยิบยกเขามาพูดคุยกันอะไรแบบนี้ฮะ
1: จะบอกว่าถ้ามีคนถามว่าเอ๊ะนันหนวดไหนมีคนถามว่าใช่นันหนวดสตอไหมไม่ใช่ค่ะนันหนวดสตอศิลปินร้องเพลงคนนี้น่าจะร้องเพลงไม่ได้ร้องได้ไหมคุณ
2: ร้องได้แต่ว่า
1: ฟังได้หรือเปล่า
2: ผมเคยออกอัลบั้มนะคุณ
1: จริงเหรอ
2: โอ
1: ้
2: โห
1: คุณออกซิงเกิลอะไรอ่ะ
2: ผมเคยออกอัลบั้มกับน้องชายผมนั่นแหละครับชื่อวงเพลินเอีย
1: ครับ
2: ครับก็มีเพลงดังกับเขาหนึ่งเพลงเหมือนกันซึ่งจากการที่ผมได้มีประสบการณ์ในการร้องเพลงครั้งนั้นแล้วมันทำให้ผมรู้ว่าผมอาจจะเหมาะกับอาชีพอะไรเยอะแยะมากมายแต่ผมไม่น่าจะเหมาะกับอาชีพนักร้อง
1: คุณก็ไม่ลองสักหน่อย
2: ไม่เอาดีกว่า
1: แล้วคุณบอกว่าคุณสัมภาษณ์คนดังแล้วคุณเป็นแฟนคลับผมทำไมผมไม่เคยไปออกรายการคุณเลยอะครับ
2: ปกติรายการผมจะมีแต่ชายฉะกันนะครับก็จะไม่มีสุภาพสตรีสาวสวยทันทีแล้วคำถามมันมีว่าถ้าเกิดว่าคุณมาเป็นแขกรับเชิญในพอดแคสต์ผมเนี่ยใครจะเป็นคนพูดและใครจะเป็นคนฟัง
1: ไม่รู้เหมือนกันเราว่าแข่งกัน
2: ผมกลัวล่ะผมจะไม่ได้เป็นคนพูดผมจะเป็นฝ่ายถูกคุณด่าอยู่ข้างเดียวเนี่ยสิครับกล
1: ั
2: ว
1: ตรงนั้นปกติครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าผมจะบอกก่อนที่คุณจะพูดอะไรไปมากกว่านี้ผมขอประจานคุณนิดนึงครับ
2: ครับ
1: มันมีคนถามว่าเอ๊ะน้าหนวดสนิทกับพี่เมย์อะไรกันยังไงก็จะบอกว่าคนนี้แหละครับที่ให้ผมขึ้นไปอยู่บนตึกนะครับแล้วโรยตัวลงมาแต่ตัวเองอ่ะแต่งชุดอะไรเรียบร้อยนะใส่ชุดใส่หมวกกันน็อกอะไรอุ้ยใส่ก่อนเมย์อีกอ่ะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เอาโทรโข่งอ่ะจากข้างบนอ่ะตะโกนลงมาข้างล่างว่าคุณทิชาครับคุณอธิชาเทศคำครับคุณขึ้นมาได้แล้วครับพอเราขึ้นไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม

0: ลงลิฟต์เขาเดินลงลิฟต์
1: เดินลงชิว
0: ๆทำไมเป็นคนอย่างนั้นล่ะครับคุณ
1: คุณไม่รู้จักการล่อลวงเหรอฮะ
0: คุณเป็นประธานรุ่นที่แบบโอ้ย
1: เดี๋ยวคุณจะมาบูลลี่ผู้ทรงคุณวุฒิแบบผมไม่ได้คุณ
0: ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วขอซะหน่อย
1: ล่อลวงฮะอ
0: ันนี้คุณกำลังกลับบ้านเหรอครับ
1: อะไรนะฮะ
0: กำลังกลับบ้านเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคฮะกลับบ้านเลยฮะ
1: ผมก็มาปฏิบัติภารกิจฟิชชั่วของผมในฐานะที่เรา
0: ไม่ได้ยินคำนี้มานานแล้วอ่ะภารกิจฟิชชั่ว
1: นี่พูดถึงคำว่าภารกิจฟิชชั่ว
0: บอกอายุมากเลยอ่ะ
1: ผมมีหนักกว่านั้นอีกใช่ๆคุณรู้ไหมครั้งสุดท้ายที่ผมโทรศัพท์ไปขอเพลงสถานีวิทยุเนี่ย
0: ครับ
1: มันกี่ปีมาแล้ว
0: โอ้ยผมไม่รู้หรอกฮะ
1: เฉลยให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยฮะ
0: ครับ
1: ครั้งสุดท้ายที่ผมโทรศัพท์ไปขอเพลงสถานีวิทยุ
0: คุณก็มาขอ
1: มันคือป
0: ี
1: 2532สถานีวิทยุอสมท FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดเชียงใหม
0: ่คุณฮะวันนั้นคุณก็เคยโทรมาขอเพลงผมมาแล้วครั้งหนึ่งฮะ
1: ไม่ใช่อันนั้นมันคือกรณีของการที่เราคุยกันล่วงหน้าไงว่าเดี๋ยววันนี้เราจะโทรไปคุยกันนะแต่อันนี้คือผมเปิดมาฟังรายการ
0: คุณเดี๋ยวก่อนรายการผมไม่มีเตรียมสายหน้าไมค์ฮะคุณอย่ามั่ว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เตรียมสายหน้าไมค์หมายความว่าเราบอกกันว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะโทรไปนะโอเคเดี๋ยวเราจะโทรไปคุยกันนะเดี๋ยวฉันจะโทรหาเธอนะอะไรอย่างงี
0: ้อ๋อแต่ผมก็จับได้ไงฮะ
1: ผมแบบเปิดมาแบบจาตุรงคสันนิบาตไงมาแบบไม่ได้นัดหมายฉันอยากเปิดไปฟังรายการวิทยุน้องฉันจังเลยอะไรแบบนี
0: ้ผมเหนื่อยกับคุณมากฮะ
1: แล้วก็ไปเสิร์ชหาเบอร์โทรศัพท์มาเขาเบอร์โทรศัพท์เขาเบอร์อะไรแล้วเนาะโอเคแบบไปกดดู
0: จ้าน
1: ั่นแหละ
0: โอเคฮะ
1: คุณเจอเพลงที่ผมขอหรือยัง
0: เจอแล้วฮะเจอมาตั้งนานแล้วฮะ
1: เพลงนี้มันเป็นเพลงที่น่ารักมากผมขอเวอร์ชันออริจินอลของจุลพลสมบัติเจริญเลยนะคุณ
0: ได้ครับชื่อเพลงว่าร
1: ักริงโง่ฮะ
0: แปลว่าอะไรฮะ
1: เอาจริงผมก็ไม่รู้คำแปลหรอกนะ เพราะว่าสุดท้ายในประโยคสุดท้ายนี่คือเขาก็บอกว่าเฝ้าร้องเพลงริงโง่เรียกเธออ่ะก็คือน่าจะเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นนะฮะน่าจะเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นเฝ้าร้องเพลงริงโง่เรียกเธอ
0: โอเคฮะคุณอย่าเป็นนักร้องเลยฮะ
1: ครับโอเคเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาทักทายกันใหม่ครับ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องขอบคุณสปอนเซอร์ให้ผมก่อนฮะคุณต้องพูดตามผมฮะ
1: ได้ครับ
0: ครับนะครับขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
0: อะไร
1: ที่ให้พูดตามขอบคุณสปอนเซอร์หรือให้สวดสารพันยะเนี่ย
0: พูดตามมาเร็ว
1: ๆโอเค
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
1: ้น้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรกวางตุ้ง
1: สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยฮะ
0: และไอซ์อัยราอาห่า
1: และไอซ์อัยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อะไรนะ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอาห่า
1: อัยราอาห่า
0: นั่นแหละ
1: เขียนสคริปต์มาให้ด้วยนะเดี๋ยวอ่านให้ก็ได้
0: ใช่
1: ใช
0: ่ใช่โยด้วยดิ
1: ต้องโยด้วยใช่ไหมก็บอกให้พูดตามผมผมก็รอใช่กูเอาใช่แล้วก็โย
0: โอ้โห
1: โอ้ฮิว
0: กับพี่ก็ไม่เว้นเว้ยโอเคคุณเวลาผมมีจำกัดขอบคุณมากที่คุณโทรมาในรายการผมครับ
1: ขอบคุณมิตรร่างแฟนเพลงทุกท่านครับแล้วมีโอกาสเดี๋ยวได้มาทักทายกันใหม่ขอบคุณน้องเมย์ขอบคุณทีมงานหน้าใหม่หลังใหม่ด้วยนะคะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะก็เป็นน้าหนุ่มนะคะที่นามสกุลปันลักกวงณอยุธยาเราไปหาดูว่าเป็นพี่ชายของใครนะคะจริงๆพี่เขาเสียงคล้ายกันมากเลยนะบางทีโทรมาก็อาจจะแยกไม่ออกแต่แยกออกเหอะเพราะว่าตอนแรกฟังก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะน้าหนุ่มน้าหนวดน้าหนวดหนวดไหนหนวดไหนเขาใช้เขาบอกทีมงานว่าชื่อน้าหนวดเราก็น้าหนวดไหนอ๋อพอคุยปั๊บอ๋อไม่ใช่น้าหนวดน้าหนุ่มนะคะพี่หนุ่มก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลเกี่ยวกับแบบเนี่ยแหละบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเขาก็จะเก่งเรื่องแบบวิทยุสื่อสารรหัสมอสอะไรพวกเนี้ยน้องเมย์ก็แบบไปเรียนรู้จากพี่เขาบ้างเหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่อปพร.กลางรุ่นเดียวกันก็จะมีพี่หนุ่มคนเนี้ย นะคะแล้วก็มีพี่บุ๋มมนัดดานะพี่บุ๋มมนัดดาวงผู้ดีนั่นแหละอยู่รุ่นเดียวกันหมดเลยนะคะเป็นกู้ภัยมีรุ่นพี่ก็จะเป็นพี่ฝันดีฝันเด่นรุ่นน้องเมย์ก็จะมีพี่หนุ่มพี่บุ๋มพี่ยกเยกอย่างเงี้ยนะพี่ใหญ่โน่นนี่นั่นอ่ะมาฟังเพลงกันดีกว่านะคะมีคนถามว่าจะได้ฟังเพลงไหมครับคุยไปคุยมาYouTube มีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลากหลายแอปพลิเคชันแต่ปกติที่เรามาฟังวิทยุกันนะคะส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเรามีนักจัดรายการพูดคุยนะคะประมาณนี้แล้วกันนะมาผลงานเพลงกันดีกว่านะจ๊ะ

สิมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า

0: ลงานเพลงล่าสุดจากหนุ่มมีซอนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฝังใจบางครั้งเราก็ต้องมีเรื่องราวที่ฝังใจกันบ้างแหละเนาะปลดไม่ออกล็อกไม่ได้มันคาอยู่ในจิตใจเรานะคะผลงานเพลงนี้ค่ะคำร้องทำนองโดยมหาอามนะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์พรชัยทันทภานะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะวันนี้2ผลงานเพลงค่ะพื้นที่ปลอดภัยจากพี่พิมดามหานครนะคะแนะนำมาโดยพี่อัมพันธ์บางปูนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะชื่อเพลงว่าขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กเนาะแนะนำมาโดยช่างรถอุบล นะคะวันนี้ไม่ดื้อไม่ดื้อนะคะขอมาอยู่ในชาร์ตพอดีเลยก็จัดให้นะคะขอกำลังใจตอนนี้อยู่ฮิตอันดับที่8นะคะลงมาจากอันดับที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะส่วนเพลงพื้นที่ปลอดภัยนะคะตอนนี้อยู่ฮิตอันดับที่19นะคะก็เพิ่งเข้ามาใหม่ในชาร์ตวันนี้นะคะสวัสดีพี่ออสวัสดีเพื่อนด้วยนะคะกิติชัยภาคีธรรมนะคะเรียกแบบชื่อเต็มนามสกุลเต็มด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนสมัยมหาลัยนะคะแวะเข้ามาทักทายด้วยนะจ๊ะอะสองผลงานเพลงในช่วงนี้จ้าพื้นที่ปลอดภัยพิมดามหานครและขอกำลังใจหนูเล็กกากากับน้องวินวรพัฒน์ค่ะ

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะตีหนึ่งสี่สิบหกนาทีวันนี้ส่งช่วงต่อให้กับพี่เพชรพุ่มพวงนะคะวันนี้อัปเดตราคายางนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานี83บาทนะคะเฉลี่ยอยู่ที่82บาท40สตางค์ยางลูกขุนค่ะ87บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย65บาทและน้ำยาง73บาทนั่นเองนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะจ๊ะที่เข้ามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะก็อ่านทันบ้างไม่ทันบ้างขออภัยนะคะเพราะว่าพิมพ์กันเข้ามาวันนี้หลั่งไหลมากเลยข้อความนะเยอะจริงๆสวัสดีพี่อัมพลด้วยค่ะบอกว่าส่งครูเมย์กลับบ้านเดินทางปลอดภัยครับนะคะพี่พิทวัฒน์นะคะบอกว่าขอส่งน้องเมย์กลับบ้านปลอดภัยครับดูแลสุขภาพด้วยหลับฝันดีนะครับพี่เสือ10ตัวส่งสติกเกอร์มาพี่ช้างบอกงอแงงอแงนะคะสวัสดีพี่ทัดแทนด้วยนะคะพี่แทนนะสวัสดีพี่สุภกรนะคะบอกว่าจะไปปิดร้านแล้วจ้านะคะสวัสดีพี่ณัฐวรสนะคะใช่มั้ยไม่รู้จะอ่านว่าไงนะขอเพลงหม้อหุงข้าวนะคะสลับสับเปลี่ยนกันบ้างเนาะนะให้เพลงใหม่ๆได้เกิดได้บรรเจิดเฉิดฉายบ้างสวัสดีพี่สถิตนะคะพี่สันทัศน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนพี่เลิฟนะคะน้องแวนยังอยู่เนาะบอกว่าอันนี้อ่านไม่ได้อ่านออกอากาศไม่ได้ผ่านไปผ่านไปแวนพิมพ์อะไรเนี่ยนะคะสวัสดีพี่นันด้วยนะจ๊ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองค่ะสำหรับวันนี้แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงจากพี่เท่อุเทนค่ะเชียดนิ่มๆขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าฝันดีครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลับมานะครับในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะ3เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นเรือนแพของแม่พึ่งผู้บุญจันทร์นะครับลาสาวแม่กลองจากพี่โจวงพอสนั่นเองนะครับแล้วก็แสนแสบนะครับจากพิธีอุเทนพรหมินทร์ทั้ง3เพลงจบไปนะฮะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว SMS ครับ4689400ก็สามารถส่งข้อความกันมาได้นะฮะทักทายครับไปถึงน้องไบนะฮะสวัสดีครับบอกว่าพี่ต้องใจข้ามมาแทนด้วยนะครับนะนะฮะหมายถึงแบบดีเจที่มาแทนพี่ใช่ไหมครับต้องขออภัยนะครับพอดีมีภารกิจนะครับมีภารกิจหลายงานอยู่ช่วงนี้นะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับสวัสดีครับไปถึงน้องแบมบอกว่าคิดถึงขอบคุณมากๆค่ะนะครับยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยวันหลังต้องมาเจอกันนะฮะน้องแบมเนาะแล้วก็สวัสดีครับพี่นุชเจริญพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่จรัสครับพี่จำเพียรน้ำแข็งนะครับสวัสดีครับพี่ศักชัยครับสวัสดีพี่นุชเจริญแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านครับพี่นงนุชณนครนะครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังขับรถอยู่ณตอนนี้ขับรถไปฟังก้าวห้าไปนะครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องที่กำลังกรีดยางอยู่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอให้กรีดยางอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับฟังเพลงไปด้วยกรีดยางไปด้วยนะครับจะได้เพลินๆนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่รามิดานะครับสวัสดีครับผมพี่แมวผู้ประการบอกว่าเอาที่บายใจค่ะน้องเพชรทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับปะฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับตอนนี้น้องเมย์นะฮะน้องเมย์อยู่หลังไมค์ของเราเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ชุลบักทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: สวัสดีครับ

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับจริงนะผมก็ชอบทานยำยำบ่อยๆนะครับเพราะว่ามีหลายรสชาติที่ผมชื่นชอบนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อดีกว่านะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับพี่เพชรน้องตกใจหมดเลยเมื่อคืนนี
4: ้เมื่อคืนนี้ตกใจเรื่องอะไรตกใจเรื่องอะไรฮะ
5: ก็พี่เพชรไม่มาใช่ไหมมึงก็วันเกิดของแม่พึ่งใช่ไหมวันที่4ใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: ที่4สิงหาแม่พี่ปอกับพ
4: ี่
5: โน้ตพี่เขาบอกให้บอกว่าเนี่ยวันเกิดของแม่พี่เพชรนะอะไรอย่างนี้นะบอกให้ปอนะ
4: โอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
5: พรุ่งนี้เตรียมตัวจะไปทำบุญนะพรุ่งนี้วันพระ
4: โอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมไม่เพราะว่า
5: ถ้าทำบุญแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยแม่พี่เพชรด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำบุญให้ตลอดเลยนะ
4: ขอบคุณมากๆครับเพราะว่าวันที่4สิงหาเนี่ยเป็นวันเกิดของแม่พึ่ง
5: ใช่เมื่อคืนน้องตั้งใจนะไม่นอนเลยอุตส่าห์รอเอ้าโทรฟังแต่น้องก็ไม่ได้โทรนะน้องก็เด
4: ี๋
5: ยวลองฟังดูน้องฟังดูอีกต้องฟังตั้งแต่2ทุ่มมาเรื่อยๆถึงว่าพี่เพชรจะสลับอะไรประมาณนี้ไง
4: เข้าใจขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่พอดีแบบช่วงนี้แบบมีหลายงานที่แบบต้องไปโน่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยฮะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่พี่เพชรต้องดูแลตัวเองด้วยนะ
4: สำคัญมากๆเลยฮะเรื่องนี้ อะตอนนี้ครับ
5: อยากฟังพี่เพชรเดี๋ยวพวกแม่เขาฝากบอกว่า
4: อะไรฮะ
5: เขาอยากให้พี่เพชรอ่ะมีความสุขเยอะๆมีครอบครัวที่ดีถ้ามีถ้ามีคนรักให้เขาเข้าใจพี่เพชรเยอะๆค่ะใครก็รักพี่เพชรทุกคน
4: ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับน้องปอนะฮะก็อาจจะสักวันหนึ่งนะครับถ้าแบบมีครอบครัวที่ดีนะครับก็นั่นแหละสักวันหนึ่งผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราก็ทำทุกวันให้มันดีที่สุดดีกว่า
5: ใช่ใช่ใช่ค่ะน้องๆก็อยากให้พี่เพชรอ่ะเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนดีเจอคนที่เข้าใจพี่เพชรพ
4: ี่
5: เพชรทำงานด้านนี้ใครๆก็รักพี่เพชรตั้งนั้นแหละแ
4: ต่ที่ขอบคุณครับ
5: ใช่รักหมายถึงว่ารักเหมือนพี่เหมือนน้องรักอะไรๆประมาณนี้ถ้าพี่เพชรเจอคนที่ดีๆเข้าใจพี่เพชรน้องๆก็ดีใจกับพี่ด้วยนะ
4: ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้ว
5: คิดถึงเสมอพวกแม่น้องเขาก็คิดถึงพี่นะ
4: ขอบคุณมากๆครับและอย่างวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรครับ
5: ฟังเพลงมอหุงข้าวค่ะ
4: เพลงอินเทรนด์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ทุกคนเลยน้องเมย์พี่เพชรแล้วก็ทุกคนแล้วก็พี่นุชบอกว่าฟังถ้าวันไหนเจอก็เดชบอกด้วยนะว่ายังคิดถึงอยู
4: ่ได้เลยครับผมขอบคุณมากๆนะครับน้องปอ
5: ค่ะแล้วอย่าลืมมีน้องตัวเล็กให้น้องเร็วๆนะเพราะญาติน้องเขามีโรงเรียนอนุบาลเดี๋ยวมาเลี้ยงที่นี
4: ่ไอ้ยะต้องหาน้องต้องสงสัยจะต้องหาน้องตัวเล็กแล้วเนาะตอนนี้เน
5: า
4: ะ
5: หาเร็วๆหน่อยแคบอย่าช้านักเลง
4: ทำไงดีเนาะขอบคุณมากครับผม
5: พอวันถูกก็ลบกรุงเทพพอวันอาทิตย์ก็ลบมาภูเก็ตหลาวหน้าม
4: าเขาก็เนี่ยล่าสุดผมเมื่อไปภูเก็ตมา
5: ไปแถวไหนคะพี่เพชรคะ
4: แถวแถวถลางมั้งจำไม่ได้
5: อ
4: ๋
5: อเหรอแถวถลางก็ไม่ไกลจากในเมืองเท่าไหร่เนาะ
4: ไม่ก็ถือว่าใกล้ๆนะครับไปงานมานะฮะ
5: ถ้ามาแถวชาร์เตอร์มาแถวนั้นแถว เมืองเก่าอะไรก็เดี๋ยวน้องจะไปหาแถวนั้นแหละจะไปดูแลดูแถวนั้นแหละ
4: โอเคได้เลยครับผมน้องปอขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
5: น้องขออภัยด้วยนะที่ชวนคุยนานนานเจอ
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ
5: ที่เพชรมีความสุขและน้องเมย์ด้วยนะคิดถึงทุกคนค่ะ
4: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม
5: ค่ะ
4: นี่นะฮะขอบคุณน้องปอมากๆนะครับอย่าไปเสียเวียดนะครับคืออย่างเวลาเราคุยกันหน้าไมค์เนี่ยไม่รีบนะครับอยากจะคุยกับทุกท่านให้แบบครบถ้วนที่สุดนะครับเพราะว่านั่นแหละทุกคนก็คือครอบครัวของเราจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะอ่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับหม้อหุงข้าวนะครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ว่าไงคนเก่งนะครับบทเพลงจากวงไททัสสมิธนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับเป็นอย่างคือบ่ลืมจากน้องแบมไพลินแล้วก็จบแบบงงๆนะครับน้องกวางธีรพันธ์แล้วก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับจากบุ๊กสุปการ์เองนะครับทักทายครับไปถึงคุณยาพอเพียงบอกว่าเนี่ยก็พักหิวก็หิวนะฮะถูกต้องครับตอนนี้ก็หิวก็หิวนะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องรอไว้ถึงอีกวันหนึ่งดีกว่านะครับถ้ากินตอนนี้รับรองว่ากดไหลย้อนแน่นอนนะฮะทักทายครับไปถึงคุณมานีนะครับพี่สุนิสาสวัสดีครับพี่กบคนตากมารายงานตัวพี่บุญญากรคุณแม่บนเรือนพี่เกษมทักทายนะครับผมน้องลิซ่าบอกว่าเมื่อเจอหลายวันคิดถึงนะคะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับบอกว่าทำไมวันนี้พี่เพื่อติดอ่างจังเลยจ๊ะนะครับมันก็แล้วแต่วันจริงๆนะบางทีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสมองเร็วอันนี้ครับพูดแล้วติดแล้วตอนนี้บางทีแบบเราคิดไปไกลมากกว่าปากของเรานะฮะก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับ นะครับน้องลิซ่านี่ช่างสังเกตจริงๆนะฮะสวัสดีไปถึงคุณพี่ทิติวัฒน์นะครับบอกว่าหมูสิงฝนตกครับผมนะครับผมภูสิงใช่ไหมครับภูสิงเนาะพี่สันทัศน์สวัสดีครับคุณแม่บุญเรือนพี่พินโยทักทายนะครับผมไปถึงน้องกฤษกรนะครับสวัสดีครับบอกว่าพี่เพชรไปไหนมานะครับไปทั่วเลยครับตอนนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วคือแบบยุ่งมากมีทั้งไปภูเก็ตนะครับแล้วก็ไปอยุธยานะครับเมื่อวานนี้โอ้ยคือแบบคนละฟากเลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็คืองานเนาะนะครับก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับสำหรับพี่น้องชาวเก้าห้านะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณจารุวรรณบอกว่าคุณเพชรแพ้เสียงในหัวนะครับแพ้ตลอดฮะ ไม่เคยไม่แพ้นะครับแต่ว่าก็แพ้แหละแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณนโมนะครับคุณนโมบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรฝนราดอีกแล้วค่ะนะครับเก็บน้ำยางไม่ทันอุบลค่ะนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณลิฟนะฮะสวัสดีครับผมพี่สว่างกำนันแดงบอกว่าไหนดูสิมีใครบ้างนะฮะสวัสดีครับผมคุณยายพอเพียงนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับผมมีสุขสกินสบู่สมุนไพรมาฝากนะครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายนะครับล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะครับลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษนะครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีนะครับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วใช่มั้ยครับน้องเมย์โอเคไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับช่างรถอุบลเนาะ
3: ครับผม
2: ก็คือว่าตอนนี้อยู่ที่อุบลใช่ปะ
3: ครับผมใช่อยู่ครับกระบวนผู้เรือครับผม
2: นี่ฝนตกไหมครับอากาศเป็นยังไงบ้างแถวนู้น
3: ก็ตกอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่ามันไหลหนีครับผมไปลาวหมดเลยครับผม
2: อ๋อเข้าใจเลย
3: ตกแรงครับครับผม
2: เขาเรียกว่าฝนตกไปทั่วฟ้าอะไรประมาณนี้เนาะ
3: ครับผมแต่ว่าดำนาก็ดำไม่ถึงขนาดว่าดำผงหรอกครับแต่ก็มีน้ำอยู่ครับผม
2: เข้าใจเลยนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: อยากฟังเพลงไอ้ลงเข้าไว้ให้นายคนเดียวของเต๋าสมชายครับผม
2: โอ้ยเพลงนี้คลาสสิกมากนะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดังมากในยุค90ประมาณนี้เน
3: า
2: ะ
3: ครับผมยังเด็กอยู่ครับตอนนั้นครับ
2: ฝึกงานอยู่ครับเข้าใจเลยนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: อยากมอบให้หมวดโอ๊ตชื่อสืบอุบลราชธานีเนี่ยครับผม
2: ได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำโซโลแกนของเราได้ไหม
3: พอได้ครับแต่ว่าต้องนำให้เราก่อนคร
2: ับ ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนอสิง
3: ตราพันท้ายนอนอสิง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้อัยรา
3: และไอ้อัยรา
2: อาฮ่า
3: อาฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยราอาฮ่า
3: อัยราอาฮ่า
2: ขอบคุณมากๆครับผมช่างรถอุบลนะฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: ครับผมครับผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคร
2: ับ ครับผมนะฮะป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงจัดให้ครับผมขออนุญาตเอาเพลงของพี่เต๋าเป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับแต่ว่า3เพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ความหมายดีๆแล้วกันนะครับทั้ง3เพลงเลยครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมสีเพลงจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกทั้งใบจากคุณเล็กรัชเมธครับแล้วก็วงไม้เมืองนะครับเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้งใช่ไหมครับโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวนะครับพี่เต่าสมชายแล้วก็รักเดียวใจเดียวครับจากพี่เสือธนพลนะฮะทักทายครับไปถึงไอ้มิตรชัยนะฮะหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับบอกว่าโลกทั้งใบให้คุณครูนัดคนเดียวนะครับรักเดียวใจเดียวครับน้องเพชรแสดงว่าไอ้กว้างนี่รักมาประมาณ20กว่าปีได้นะครับโอ้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะฮะเนี่ยถ้าเป็นทุกวันนี้มีหลายครูนะครับไอ้กว้างนะผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อเท่าไหร่มีอีกเยอะนะครับผมสวัสดีครับรักทายไปถึงคุณได้พอเพียงนะครับสวัสดีพี่บุษยานะครับสวัสดีน้องปาล์มมี่อันปาล์มมี่นะครับโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวิ่งเรียงปกติน้องปาล์มมี่เขาต้องออกกำลังกายใช่ไหมก่อนแบบกลับมาพักผ่อนนะครับน้องปาล์มมี่นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องแชมป์ขอเป็นว่าวอนครับพี่เพชรนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่บรรเทาพี่สุทัศน์สวัสดีครับผมพี่สันทัศน์บอกว่าพี่เสือธนพลก็มานะครับมากันหมดแหละช่วงนี้นะครับแล้วก็คุณยายพอเพียงนะครับสวัสดีครับบอกว่าวันนี้เพลงโปรดทุกเพลงเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ไพบูลย์สวัสดีครับบอกว่าลุกขึ้นมาเป็นกำลังใจให้กับเพชรนะครับผมได้ยินเสียงจากร้านของฝากขึ้นดอยสุเทพแล้วทนไม่ไหวครับลุกมาเปิดบ้างครับกำลังใจให้นะครับหายไปหลายวันนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่ก็ที่หายไปก็นั่นแหละครับติดงานติดภารกิจก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมก็เลยต้องรบกวนพี่ๆน้องๆดีเจนะครับมาแทนในช่วงนี้ที่2ตี5นะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สวรักษ์นะครับทักทายครับผมสวัสดีไปถึงคุณน้องดาราวันนะฮะสวัสดีครับบอกว่าคิดถึงจังเลยหายไปหลายวันนะครับก็ช่วงนี้ก็พอดีติดภารกิจนะครับมีงานนิดนึงนะฮะน้องดาราวันน้องดาราวันเป็นยังไงบ้างครับเห็นได้ข่าวว่าช่วงนี้งดเล่าเข้าพรรษาใช่ไหม3เดือนใช่ไหมครับก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ชูพี่ชัยยุทธนะฮะพี่เจริญพี่หนูวันพี่พระเอกนะครับอีกหลายๆท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับคุณยายพอเพียงครับพี่เอกศิลป์น้องปอมพี่ถามว่าแล้วพี่เพชรวิ่งหรือยังคะช่วงนี้ยังไม่ได้วิ่งยังเลยจริงๆนะครับรู้สึกว่าสุขภาพช่วงนี้แย่มากจริงๆเพราะว่ามีงานแบบติดๆกันนะครับก็เลยแบบอาศัย บนเวทีอาศัยกระโดดรถเต้นอาศัยแบบให้เงือออกประมาณนี้นะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์ทักทายครับผมแล้วก็พี่น้องแชมป์นะมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วีรศักดิ์ด้วยนะครับพี่เอกศิลป์ทักทายนะครับผมพี่บอลเทาครับคุณยายพอเพียงครับทักทายครับตอนนี้เดี๋ยวผมมีเพลงจอกชีวิตมาฝากนะครับจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้วันอะไรนะวันพุธใช่ไหมฮะใช่ไหมน้องเมย์วันพุธเนาะ บางทีพี่ก็ลืมวันลืมคืนไปนะฮะบางทีเราทำงานช่วงคืนนะครับบางทีก็ต้องลืมก็ต้องขออภัยนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นเพลงบุญพลาบอฮอดนะครับจากไอแมนเพื่อสิทธิพงศ์ครับสังกัดแบมบูบีชนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจมส์วิชยากรนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับบทเพลง2เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นดอกชบาสีแดงจากนั้นลูกตาลใช่ไหมครับแล้วก็ดอกกระเจียวบานนะครับคุณก้องห้วยไร่นะฮะเกี่ยวกับดอกไม้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเพลงใหม่ล่าสุดของน้องลูกตาลเนี่ยเป็นแบบญี่ปุ่นจริงๆนะครับเพราะว่าคนแต่งก็น่าจะเป็นอาจารย์คนญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็มีดนตรีแบบทางใต้ของญี่ปุ่นอยู่นะครับทางโอกินาว่าเลยนะฮะอาทักทายกันทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้สวัสดีไปถึงน้องปามี่บอกว่าอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับนี่แน่นอนนะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้าช่วงนี้ผ่านไปเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาวิ่งกลับมาออกกำลังกายแล้วนะครับยังไม่มีเวลาเลยนะฮะต้องขออภัยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงกำนันแดงนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันพี่นันทานะครับน้องดาราวันอันเลิฟวิ่งนะฮะสวัสดีฮะนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จรัสนะครับสวัสดีไปถึงไฟนอพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่สังสุราชทักทายครับพี่เจริญนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับพี่อะไรนะพี่เต้ยุวนานนท์ใช่ไหมครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผม DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นั่นเองนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับเหมือนเป็นคนอื่นจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับผมนะผมเป็นคนที่ชอบมากเลยเพลงพี่เบิร์ดยุคสมัยแบบ80นะ80ต้นๆนะครับเป็นแบบโอ้ยนะอย่างนักร้องสมัยก่อนนี่กว่าเขาจะมาเป็นนักร้องได้ต้องประกวดมาต้องแบบอุ้ยหลายขั้นตอนจริงๆนะครับผมก็เลยแบบชอบเพลงยุคสมัยนั้นมากกว่านะครับทักทายครับไปถึงพี่อาทิตย์นะครับบอกว่าสวัสดีจากเชียงใหม่ครับผมนี่สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณยายพอเพียงพี่อารมณ์บอกว่ากำลังตัดยางครับผมนะฮะดอกนาราวันสวัสดีค่ะยังไม่หลับไม่นอนเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ทิติวัฒน์ครับลุงต้อยแก่แล้วสวัสดีครับพี่แดงกำนันแดงนะฮะกำนันแดงตอนนี้ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่สุชาดาแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่เจริญครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับผมน้องดารามอนบอกว่าอะไรนะบอกว่าทำไมดีเจหล่อจังคะอุ้ยไม่หล่อหรอกครับผมแค่เร้าใจเฉยๆ เล่นหยอกๆนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับเอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All I Hit This Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไปชั่วโมงหน้าเชิญครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้

0: กระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับผมแต่ช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะสองเพลงจบไปนะครับมีรักข้ามโขงจากพี่แพรพงศธรแล้วก็พบนะฮะจากน้องแตงโมสังขะนั่นเองนะครับทั้งสองเพลงนะครับทักทายครับทุกท่านในช่วงที่3กราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเมื่อเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปถึงพี่มงคลนะฮะพี่สุมาลาพี่สุวรรณีพี่สุภัตรานะครับพี่จรัสนะครับทักทายครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นันทานะครับแล้วก็คุณพึ่งชุมเกตใช่ไหมครับผมบอกว่าขอเพลงมะหงข้าวได้ไหมครับผมนี่จัดไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็รักทายครับไปถึงคุณยายพอเพียงครับน้องดาราวันครับพี่ทิตินาศนะครับสวัสดีครับน้องปาหมี่นะฮะไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเตรียมตัวไปวิ่งแล้วตอนเช้านะฮะแล้วก็รักทายครับไปถึงคุณลุงต๋อยนะฮะนี่กำนันแดงนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะครับบำรุงประสาทครับเพโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับเพลงนี้จะพอกันไหนไปฟังกันเลยครับ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับจบไปทั้งสองเพลงนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตครับบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอย่าลืมนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับสองเพลงแห่งความคิดถึงครับจบไปไม่ว่าจะเป็นแอบรักแอบคิดถึงของพี่ตาอรทัยนะครับแล้วก็ถ้าคิดถึงที่มากกว่านี้ครับจากคุณแม่เจนเจนนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีกับป้อมมาแล้วพี่ปราโมทนะฮะบอกว่าชอบมากๆเลยนะครับพี่รัตดาพี่นันชาพี่บุญจกรนะครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอนะสวัสดีตอนเช้านะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูฝนอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ทุกท่านแบบพกร่มไปด้วยเหมือนที่ผมพกมาตลอดเวลาเนาะเผื่อไว้นะครับเผื่อฝนตกอะไรอย่างนี้นะฮะรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเป็นเพลงแนวแบบช้าๆนะครับสบายๆฟังแล้วก็เคลิบเคลิ้มนะครับหลายๆท่านอาจจะฟังแล้วก็นอนหลับได้เลยนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับทั้ง3เพลง

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมนะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA ครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะครับจัดให้ยาวๆนะเพลงสบายๆฟังแล้วโอ้ยผ่อนคลายนะครับจะได้แบบพักผ่อนกันสบายๆนะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคอยน้องใต้ต้นโดนจากน้องแอมซีทูนะครับแล้วก็คุณก๊อตเมฆลานะครับแล้วก็มาลัยน้ำใจนะฮะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นุ้ยเวนครกนะครับนุ้ยสุวินานะครับแล้วก็พี่บาวีนะครับยิ่งเย้าหญิงร้อยนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังทำงานตอนนี้อยู่ด้วยนะครับพี่น้องเชียชาวชากรีดยางทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่รับฟังรับชมกันอยู่ในตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่ๆที่เขาขับรถส่งของขับรถส่งคนหรือว่านั่นแหละพี่น้องชาวกัดตัดยางหรือว่าทำงานออฟฟิศช่วงกลางคืนก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะฮะทักทายครับพี่สุนีครับพี่นวลจันทร์นะครับพี่นิติรันสวัสดีน้องดาราวันบอกว่าดีที่น่ารักจังเลยนะฮะสุดยอดไปเลย สวัสดีครับไปถึงพี่กันกล้วยนะครับพี่นิติรันครับสวัสดีครับผมพี่สุนีครับพี่รัติยาพี่ประโมทนะครับบอกว่าชอบมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ฝนพี่จิรวรรณนะครับพี่ยายออสสามย่านพี่สุภัตรานะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครเพลงช้างเผือกนะครับหลังจากช่วงมหานครแฟมิลี่กันครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครสุปเปอร์ฮิต
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครสุปเปอร์ฮิตนะครับผมจัดไปนะฮะก็เป็นบทเพลงช้างเผือกจากวงโหระพาเป็นไปตามคาดนะครับก็หลายๆท่านอาจจะอินกับเพลงนี้นะครับเพราะว่าเป็นไปตามคาด ไม่เป็นไรนะครับอีก15วันค่อยว่ากันใหม่นะครับทักทายกันทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่นันทานะครับพี่บุญเรียนพี่นิชรันครับสวัสดีครับพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่3น้องสุตารัตน์นะฮะสวัสดีครับผมอะไรนะบอกว่าเข้ามาเจอโอ๊ตเขาบอกว่าลูกเพชรสรภพไม่อยู่งับนะฮะสรภพเลยเหรอน้องตา อันนี้เป็นชื่อก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะแล้วก็ทักทายครับพี่แกนจุราพรครับพี่สุมารินะฮะสวัสดีครับผมคุณพี่บุญเรียนทุกท่านนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมอย่าลืมครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 16512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: ดีค่ะ5:11 น.กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเช้าวันพฤหัสบดี6 สิงหาคม 2569วิทยุอสมทเชื่อไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95เหมือนเดิมซุปเปอร์สเตชันนะคะ5:00 ถึง 10:00 น.สวัสดีคุณด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยครับทั่วโลกเลยด้วยนะ
0: ทั่วโลกและทั่วโลก
1: ทั่วโลกเลยครับผม
0: ถามเช้าวันพฤหัสสบดีก็กลับมาเจอกันนะคะหลายท่านบอกว่าโอ้ยตื่นก่อนตั้งนานแล้วจ้า
1: โอ้ตื่นอะไร
0: ตื่นก่อนตั้งนานแล้วจ้าพวกเธอเพิ่งมากันนะคะ
1: ตื่นมาทำอะไรครับพี่
0: เจอเพิ่งมากันฉันตื่นมารอแล้วจ้าจ้าก็รอฟังข่าวฟังเพลงนะคะมีครบรถหมดเลยนะคะสำหรับในช่วงเช้านะคะบางท่านก็ตื่นก่อนจริงเพราะว่าอาชีพจัดยางเนี่ยก็ต้องตื่นประมาณนี่แหละตีสองตีสามก็เริ่มแล้วอาชีพแม่ค้าก็เหมือนกันนะคะผมแม่ค้าเนี่ยแถวบ้านเนี่ยเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงต้องเขานอนตั้งแต่2 ทุ่มนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตื่นเที่ยงคืนไปตลาดกลับมาตอนตีสองตีห้าเนี้ยเริ่มจะขายละเปิดหม้อละ
1: โอ้โ
0: หงั้นไม่ทันยิ่งคนสแกนไปช่วยไทยพลัสเนี่ยมันไม่ทันก็เลยต้องตื่นเช้าหน่อยช่วงกอบโกยช่วงเนี้ยกอบโกยนะคะ
1: คือเข้าใจว่าถ้าเป็นแม่ค้าตลาดเช้าอย่างนี้เนาะพี่ๆแม่ค้าตอนนี้ต้องอยู่ตลาดกันแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: แสดงว่าต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสองเที่ยงคืนพี่ว่าอย่างนี้ก็ต้องเตรียมละ
0: ใช่ค่ะคือพี่จะบอกว่าอะไรนะจะมาโอเอไม่ได้โอเอคือแบบจะมาแบบไม่รีบนอนไม่รีบตื่นไม่ได้นะคะทุกวันต้องเป็นอย่างเงี้ยชีวิตแบบโอ้โหคือต้องเป๊ะๆเลยไม่งั้นอ่ะมันจะมีผลต่อสุขภาพคือมันคืนต่อไปมันก็จะสะสมใช่ไหมแล้วก็จะมีปัญหาก็เลยต้องโอ้มีอันเนี้ยมีวินัยต่อการกินการนอนการใช้ชีวิตมากๆเลยอันนี้ก็ดีนะทำให้รู้สึกว่าจะต้องดูแลสุขภาพมากกว่าคนอื่นหลายเท่ายิ่งนอนน้อยนะว่าต้องขยันทำงานภาระข้างหน้ารอยอยู่นะคะแล้วช่วงนี้มันมีข่าวไอ้ผีแม่ไม้อ่ะคนไหลตายนอนไหลตายกันหลายรายแล้วเหมือนกันนะคะมาอีกแล้วนะผีแม่ไม้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องเอาเสื้อแดงมาแขวนหน้าบ้านอ่ะน้องโด่ง
1: ครับผม
0: นะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมีเสื้อแดงก็มาแขวนกันนะคะ
1: โอ้เป็นสัญลักษณ์นะ
0: สัญลักษณ์ว่า
1: ทำไมต้องเป็นสีแดงนะพี
0: ่เขาบอกว่าก็คือสัญลักษณ์ของผีแม่ไม้ไง
1: ความเชื่อนะ

0: ผ้าสีเสื้อก็ได้ผ้าก็ได้เป็นผ้าสีแดงอ่ะเหมือนเวลาเราขนของแล้วรถของมันล้นรถออกมาใช่ไหมก็แขวนเอาไว้บางคนบอกว่าแขวนป้องกันตำรวจบอกไม่แขวนด้วยรถคันหลังหรือคันหน้าหรือคันข้างก็ตามได้เห็นไม่ใช่ป้องกันตำรวจนะไอ้ผ้าแดงไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่ผีแม่ไม้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะออกตะเวนหาเหยื่อผู้ชายเพื่อพาไปเป็นคู่ครองในชาติหน้าในภพหน้าทั้งดวงก็เลยจำเป็นต้องป้องกันเอาไว้ตามความเชื่อโบราณเอาผ้าสีแดงเสื้อสีแดงมาแขวนไว้ตรงหน้าบ้านก็ได้ใต้ต้นไม้หรือเชิงบันไดประมาณนี้ค่ะ
1: คือเหมือนกับเป็นกุศโลบายหรือเปล่าว่าให้มาเอาผีจากเสื้อไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่ามาเอาชีวิตคนในบ้านไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนหรือเปล่า
0: ก็ดูสิปัจจุบันยุค AI อ่ะเขาก็ยังเชื่ออยู่นะเดี๋ยวเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่กาฬสินธุ์อ่ะมีผู้ชาย2 คนในหมู่บ้านอ่ะนอนไหลตายต่อเนื่องกันเลย2 คนห่างกันแค่2 อาทิตย์อ่ะทีนี้ก็บอกว่าในหมู่บ้านเนี้ยหมามันหอนกลางคืนรอบหมู่บ้านแล้วก็หอนอยู่นั่นมีคนนึงอ่ะไปรับจ้างดายย่าใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่ากลับมาแล้วนอนไหลตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ชาวบ้านบางคนบอกว่าในยุค AI ก็จริงนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เห็นบ้านอื่นก็ทำกันอ่ะก็ทำเพื่อความสบายใจเพราะว่าที่บ้านก็มีผัวอยู่แค่คนเดียวเดี๋ยวผีแม่ไม้จะมาเอาไปก็ทำซะหน่อยจนถึงตอนนี้อ่ะโอ้ยผัวยังอยู่ยงคงกระพันเลยนะค่ะแต่ว่าถ้าฟังในมุมของหมอนะหมอบอกว่าสองคนนั้นน่ะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะจ๊ะไม่ได้เกี่ยวกับนะไอ้ผ้าแดงก็แขวนไปก็ไม่เป็นไรความสบายใจของคนในครอบครัวหมอบอกหมอที่นี่คือหมอ
1: ที่ถ้าแขวนแล้ว
0: สินเนี่ยฮ
1: ะที่ถ้าแขวนแล้วแบบว่าคนในบ้านจะได้แบบนอนหลับพักผ่อนจะได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสบายใจแล้วนอนหลับ
0: ใช่ไหม
1: มันก็เป็นเหมือนคือตัวบายหนึ่งนะ
0: เอ้าพอหมาหอนน่ะนึกออกไหมระดับนายแพทย์ก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าหมามันหอนทำไมใช่ไหมเอ้าพอหมาหอนน่ะเอ้านั่นแหละแผลแม่ไม้เดินเลาะหมูเดินเลาะตามบ้านละเดินเริ่มเลือกผู้ชายละก็เลยแต่ผ้าแดงเสื้อแดงไว้ก่อนนะคะก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าไอหมู่บ้านที่เกิดขึ้นที่กาฬสินธุ์น่ะเขาก็เลยต้องจัดพิธีทำบุญไงสะเดาะเคราะห์สืบชะตาหมู่บ้านกันใหญ่ปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคลแต่ว่าเรื่องหัวใจล้มเหลวตามที่สาธารณสุขประจำจังหวัดกาฬสินธุ์บอกอันนั้นก็ฟังชาวบ้านบอกก็ฟังแต่ว่าผ้าแดงก็ขอแขวนไว้หน้าบ้านสักหน่อยนึงนะคุณหมอนะไม่ต้องว่ากันนะคุณหมอบอกโอเคตามสบายแต่ว่าไปตรวจสุขภาพบ้างก็ดีนะก็ว่ากันไปค่ะผีแม่ไม้โอเคเราออกผีได้ยังไงตอนนี้สายมาแล้วค่ะนุ่งโด่งยังไม่ทันได้อ่านข่าวเลย
1: เดี๋ยวไปรับสายให้ทางรับสายก่อนเลยนี่แม่พี่นะ
0: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: คุณเย็นเหรอคะ
3: เห็นพี่จิตครับ
1: อ๋อคุณเอ็นจากพิจิตร
3: ครับบ้านผมอยู
1: ่อำเภออะไรครับพี
3: ่น้องอยู่บางนาคครับถามว่าเกี่ยวกับประชาราษฎร์มันยังไงบางคนบอกมีมอเตอร์ไซค์บ้างมีรถยนต์บ้างอะไรบ้างเนี้ยบางคนได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นเพราะอะไรครับ
1: อ๋อเดี๋ยวกันนะผมเป็นคนบ้านเดียวกับพ่อเลย
3: การ
1: ทั้
3: งสายตาด้วยนะก็เคยโทรมาถามพี่สีบ่อยแล้ว
0: โทรบ่อยเหรอ
3: โทรบ่อยแต่มาพัดติดล็อกติดมานะ
0: โทรบ่อย
3: นะ
1: บ้าน
0: โทรบ่อยแต่ไม่ติดโอเค
3: ครับเพราะว่าบางคนมาถามบอกอ้าวเนี่ยรถทั้งตั้ง5 ปี 10 ปีแล้วทำไมเขาต้องตัดทิ้งไปผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยบอกอ้าวผมก็ไม่โดนตัดนะเพราะรถคือผมเคยมีผมก็ลบไปหมดแล้วอะไรหมดแล้วบางคนบอกซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาตั้งนานแล้วบางทีก็มีแต่ชื่อมอเตอร์ไซค์แต่ไปดูจริงๆมันกลายเป็นรถยนต์ได้ยังไงเงี้ยมันก็งงไง

0: ผิดพลาดตรงไหนครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: อย่างนั้นผิดพลาดจริงมีนะมีที่แบบเรามีแต่มอไซค์แต่ชื่อมันขึ้นรถยนต์อย่างเงี้ยก็มี
0: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีปัญหาตรงเนี้ยอะบางคนเนี่ยคนข้างบ้านเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาขายของจะทำไมไปชื่อฉันมีรถยนต์ได้ยังไงยังไม่เคยขับพวงมาลัยสักทีเลยน่ะ
2: ไม่เคยขับพวงมาลัยขับแต่มีแต่บิดใช่ไหมแต่ว่าพี่เอ็นเนี่ยผ่านใช่ไหมพี่เอ็นผ่านแล้วใช่ไหม
0: ผ่านครับแต่ว่า
2: ค
0: น
2: ข้างในแล้วนะ
0: ผมจอสายตาไม่ดีผมได้เงินพิการแล้วก็ได้ตรงนี้มามีคนรับฝากมา
2: อ๋อผ่านแล้วกำลังจะบอกว่ายินดีด้วยไม่ต้องยินดีนะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากให้ทุกคน
0: ไม่ใช่แล้วอยากจะรู้ว่าไอ้ต่อจากเดือนละ 2,000 2เดือนไปแล้วเนี่ยเดือนต่อไปผมจะต้องไปทำอะไรเพิ่มไหมอยากรู้ตรงนี้ด้วย
2: ไม่ต้องถ้าผ่านแล้ว
0: ถ้าผ่านแล้วหมายถึงว่าไอ้เดือนนี้กับเดือนหน้าเนี่ยได้แล้วเขาบอกว่าเดือนต่อไปเขาจะตัดใหม่จริงหรือเปล่าครับ
1: ตุลาก็จะเข้ามาเป็นของบัตรชารัตนะพี่
0: แต่ประชาชนหมายถึงว่าได้เหมือนเดิมเดือนละ300เหมือนเดิมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ได้เดือนละ300เริ่มตุลาเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วค่าได้น้ำกี่หน่วยฟรีไฟกี่หน่วย
0: อันนี้เรื่องไฟเนี่ยผมจะต้องไปแจ้งที่กรมไฟฟ้าป่ะ
1: ไฟ
0: เขาบอกว่ามีส่วนลดไฟฟ้าเนี่ยผมจะต้องไปแจ้งที่กรมไฟฟ้าไม่มีคนก็ถามหาจังผมก็บอกมันต้องไปที่กรมไฟฟ้าก็ส่วนลด100บาทเนี่ยผมต้องไปแจ้งที่กรมไฟฟ้าไหม
2: เคยได้อยู่ไหมคะเคยได้อยู่ไหมประวัติอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ประวัติผมไม่เคยไปทำอะไรเลย
2: อ๋อก็ต้องไปทำถ้างั้น
0: ต้องไปแจ้งที่กรมไฟฟ้าใช่ไหมครับ
2: ต้องไปที่การไฟฟ้าใกล้บ้านนั่นแหละ
0: อ๋อแล้วก็บอกเขาว่าผมมีแบบประชารัฐเขาจะทำลดค่าอะไรให้ใช่ไหมครับ
2: ต้องไปลงทะเบียนค่ะพี่ถ้าจะเอาไอ้ตัวลดค่าไฟตรงนั้น
0: ต้องลงทะเบียนสมมุติว่าผมเคยใช้เดือนละ300เงี้ยเขาจะหัก100ใช่ไหมถ้าเราไปแจ้งใช่ไหม
2: ลดค่าไฟใช่ไหมยังไม่เคยแจ้งต้องไปค่ะต้องไปมันไม่ได้ให้อัตโนมัตินะ
0: ช่วยลดเดือนละ100
2: ต้องไปลงทะเบียนค่ะพี
0: ่ต้องไปที่ลงทะเบียนที่กรมไฟฟ้าใช่ไหมครับ
2: ที่การไฟฟ้าใช
0: ่อ๋อครับจะได้หายข้องใจเพราะมีคนถามหาบอกทำไมฉันบอกแม่มีส่วนลดนะอันนั้นมันในกรุงเทพนะปันหลอกเราต้องไปที่กรมไฟฟ้าไหมก็เลยอยากสงสัยตรงนี้ไง
1: ไอ้ค่าไฟนี่ไม่ได้315บาทนะฮะเห็นในหลักเกณฑ์เขียนนะพี
0: ่315บาท
2: ไม่เกินใช่รอบนี้เขาให้สิทธิ์ลดค่าไฟไม่เกิน315บาทต่อบ้านต่อเดือน
1: พี่ใช้ไฟเดือนเท่าไหร่เอางี้ก่อนค่าไฟ
0: มันค่า300ขึ้นนะครับ
1: ถ้า
2: 300ขึ้นต่อเดือน
1: คือถ้าจะฟรีเลยต้องไม่ให้เกินนะต้องไม่เกิน315บาทนะ
0: อ๋อเพราะว่าเขาล็อกมาแล้วว่าเดือนนึงต้องไม่เกิน315บาทแล้วถ้าเกิดเกินมาทำไมครับ
2: ก็จ่ายเองค่ะพี
1: ่
0: ถ้าเกินเนี่ยหมายว่าถ้าเกินเนี่ยหมายว่าจ่ายที่เกินไป315บาทหรือว่าจ่ายทั้งหมดไม่เข้าใจตรงนี้
1: เกินนะน่าจะที่เกินนะพี
0: ่จ่ายแล้วก็สมมติผมใช้ไฟไป350แต่ว่าไอ้300กว่าบาทนี่เขาก็หักไปผมก็จ่ายแค่ส่วนที่เกินใช่ไหม
2: ถูกต้องค่ะแต่พี่ต้องไปลงทะเบียนเนาะพี่เอ็นลงทะเบียนออนไลน์เป็นไหม
0: ไม่เป็นครับเพราะว่าตัวประสาทตาผมไม่ดี
2: อ๋อก็ต้องไปที่การไฟฟ้า
0: การไฟฟ้าระบอกเขาว่าผมไม่ถือบัตรประชาชนให้เขาทำหรือเรื่องให้เราใช่ไหมครับ
1: ลงทะเบียนจะบอกว่าขอลงทะเบียนบัตรประชาชน
0: ส่วนลดครับ
1: ต้องลองถามเขาทีพี่ว่าถ้าเกิน315เนี่ยจ่ายทั้งก้อนหรือจ่ายที่ส่วนเกิน
0: อ๋อหัวตะไบยี่กรมไฟฟ้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ไปที่ไฟฟ้านะพี่ก่อน30กันยานะพี่แล้วพี่จะได้รับส
2: ิทธิ์
1: รอบ
2: บางมูลนาคใช่ไหมที่อยู่บางมูลนาคใช่ไหมอ
0: ยู่พันหินครับตะพันหิน
2: นั่นแหละไปอ๋อไปสะพานหินได้นั่นแหละ
0: กรมไฟฟ้าตะพันหินครับ
2: ค่ะไปได้เลย
0: บางมูลนาคก็ไปบ่อยบางมูลนาคอ่ะไปวัดท่าช้างอ่ะบ้านจามอนอยู่ตรงไหนบ้านพ่อจามอนอยู่ตรงไหนครับ
1: อยู่ในตลาดเลยที่แถวริมน้ำเลย
0: อ๋อริมน้ำครับเมื่อก่อนผมตอนที่ตาดีๆผมก็ทำงานอยู่ที่วังหน้ากันเลยครับ

0: ผ่านช้างวัดผ่านช้างออกไปหินนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผมขอบคุณมากครับอ้าวได้หายคล่องใจเพราะว่ามีคนมาถามหาผมเยอะครับ
2: อ๋อจะได้บอกถูกต้อง
1: ไป
2: นะคะ
1: เรื่องรถผมบอกว่าถ้าไม่เกิน
0: เนี่ยค่าไฟส่วนรถบอกว่าผมบอกว่าพี่ต้องไปที่กรมไฟฟ้านะจะมาถึงให้เขารถที่บินตรงนี้มันไม่ใช่พี่ต้องไปแจ้งที่กรมไฟฟ้าเขาบางคนก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็เลยจะหายคล่องใจเนี่ยเดี๋ยวจะได้บอกเขาจ้าขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: ครับครับ

มันมีเงื่อนไขสำคัญนะรุ่งใครที่ใช้ไฟเกิน315 บาทต่อเดือนไม่ได้ลดเลยค่ะจ่าย

0: ให้เองทั้งหมดจ่ายเองทั้งหมดนะคะ
1: พี่เอ็นกลับมาฟังใหม่นะถ้าเกินแม้แต่บาทเดียวใช่ไหม
0: ไม่ได้เลยค่ะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของการไฟฟ้านะคะเงื่อนไขสำคัญตรงนี้เนี่ยต้องทราบทุกท่านนะทุกบ้านเลยว่าถ้าเดือนไหนที่คุณใช้ไฟเกิน315บาทต่อเดือนต้องจ่ายเองทั้งหมดค่ะ
1: คือเขารอบนี้เขาให้เยอะ315แต่ต้องไม่เกินเลย
0: อย่าเกิน
1: ต้องใช้ไฟไม่เกิน315บาท
0: จริงก็จริงๆคิดว่านะถ้าอยู่สักประมาณ2คนเนี่ยไม่น่าจะเกินนะเปิดแค่ทีวีไม่มีแอร์ในกรณีแบบไม่ติดแอร์ไม่อะไรมีพัดลมสัก2ตัวทีวีสักหนึ่งแค่นี้น่าจะเอาอยู
1: ่
0: เอาอยู่แน่นอนนะคะเพราะนั้นไฟต้องไม่เกิน315บาทต่อเดือนไม่ใช่ว่าคุณใช้ไฟเป็นพันแล้วมาหักส่วนต่าง315บาทออกที่เหลือจ่ายเองไม่ใช่แบบนั้น
1: ค่ะถ้าเมื่อกี้พี่เดนเขายกตัวอย่างว่าถ้าเขาใช้350เนี่ยก็เขาถือว่าเดือนนั้นต้องจ่ายเต็มนะ
0: ถูกต้องมันก็จะขึ้นมาในบิลเลยค่ะมันก็ขึ้นเลยว่าค่าไฟเป็นศูนย์นะถ้าคุณค่าไฟมันจะขึ้นเลยว่ายอดเงินเป็นศูนย์ถ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนแต่ถ้าเกินมาปุ๊บก็ต้องจ่ายเองทั้งหมด
1: ครับแต่ทั้งหมดต้องไปลงทะเบียน
0: ไปลงไว้ก่อนแต่ต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อน
1: ต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อน
0: เพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้นะคะเพื่อรับสิทธิ์นะคะจริงๆไม่ต้องไปก็ได้นะคะเข้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะไปกรอกข้อมูลไอตัวรหัสเครื่องวัดกันนะคะเลขมิเตอร์นั่นแหละที่ต้องการเข้าร่วม8หลักกันนะคะแล้วก็กรอกบัญชีแสดงสัญญากรอกชื่อนามสกุลเดี๋ยวระบบจะค้นหาให้นะคะกรอกหมายเลขประชาชนเบอร์โทรอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนเลยค่ะไม่ยากนะคะพี่เอ็นให้ข้างบ้านทำให้ก็ได้ค่ะ
1: ให้ที่เป็นพวกเด็กที่มันเล่นมือถือเนาะ
0: ใช
1: ่ถ้าขี้เกียจไปนะแต่ถ้าสะดวกไปก็ไป
0: ค่ะ
1: โอ้ได้ลงทะเบียนได้ถึง30กันยานี้นะคร
0: ับ ใช่ค่ะภายใน30กันยานี้ลงทะเบียนได้ทุกวันนะคะแล้วก็
1: ได้
0: ตุลาคมอ๋อเดี๋ยววันที่1ตุลาคมก็ยังลงทะเบียนได้อยู่แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเวลาเฉพาะเวลาทำการเท่านั้นค่ะน้องโดวันทำการอันนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเห็นไหมคะนะคะ
1: คร
0: ับก็ถือว่าช่วยแหละค่าน้ำก็ได้นะพี่เอ็นไม่ใช่เฉพาะค่าไฟนะค่าน้ำก็ได้นะคะใครใช้น้ำไม่เกิน100บาทอันนั้นสนับสนุนโดยตามยอดที่ใช้จริงแต่ถ้าเกินไป101ถึง315บาทรัฐสนับสนุนให้100อันนี้ชำระส่วนต่างเองนะคะแต่ถ้าเกิน315บาทค่าน้ำส่วนค่าไฟเลยค่ะไม่ได้เลยต้องจ่ายเองเต็มจำนวนทั้งน้ำและไฟลดภาระหน่อยนึงเนาะค่าน้ำนี่จะถูกกว่าค่าไฟอยู่แล้วนะแต่ละบ้านเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะค่าน้ำประปานะช่องทางลงทะเบียนก็สามารถที่จะลงผ่านเว็บไซต์ได้เหมือนกันหรือจะไปที่การประปาได้เหมือนกันค่ะ
1: เนาะครับผมใครมีบัตรก็รักษาสิทธิ์ตัวเองนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดูว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างเนาะใครที่ผ่านไปแล้วทั้ง9ล้านกว่าคนนะทั้ง9ล้านกว่าคนที่ผ่านแล้ว
0: ค่ะต้องยินดี
1: นะอุทธรณ์กันอยู่9ล้านก็อุทธรณ์กันอยู่ครับผม
0: แต่เราต้องยินดีไหมเนี่ยผ่านเป็นบัตรคนจนโอ้ไปที่ไหนก็จะคุยแต่เรื่องนี้นะก็เมื่อวานไปสำนักงานที่ดินมาก็นั่งคุยกันบางคนก็รู้สึกนั่งแบบหมดเรียกว่าถอดใจอ่ะทำไมถึงไม่ผ่านมีมอเตอร์ไซค์แค่มีมอเตอร์ไซค์ร้ายๆนี่ภาษาใต้เนาะมีมอเตอร์ไซค์ร้ายๆอยู่2คัน

0: ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นี่นั่งวนกระปอดกระแปดนะคะเนี่ยนะคะตอนนี้ค่ะ
1: คร
0: ับต่อไปอุทธรณ์ยังมีเวลานะคะไอ้ใครที่มีมอเตอร์ไซค์ร้ายๆมอเตอร์ไซค์ห้างทั้งหลายเนี่ยบางทีไม่ได้ขับไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็ไปที่ขนส่งให้เขาตรวจให้นะคะ
1: ครับ
0: มันหลายปีบางทีมันยังมีชื่ออยู่ในระบบนะว่าเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค
1: ์
0: ส่วนใหญ่ต่างจังหวัดอะเวลาซื้อมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยไม่ได้ใช้แล้วก็คือปล่อยๆไปไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าในระบบมันยังอยู่นะคะ
1: โอ้
0: ว่าคุณยังครอบครองมอเตอร์ไซค์อยู่กี่คันกี่คันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ต่อไปเดี๋ยวส่งได
1: ้วันจันทร์ผมจะไปต่อไปกับพี่พอดีพี่ได้ไปดูบรรยากาศด้วยว่าเอ๊ะคนยังมาลงทะเบียนมาเนาะมาขอแก้อะไรพวกนี้ยังเยอะอยู่ไหมนะ
0: ค่ะค่ะเอาเช้านี้น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ลดลง70สตางค์นะคะดีเซลยังคงเดิมค่ะลง
1: ครับผม
0: มีผลไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนตีห้า
1: อยู่ก็ลงนะหลายคนที่รอบตัวนั้นมาบอกว่าเพิ่งเติมไปเองนะวันนี้เช้าวันจันทร์เนี่ยคนก็เติมเช้าส่วนใหญ่ต้นสัปดาห์อย่างเงี้ยคนจะเติมไปแล้วล่ะ
0: ใช่ป่ะถ้าเดี๋ยวเติมใหม่ไปเติมใหม่ค่ะปรับไป70ตังค์ต่อลิตรนะคะมีข่าวคนตกทางด่วนไอ้ที่เราเพิ่งประกาศไปว่าเปิดใช้แล้วนะ M82 อ่ะพระราม2เสียชีวิตคันร่องลงมาได้ยังไงตกมาได้ยังไงเนี่ย
1: เห็นบอกเขาจอดรถอยู่ข้างบนเลยนะพี่เขาจอดรถใต้แดงด้วยนะ
0: แล้วพัดตกลงมายังไงอ่ะ
1: ก็น่าจะตั้งใจนะพี่เขาจอดแล้วก็กระโดดอ่ะ
0: โอ้ขับรถป้ายแดงอ้าวเดี๋ยวนะ
1: ใช
0: ่เอ้ยย่อเดียวกับเราสีเดียวกับเราด้วย
1: ครับ
0: ขับดีนะย่อนี้ราคามันไม่แพง
1: เอาพี่ตีออกรถใหม่ใช่ไหม
0: ลองมาใช้ดูอีกคันหนึ่งโอ้ยมันดีมากอ่ะ
1: ดีกว่าที่ใช้เดิมอยู่หรอ
0: ก็คันแรกอ่ะก็ใช้ยี่ห้อหนึ่งตอนนี้ใช้รถไฟฟ้า2คันลองดูปรากฏว่าโอ้โหมันดีมากลุง
1: โอ้โหเหรอโอ้โห
0: ตอนนี้ไม่รู้จักปั๊มน้ำมันนะไปเติมแบตก็300เนี่ยใช้ได้เป็น10วัน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้ยิ่งอยู่ต่างจังหวัดมันไม่ได้ขับไปไหนไกลเลยเนาะ
0: ค่ะค่ะมันดีมากเลยก็เป็นรถยี่ห้อเดียวสีเดียวกันเป๊ะเลยปรากฏว่าผู้ชายอายุประมาณ37ปีนะคะบ้านอยู่แถวบางแคนั่นแหละค่ะสภาพนอนหงายมีบาดแผลที่แขนขาอ๋อแขนขาหักผิดรูปนะคะบนทางด่วนก็มีรถไฟฟ้าป้ายแดงจอดอยู่ชิดขอบทางฝั่งซ้ายเจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะน้องดง
1: โ
0: อ้แล้วก็เพิ่งทะเลาะกับแฟนมา
1: โอ้ทะเลาะกับแฟน
0: ใช่ค่ะแล้วก็
1: ตัดสินใจต้องเด็ดเดี่ยวน่าดูเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สิได้ดูดิเห็นบอกว่าเขาเคยทำงานด้านโลจิสติกส์อะต่อมาเปลี่ยนอาชีพโดยซื้อรถคันนี้เพื่อจะมาทำเป็นรับส่งผู้โดยสารแล้วก็อยู่ก็ไปจอดนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวทางตำรวจก็จะต้องสอบสวนคนใกล้ชิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะทางด่วนสายนี้นะคะ M82 เนี่ยเป็นมอเตอร์เวย์บางขุนเทียนบ้านแถวนะคะเขาเปิดทดลองใช้เมื่อวันที่1นี้เองค่ะที่เรารายงานไปอะเนาะ
1: ใช่ที่เราบอกว่าใครจะไปลงใต้นะมันยิงยาวไปรู่นเลยนะครับมหาชัยเลยนะฮะ
0: ทดลองใช้อยู่ตอนนี
1: ้สมุทรสาครเลย
0: แล้วพี่เก๋ก็แหมใจเด็ดจริง
1: โอ้โหคนเป็นซึมเศร้าเนี่ยแต่ว่าโอ้โหการตัดสินใจเขากล้าเด็ดเดี่ยวกว่าเนาะอยู่ๆแบบกล้าจะกระโดดที่ทางด่วนสูงมากนะพวกบุรพาวิถีพวก
0: โอ้โหสูง
1: ทางด่วน

0: ข้างบนอ่ะเออ
1: ใช่ค่ะสูงจริงอุณหภาวิถีนี้แล้วก็ที่ที่ค่อมอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตอ่ะ
0: โอ้โทเว
1: ว่าสูงอันนี้ก็สูงนะคะ M82สูงค่ะใช
0: ่ครับ
1: ค่ะก็มีปัญหากับแฟนด้วยก็คนใกล้ชิดต้องสังเกตเนาะถ้าเขามีอาการเป็นโรคแบบนี้อย่าชวนทะเลาะเลย
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะตัดสินใจแป๊บเดียวดูดีไปจอดรถก็ทำร้ายตัวเอง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับของผู้เสียชีวิตด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: ส่วนใครที่ขับรถเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นคนดีบางทีมันยากก็เพราะอย่างเงี้ยพี่มีหนุ่มพัทยาครับพี่นะก็ขับรถไปเจอคู่กรณีเนี่ยหวังดีไงเราก็หวังดีเปิดกระจกพี่ลืมปิดไฟเลี้ยวอ่ะหวังดีลืมปิดไปเลี้ยวนะฮะปรากฏว่าไม่รู้ว่าทำไมนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจนะครับบอกจอดเลยนะฮะสั่งให้จอดรถตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเขาจะขอบคุณเราหรือยังไงที่ไหนได้นะครับตามพวกมาลุมกระทืบฮะ
1: เอาทำไมอ่ะ
0: เรื่องแค่นี้ไหมเนี่ยคนที่เขาโดนในผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขาลงคลิปเหตุการณ์นะว่าลูกชายเขาเนี่ยนะขับรถอยู่นะแล้วก็ไปเตือนคู่กรณีวัยรุ่นนะครับว่าน้องลืมปิดไฟลืมปิดไฟเลี้ยวนะครับโอ้โหนั่นแหละมันมาต่อยเขาบอกว่ามาต่อยลูกเขาเออนะครับผู้เสียหายเล่านะครับว่าผู้เสียหายนี่มีขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะขอไม่ได้เปิดกระจกรถนะขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะผู้เสียหายเนี่ยนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนนะครับทีนี้ก็มาเจอคู่กรณีที่พัทยาสาย3นะเพื่อนเขาเป็นคนขี่เขาเป็นคนซ้อนเขาก็หวังดีเห็นรถคู่กรณีเนี่ยนะฮะขับมาเออลืมปิดไฟเลี้ยวนะฮะก็หวังดีไงบอกไงพี่ลืมปิดไฟเลี้ยวอ่ะโอ้โหเท่านั้นแหละกลุ่มนั้นนะฮะไม่ยอมนะฮะอยู่ไปตามพวกมาเลยครับโอ้ไม่รู้ว่าได้ยินเข้าใจอะไรผิดหรือว่าอยากหาเรื่องแล้วนะ
1: หรือว่าหูแบบหูฟังกันอีกเรื่องนึงหรือเปล่า
0: ผมว่าเขาอยากประกาศสักดาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วล่ะใช่ไหม
1: มากกว่า
0: คือถ้าคนเรื่องแบบพี่ลืมปิดไฟเลี้ยวแล้วก็หันไปโอเค thank you มันก็จบแต่เนี่ยอาจจะคือเหตุการณ์มันตีสี่ก็ไม่รู้ว่ากึ่มๆกันหรือเปล่านะฮะพอตีสี่เนี่ย
1: บางทีหูแว่วอะไรอย่างเงี้ย
0: หูแว่วหรืออาจจะ
1: ได้ไหม
0: มันยุ่งอะไรวะรถตู่จะเปิดไฟเลี้ยวจะเปิดไฟหน้าจะตีตรงกลางก็รถตู่มันยุ่งอะไรก็จะแบบบางทีคนอยากหาเรื่องมันจะคิดอย่างงี้พี
1: ่
0: ใครมาเตือนอะไรก็จะแบบใครพูดอะไรก็ผิดอ่ะพูดอะไรก็ผิด
1: พูดอะไรก็ผิดไปหมด
0: แล้วก็ตอนนี้ตำรวจ
1: ก็คือบาดเจ็บกันเหรอ
0: ครับก็โดนต่อยฮะเห็นบอกโดนต่อยเลยฮะพาพวกมาต่อยเลยนะครับตำรวจสพเมืองพัทยาก็ตอนนี้รับแจ้งความไปแล้วก็บอกเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายนะครับมาดำเนินคดีให้ดูสิเนี่ยโอ้โหสดๆร้อนๆนะครับตอน 3:00 กว่าที่ผ่านมานี่เองตีสามกว่าแสดงว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดคืนก่อนหน้า
1: แล้วใครจะกล้าเป็นพลเมืองดีอ่ะ
0: ตัวนั่น
1: ถ้าเป็นเนี้ย
0: เนี่ย
1: ไปบอกดีกว่า
0: เว้ยแปลกประหลาด
1: แปลกจริง
0: ต้องมีแต่เตือนกันแล้วก็ขอบคุณกันนะใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: เตือนกัน
1: ขอบคุณ
0: เหมือนเมื่อวานอีกอันนึงที่ผมเจอคลิปหนึ่งรถเก๋งทะเลาะกับคนขับรถเมล์ลงมายืนโต้เถียงกันนะแล้วจับใจความสุดท้ายได้ประมาณว่าคนขับรถเก๋งเนี่ยไม่พอใจรถเมล์ที่บีบแตรใส่บีบแตรคือด่า

0: ผมก็เลยแบบเฮ้ยบีบแต่เนี่ยคนบนรถจะช่วยบอกนะบีบแต่ไม่ได้ด่านะในเวลาสอบใบขับขี่เขาบอกว่ามันเป็นการเตือนไอ้คนนั้นเถียงอีกบอกไม่ถ้าบีบครั้งเดียวเตือนแต่ถ้าบีบสองครั้งก็ด่ามันมีหลักอย่างนี้ด้วยเหรอพี
1: ่แบบนี้เหรอ
0: คือได้คิดกันอย่างเงี้ยมันก็เกิดเรื่องตลอดอ่ะเออมันก็พอมีเรื่อง
1: แป้นคือเตือนแต่ถ้าแป้นนี่คือด่า
0: เออเขาบอกเขาที่เขารู้สึกอ่ะเขาด่าเขายืนเสียงกับพนักงานอย่างเงี้ยว่าถ้าบีบครั้งเดียวเตือนแต่ถ้าบีบสองครั้งเนี่ยด่าเออมันด่ามันบีบแต่ด่าเขาก็เลยไม่พอใจเราก็เลยเวลาเราขับรถเราคิดใจเออไว้มันมีคนคิดอย่างนี้ไว้ว่าบีบครั้งเดียวคือเตือนถ้าบีบสองครั้งคือไปด่าเขา
1: เอออะไรเนี่ย
0: มันทำให้การขับรถเราเนี่ยโอ้โหต้องคิด
1: อะไรซับ
0: ซ้อนจะเปิดกระจกเตือนใครไปเลี้ยวอันนี้ก็เอาละไม่เอาละไม่ยุ่งละช่างมันเองเปิดเลี้ยวซ้ายเองจะเลี้ยวขวาก็เดี๋ยวเอง
1: เวลาเรา
0: อย่าลืมปิดไฟแล้วก็เรื่องของ
1: คนใหญ่เดี๋ยวว่าจะบีบแตรเลยเปิดไฟเลี้ยวเราก็คือเดี๋ยวนี้ยังไม่กล้าเปิดนะเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวไอ้รถที่มันอยู่ข้างหน้ามันจะมีความเร็วขึ้นมาอีก3ระดับนะคะมันดิ้น
0: มันจะไม่ให้
1: แล้วก็เลยเลยไม่กล้าเปิดไฟเลี้ยวเลย
0: เออ
1: ว่าก ลัวข้างหน้า
0: เดี๋ยวมันไปเลย
1: ใช่ตู้เมาโอ้ยบนถนนแต่ละวันในการขับรถโอ้ยไปดูความวุ่นวายที่โรงพยาบาลนะคะที่เมื่อวานนี้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะนนทบุรีนะโน้ตำรวจสพรัตนาธิเบศต้องไปมีเหตุชุลมุนที่ตึกทางเดินเข้าตึกโรงพยาบาลนะคะก็ไปถึงก็มีรปภโรงพยาบาลกำลังห้ามวัยรุ่น2คนมามีปากเสียงกันอยู่เพราะวัยรุ่นคนหนึ่งต่อว่าคนหนึ่งที่กำลังยืนไลฟ์สดมาด่าหมออยู่ว่าปกปิดและแก้ไขข้อมูลฟิล์มเอ็กซเรย์ของเขามีไว้สดด้วยนะซึ่งเป็นหลักฐานที่ต้องนำไปใช้ดำเนินคดีกับตำรวจสภ.บางบัวทองที่บุกมาทำร้ายร่างกายเขาถึงบ้านจนบาดเจ็บกระดูกเบ้าตาแตกเพราะว่าอย่างนั้นเนาะปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยตอบโต้กันดุเดือดจนเกือบจะวางมวยกันตรงนั้นรปภ.ก็มาห้ามแล้วก็ควบคุมคนที่ไลฟ์สดเนี่ยไปสงบอารมณ์ก่อนนะคะในห้องพักของรปภ.
0: เขาทะเลาะกับใครนะที่เจ้าหน้าที่เหรอเจ้าที่โรงพยาบาลเลยเหรอ
1: ไม่ทะเลาะกันเองมากันสองคนไม่รู้มาด้วยกันหรือเปล่าทะเลาะกันเองมีปากเสียงกันอีกคนที่ไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดด่าหมออยู่นี่นะคะเขาแจ้งว่าอย่างนี้เขาอ่ะเดินทางมาเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ตัวเองเคยถูกทำร้ายร่างกายแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลนี้ร่วมมือกับตำรวจเอาแผ่นฟิล์มปลอมมาให้เขาก็เลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีแถมยังถูกโรงพยาบาลเนี่ยมาฝังชิปติดตามตัวเอาไว้ในหัวด้วยก็เลยวันนี้จะมาเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ตัวจริงก็เลยไลฟ์สดให้ FC ได้ทราบเขาบอกว่าเขามี FC ในเฟซเนี่ยประมาณแสนกว่าคนได้เห็นว่าโรงพยาบาลนี้ปฏิบัติกับเขาไม่ถูกต้องก็เลยไลฟ์สดใช่ไหมทีนี้พอตำรวจมาก็เป็นเรื่องใหญ่
0: ด้วยเหรอ
1: ฝังชิปในหัวเลยทีนี้
0: ม
1: ัน
0: มีฝังชิปแล้วนะเคยเห็นแต
1: ่ฝังชิปคราวนี้โรงพยาบาลก็ต้องแจ้งชี้แจงเลยกับตำรวจว่าโอ้นึกออกแล้วอีกคุณเอเนี่ยอายุ31ปีเขาอ่ะบาดเจ็บที่หน้าจนกระดูกใต้เบ้าตาเนี่ยมันแตกด้วยแตกละเอียดด้วยนะแพทย์ก็เลยรักษาด้วยการใส่แผ่นเหล็กดามเอาไว้ให้ตอนนั้นน่ะแล้วบางจุดอ่ะจำเป็นต้องใช้น็อตยึดแล้วคราวนี้ผู้ป่วยก็เลยคิดว่าหมอเนี่ยเอาชิปอะไรไม่รู้ไปติดตามใส่ในหัวเขาไว้ก็เกิดเป็นความฝังใจเนี่ยก็เลยปั่นป่วนกันมากเมื่อวานนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวานหมอโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ยประเมินว่าที่นี่รักษาจบแล้วต้องส่งไปที่ศรีธัญญาค่ะรุ่ง
0: ว้าว
1: ก็
0: มาที่โรงพยาบาลแล้ว
1: จิตเวชดูดิเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาฟรีเนส

0: เลเนี่ยมาแล้วหมอที่ให้ไปเนี่ยมันปลอมมันปลอมเสียเปรียบมากเลยในการต่อสู้คดีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้คนที่ห้ามเนี่ยเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะแบบมาเป็นเพื่อนเฉย
1: อ๋อหมอคงจะ
0: บุกมาถึงแล้ว
1: จะป่วยมีอาการมาตั้งแต่ต้นเนาะก็อาจจะคิดไปเองว่ามีฝังชิปโรงพยาบาลเอาไปทะเลอะไรก็คงจะคิดไปเองทั้งหมด
0: ค่ะโอ้ยตำรวจต้องมาหน่อยที่ดูนะสุดท้ายก็เอาส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาให้นะคะครอบครัวก็ต้องดูแลนะต้องอธิบายเขาให้เข้าใจว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นแผ่นเหล็กหมอก็ดามกระดูกไว้ให
1: ้
0: เบ้าตาแตกอ่ะเบ้าแตก
1: โอ้โหตาผม
0: อย่างนี้ก็มีด้วยต้องร้อยต้องบอกไปอย่างนั้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาดูเรื่องราวของตำรวจสืบสวนหน่อยฮะคือปกติก็สืบสวนแต่เรื่องของชาวบ้านหมายถึงว่าสืบสวนเรื่องของประชาชนน่ะนะช่วยเหลือประชาชนแกะรอยคดีนู้นคดีนี้มาเยอะทีนี้ตำรวจที่นนทบุรีนะครับที่เป็นรองสารวัตรสืบสวนนะรองสารวัตรสืบสวนต้องสืบสวนเรื่องภรรยาตัวเองนะพี่คือเขาบอกระยะหลังเนี่ยภรรยาเขาเนี่ยตีตัวออกห่างทั้งที่แต่งงานกันมา24ปีนะฮะแกบอกว่างานเนี่ยไม่เคยให้ภรรยาทำเลยนะอยู่สวยๆเป็นคุณนายอยู่ที่บ้านเลยนะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำมาหากินเลยแกเลี้ยงดูปูเสื่อมาตลอด20กว่าปีนะครับ
0: คือทำงานบ้านนิดหน่อยอย่างนี
1: ้
0: เหรออ๋อหรือไม่ต้องทำงานบ้าน
1: งานบ้านเขาเนี่ยไม่ต้องทำเลยแกทำให้หมดงานงานข้างนอกก็ไม่ต้องทำแกหาเงินมาดูแลเลี้ยงครอบครัวมีลูกด้วยกัน3คนสบายขนาดนี้นะฮะสุดท้ายแล้วแกมีความรู้สึกว่า2ปีหลังมาเนี้ยเมียแปลกๆเมียแปลกๆนะฮะแปลกตั้งแต่เขาบอกว่าระยะหลังเนี่ยไม่ให้ตัวแกเนี่ยขึ้นไปนอนบนห้องนอนนะให้นอนข้างล่างบ้านอ่ะ
0: โอ้ห้องข้างห้อง
1: ครับผมนะฮะแล้วเริ่มทำตัวห่างเหินอ้างว่าจะไปหาลูกบ้างจะไปหาเพื่อนบ้างไม่ค่อยไปไหนมาไหนด้วยกันนะฮะตัวพี่รองสารวัตรนี่อายุ56นะฮะส่วนภรรยานี่ก็อายุ48แล้วก็ไม่น้อยลูกก็เริ่มโตกันแล้วนะครับลูกก็เริ่มโตนะฮะภรรยาก็บอกอ้างไปหาลูกบ้างเดี๋ยววันนี้ฉันไปหาเพื่อนนะอีกวันนี้ฉันไปหาลูกอีกคนนะนู่นนี่นั่นด้วยความเป็นตำรวจสืบสวนที่จะเป็นยากอะไรใช่ไหมกับการแกะรอยเรื่องแค่นี้นะฮะ
0: สืบ
1: นะฮะใช่ก็เลยต้องเริ่มสืบใช่ต้องเริ่มสืบเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับรองสารวัตรเนี่ยบอกว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแกไม่สบายด้วยไปอยู่ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลชลประทานนะครับนะก็มีผู้บังคับบัญชาเนี่ยโอนเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลมาให้นะฮะปรากฏว่าภรรยาเนี่ยแอบกดเงินออกไปใช้หมดเลยไม่เอามาจ่ายค่ามงค่าหมอเลยแถมยังเอารถ Isuzu Mew 7ของแกเนี่ยนะฮะไปจำนำ 200,000 คือด้วยความรักเมียก็รถก็ให้เป็นชื่อเมียไว้เพราะคนมีเอาไปจำนำ
0: ไปจำนำก็ไม่ว่าอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: ตัวเองต้องส่งค่างวดต่อนะครับนะฮะทีเนี้ยอย่างที่บอกแกก็เลยเริ่มสะกดรอยตามนะฮะจนที่ทราบมาว่าภรรยาเนี่ยไปติดพันครูสอนขับรถที่ตัวเองเนี่ยหามาให้มาสอนขับรถให
0: ้โอ
1: ้เป็นครูสอนขับรถอยู่ที่แถวๆถนน345นะครับแถว
0: ช่อง
1: ออกไปสุพรรณใช่ไหม345แถวนู้นนะฮะใช่ไหมก็ชื่อในโอ๊คแกก็เลยเริ่มแกะรอยนะว่าเอ๊ะมันไปถึงขั้นไหนกันแล้วนะครับปรากฏว่ายิ่งช้ำใจหนักเลยฮะเมื่อรู้ความจริงสะกดรอยตามไปเนี่ยนะฮะภรรยาไปนอนอยู่กับ

0: ครูคือครูสอนขับรถเนี่ยตามห้องเช่าต่างๆจนแกเนี่ยไปนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าห้องเช่าเลยนะด้วยความเป็นสืบไงสืบแกะรอยเอาให้หลักฐานให้ได้คาหนังคาเขานั่งรอจนกว่าจะออกไม่เคาะเรียกด้วยนะเออนะครับไปนั่งรออยู่ที่หน้าห้องเช่าจนภรรยาเนี่ยนะฮะออกมาก็มีปากเสียงกันโอ้โหเขาบอกว่าด้วยความที่แกรักเมียรักลูกห่วงลูกด้วยนะนะครับก็พยายามจะประคับประคองครอบครัวแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าภรรยาเนี่ยไม่อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว
1: โอ้อยากเลิกแล้ว
0: ใช่นะครับก็เห็นบอกว่าวันที่ไปนั่งรอเนี่ยภรรยาพอเห็นแกนั่งรอนะโอ้ก็ภรรยาก็ตบหน้าแกด้วยนะต่อหน้าลูกต่อหน้าลูกน้องแกด้วยนะโอ้นะครับ
1: อะไรของแกแล้วจะยอมทุกอย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: ก็ที่ผ่านมายอมทุกอย่างเธอบอกว่านึกไม่ถึงจริงเลยนะว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ตอนนี้แกบอกว่าตอนนี้ถ้าไม่คิดถึงลูกๆนะยิงทิ้งทั้งคู่ไปแล้วโอเคแกว่าอย่างนั้นเลยนะถ้าไม่คิดถึงลูกๆเนี่ยแกบอกว่าไม่ปล่อยทั้งคู่มาอย่างตั้งสีแบบนี้หรอกคงจะยิงทั้งคู่ไปแล้วเออแต่เนี่ยแกก็ยังมีสติแกก็บอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดอะไรที่มันเลยเถิดไม่ดีไปกว่านี้นะเห็นแกความรักเห็นแกลูก
1: ๆ
0: แต่แกก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเก็บความรู้สึกแล้วก็อารมณ์แบบนี้ได้นานแค่ไหนฮะ
1: โอ้น่ากลัวนะความคิดอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหม
0: คุณเมียแทนที่จะไปเลิกกับชู้นั้นดันมาตบหน้าสามีต่อหน้าลูกน้องอะไรเขาอีกนะโอ้โห
1: แกก็มีปืนอยู่ในมือถูกป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นี่แกยังมีสติแค่คิดถึงลูกนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะกระทบกับลูกไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ืออ่ะนี่แหละที
1: ่
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: แกก็เลิกก็คือไม่สนใจละอย่างนี้เหรอผมว่า
0: ก็คงจะอยู่กันไปเพื่อแบบเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกกันไปนะแต่แกก็ไม่ได้บอกว่าแกจะยังจะเลิกนะแค่บอกว่าไม่รู้ว่าจะเก็บความรู้สึกและอารมณ์แบบนี้ได้นานแค่ไหนก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ถ้าผู้หญิงยังไม่เลิกอ่ะยังไม่หยุดเนี่ยผมว่าอาจจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้น
1: แปลกตรงที่เขาคือมันแปลกตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมเออเขาคือไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรใช้ชีวิตแบบสบายมากเออแต่ว่าคนเรา
0: ทำผมทำเล็บเป็นคุณนายเออไม่ชอบดี
1: เออนี่แหละมันแปลกจริงๆเนาะคนเรา
0: ครับผม
1: เออได้เวลาพักกันสักครู่เดี๋ยวต้องมีภารกิจนะคะในชั่วโมงหน้า
0: วันนี้ขออนุญาตกลับก่อน1วันพี่เดี๋ยวลูกไปเข้าค่ายเดี๋ยวไปส่งก่อนฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่สีครับ
1: ค่ะแล้วกลับมาชั่วโมงหน้าต่อค่ะ
0: ครับ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวด
9: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
8: แค่ขัดย่อ
9: หลังออกกำลังกาย
8: หรือเล่นกีฬา
9: ไอยาเพียแคม
8: ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0%

0: อเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์ม

0: เกิร์ตยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิตเกิร์ตเบลซิตเกิร์ตเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ต
1: ไบโอฟาร์ม

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

6:15 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า9:15วิทยุสมททั่วไทยตะวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่6แล้วนะคะ6สิงหาคมนะคะอยากจะเจาะหูถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราเจาะเองนะคะไปซื้อไอ้เนี่ยต่างหูเอาที่แบบเป็นเงินแท้นะคะก็กลัวว่าจะแบบเป็นบาดทะยักเกิดอันตรายไหมหรือก็มาเจาะ

เองก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกสุขลักษณะเท่าไหร่จำได้ว่าเรียนอยู่ประมาณม.ต้นนะแล้วก็มันเน่าอ่ะ คือด้วยความนี้อยากเจาะหูก็เจาะเองนะคะสมัยก่อนก็ไม่ได้มีร้านเจาะหูหรอกที่แบบมารับจ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เจาะกันเองเจาะเองก็เอานั่นแหละต่างหูได้เป็นเงินนะคะจิ้มลงไปเลยแล้วก็ทะลุนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามันเน่าค่ะโอ้ยใช้เวลาเป็นเดือนนะคะกว่ามันจะหายเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใส่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ละแต่เมื่อก่อนนี้โอ้โหไม่ได้เลยต้องเจาะหูนะผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็เจาะหูได้ปัจจุบันนี้นะคะพี่ฮายอภพรนครสวรรค์เพลงนี้ก็เป็นเพลงสนุกๆ นะเนื่องมาจากว่า พี่ฮายเนี่ยแกไปออกรายการหนึ่งนะแล้วก็ถามทุกเรื่องแหละแต่ก็เปิดเผยถึงเรื่องราวในอดีตนะว่ามีคนรักไหมมีความรักหรือเปล่าทำไมอยู่เป็นโสดมาจนถึงปัจจุบันนี้50ปีกว่าแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแกก็บอกโอ้ก็เคยมีแฟนมีคนรักเหมือนปกติทั่วไปนั่นแหละนะเป็นคนที่รอคอยนานถึง10ปีโกรธกันจนเอ่ยคำสาปว่าขอให้ไม่มีคนรักไม่มีเพศสัมพันธ์ขอให้รูตันพี่ฮายบอกว่าเขาโกรธแล้วเขาสาปอย่างนี้จริงๆยอมรับนะคะว่าคนรักเนี่ยเคยว่าเขาแบบนี้เพราะว่าณขณะนี้พี่ฮายบอกว่าอายุ50กว่าแล้วเนี่ยก็ยังครองโสดแล้วตั้งใจจะยกบายสีไปขอขมาอีกฝ่ายหนึ่งถ้ายังมีชีวิตอยู่นะแกว่าอย่างนั้นฮะแล้วก็ถามว่าแล้วตอนนี้พี่ฮายเป็นไงบ้างชีวิตอะไรเงี้ยเก็บโอ้งานแกเยอะฮายอภพรนี่งานตลอดเลยนะคะโอ้ตั้งแต่สาวยันอายุ50กว่าเนี่ยแกก็ยังจะมีงานรับงานอยู่ตลอดเวลางานร้องเพลงงานคอนเสิร์ตตอนนี้กำลังฟิตร่างกายอย่างหนักเตรียมรับคอนเสิร์ตแอโรบิกมิติใหม่ที่เจ้าภาพเนี่ยเขาต้องการเอาแบบทั้งร้องทั้งเต้นน่ะต่อเนื่องวันละหลายงานนะคะแกบอกว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายนแกมีคิวแน่นถึง45งานเมษายนนี่มี30วันเนาะแต่พี่ฮายมีงาน45งานแสดงว่าในแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีรับ2หรือ3แต่ก็ยังไหวนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยใส่ใจดูแลร่างกายสามารถที่จะบาลานซ์ชีวิตได้สบายมากนะคะแล้วก็ถามว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยดูแลยังไงก็ย้อนกลับไปที่เมื่อกี้ที่แกเปิดเผยว่าผู้ชายสาบแกบอกตอนนี้ก็เช็คสุขภาพอยู่ตลอดยังปัสสาวะได้อยู่ยังไม่ตันนะแต่เขาแท่งอย่างนั้นจริงๆผู้ชายคนนี้ก็เขาโกรธพี่ฮายหายไปจากชีวิต6ปีกลับมาขอแต่งงานจากที่4ปีก็ไปมาหาสู่กันแล้วก็บอกกับเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องความรักแต่ไม่ได้รักเขาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าก็ไปสัญญากับเขาว่า10ปีทีนี้ไม่แต่งงานกับเขาเขาก็เสียโอกาสสิ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกเขาผ่านคนดีๆมาตั้งเยอะมากพี่ฮายบอกเออก็จริงนะเออไม่มีใครหรอกที่มารอเรา10ปีนะแต่ว่าเขาก็รอทีนี้พอครบ10ปีเขาพี่ฮายปฏิเสธเขาก็เลยด่าสาปแช่งไม่ให้มีคนมารักในชาตินี้จริงๆขอให้ตายด้านอะไรประมาณนี้ทุกวันนี้พี่ฮายบอกว่าก็เลยไม่สามารถมีใครได้นะคะ50กว่าแล้วก็ยังไม่มีใครก็คิดว่ามันเป็นไปได้ที่เป็นคำสาปก็เดี๋ยวว่าเช็คว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะไปขอขมาเขายกใบสีไปเลยประมาณนี้นะคะก่อนหน้านี้เมื่อ3ปีที่แล้วพี่ฮายเล่าว่ายังคุยกันอยู่นะก็บอกว่าไอ้ที่สาปแช่งที่โกรธอะอโหสิกรรมให้แล้วเรียบร้อยก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าตายแล้วเนี่ยมาเผาผีกันได้จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยจนถึงบัดนี้ซึ่งพี่ฮายบอกว่าเอารอบนี้เอาจริงแล้วถ้าติดต่อกันได้ก็ว่าจะไปขอขมากรรมกันให้เป็นเรื่องเป็นราวเผื่อว่าบ้านปลายชีวิตเนี่ยจะได้มีผัวสักทีความเป
นุกสนานนะคะ

ล้วก็นักข่าวก็เลยถามว่าเอาสมมติถึงตอนนี้เนี่ยถ้าเขาอยากจะกลับมาล่ะเออมาขอเป็นแฟนเป็นคนรักเหมือนกับเมื่อ10ปีที่แล้วพี่ฮายบอกว่าไม่ใช่ถ้าเขาดูอยู่ให้รู้เลยว่าขอโทษจริงๆขอโทษจากใจแล้วไม่คิดว่าจะรอขนาดนั้นขอโทษจริงๆแล้วขอบคุณนะที่รอแต่มันก็ผ่านไปแล้วนะคะดูเหมือนพี่ฮายแกก็ดีแบบเนี้ยมีความสุขดีอยู่นะคะสุขสบายมากนะสดใสจริงๆเนาะตอนนี้ก็เลยรับงานในแนวนี้แหละค่ะแนวแอโรบิกนะคะเป็นคอนเสิร์ตแอโรบิกมิติใหม่นะคะต้องฟิตร่างกายด้วยนะเพราะว่าทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็เหมือนผู้นำเต้นอะรอบก่อนจำได้ไหมที่พี่ฮายแกไปเต้นที่สวนลุมอะนั่นแหละก็จะประมาณนั้นเลยนะคะตอนนี้ก็น่าจะรับไว้เยอะพอสมควรนะคะถ้าข่าวถามอัปเดตอาการของพี่สุนารีหน่อยเพราะว่าสนิทกันเนาะพี่ฮายพี่สุนารีพี่ตั๊กสิริพรพี่ฮายบอกว่าตอนนี้พี่สุดูแลตัวเองหนักมากนะคะหลังจากทานอาหารก็เดินออกกำลังกายเพราะว่าแกก็อยู่ในกลุ่มรุ่นสูงวัยแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่หันมาดูแลตัวเองพี่ฮายบอกว่าพี่สุนารีเนี่ยชอบทานอาหารรสจัดมากไปหนักจริงๆหมายถึงเครื่องปรุงเนาะก็ไม่รู้ว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเกี่ยวกับการปรุงอะไรต่างๆหรือเปล่าแม้จะทำกับข้าวกินเองอาหารแต่ละอย่างของพี่สุอย่างหนูนาผัดเผ็ดอึ่งอ่างโอเคมันเป็นอาหารที่คนก็กินกันแหละแต่เวลาแกปรุงแต่ละอย่างเนาะเราก็สะใจนะเวลาแกทำมาให้กินแต่นานๆกินทีไงแต่พี่สุเนี่ยทำกินทุกวันมันก็อาจจะมีผลต่อลำไส้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็บอกว่าผลการตรวจของคุณหมอคงออกแล้วแหละแต่เห็นแกเบิกบานอยู่นะคงไม่มีอะไรไม่เป็นไรหรอกเพราะแกทานเผ็ดอยู่แล้วไอ้เยื่อบุลำไส้มันเลยมีเนื้องอกขึ้นมาหมอตัดไปตรวจผลก็ออกมาแล้วก็โอเคนะคะแล้วก็บอกแกว่าบอกเจ๊ไปแล้วว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินทั้งหมดนะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งหมดนะแล้วก็อย่างเป็นคนชอบทำอาหารโชว์ซะด้วยนะทำแล้วแกก็มีความสุขตอนนี้ก็ต้องลดลงรวมถึงตัวเองด้วยนะคะพี่ยายบอกว่าจริงๆเป็นคนดูแลตัวเองนะคะจะบอกทุกคนเลยทั้งพี่สุทั้งตั๊กว่าดูแลตัวเองเดี๋ยวป่วยวันก่อนตั๊กโพสต์ว่าป่วยพี่สุเข้าโรงพยาบาล อุ้ย พูดถึงป่วยก็ไอเลยส่วนพี่ยายบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานอย่างกับวัวกับควายไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าบาลานซ์ชีวิตได้ดีโอ้สุดยอดเคล็ดลับไม่มีอะไรมากของคุณอาภาพรนครสวรรค์นะเมื่อถึงเวลานอนก็รีบนอนเวลาไปงานระหว่างอยู่บนรถก็จะหลับ เพราะว่าไม่ได้ขับรถเอง ปัจจุบันนี้ ออกเสียงจริงพยายามทำตัวเองให้เป็นคนนอนง่ายให้มากที่สุด ส่วนอาหารการกินก็ยอมรับว่ากินไม่ครบหรอก5หมู่นั่นน่ะก็จะหาวิตามินมากินทำงานใช้เสียงเป็นหลักก่อนนอนนี่โอ้ยเราต้องเอาแบบพี่ฮายละต้องน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งเดือน5เท่านั้นมะนาวกับน้ำผึ้งเดือน5เท่านั้นแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเช้ามาก็จะล้างคอแบบนี้ทุกวันโรคภัยไข้เจ็บภัยใกล้ตัวมันมีเยอะมากก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูแลตัวเองการไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะมันสามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้ถ้าเราใช้ชีวิตเปลือง ใช้ชีวิตแบบไม่ดูแลร่างกายเขาก็ต้องอ่อนแอเป็นเรื่องธรรมดานะคะอ๋อก็ได้เปิดเผยว่าเดือนเมษาเนี่ยพี่ฮายรับงาน45งานยังมีชีวิตอยู่ได้หลายคนถามว่าทำไมไหวบอกแรงก็เต็มอยู่แต่เสียงบางทีก็หายเหมือนกันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าใช้เสียงมาเยอะแล้วก็เมื่อวันที่5เนาะฮายอภาพรมีงานทั้งหมด8งานอ๋อหมายถึงไม่ใช่วันเดียวนะตั้งแต่1ถึง5ที่ผ่านมาเนี่ยแกรับ8งานแล้วทีนี้ปัจจุบันพอเป็นงานแอโรบิกเนี่ยเขาก็อยากจะได้คุณอภาพรก็เลยมาทำคอนเสิร์ตแอโรบิกนะคะก็บอกว่าเวลา คนไปชมงานไปงานแบบนี้ไม่อยากให้คนมานั่งดูอภาพรอย่างเดียวขอเป็นคอนเสิร์ตแอโรบิกได้ไหม1ชั่วโมงเต็มก็เลยต้องมานั่งคิดทั้งร้อง

เต้น1ชั่วโมงเต็มบอกอุ๊ยจะตายไหมแล้วก็บอกเดี๋ยวตั้งแต่วันที่10นี้เป็นต้นไปจะเริ่มโชว์แบบนี้แล้วนะคะมีทั้งร้องและครูนำเต้นบนเวทีแดนเซอร์ก็จะนำเต้นแล้วก็คนดูที่ซื้อบัตรเข้ามาก็ต้องเต้นด้วยนะเต้นไปกับศิลปินแล้วก็ครูนำเต้นบนเวทีเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตมิติใหม่ต้องฟิตกันอย่างแรงคิดว่ากล้ามเนื้อร่างกายอยู่ตัวแล้วนะคะแบบนี้วันละ 1-2 งานเราบอกว่าแสดงว่าหัวใจตัวเองแข็งแรงเฉพาะงานแอโรบิกอย่างที่บอกนะคะเนี่ยผ่านมา5วันแกรับมา8งานไขข้อยังใช้ได้อยู่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ไหวก็เลยบอกว่าเคล็ดลับใครปวดข้อปวดเข่าอภพรเองก็มีอาการแบบนี้เพราะว่าใส่ส้นสูงทุกวันไปกินเอ็นหมูเอ็นเป็ดมันเป็นคอลลาเจนที่ดีมากเลยอ๋อออันนี้แกก็แนะนำคนอื่นนะให้กินเอ็นหมูเอ็นเป็ดนะมันมีคอลลาเจนนะคะแล้วก็ดูแลร่างกายนะคะแกก็บอกว่าอย่างนั้นนะก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะของศิลปินอันเนี้ยก็เอาไปปฏิบัติตามได้เนาะสำหรับคนที่ดูแลตัวเองอย่างดีนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นป่วยเพราะว่าเขาต้องรับงานเยอะในแต่ละเดือนนะคะงานค่อนข้างเยอะอยู่นะคะพูดถึงป่วยไปอัปเดตอาการน้องโพกันหน่อยนะคะลูกชายสุธิรักของคุณชาคริตแย้มนามหลังจากรักษาด้วยอาการป่วยโรคหายากที่เขาบอกว่าพบได้น้อยมากๆเลยค่ะไม่ถึง 5% บนโลกใบนี้ล่าสุดนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ก็โล่งใจโดยคุณแม่โพสต์นะคะคุณแอนพัทธิลาภรรยาของคุณชาคริตบอกว่าตอนที่ไปหาหมอเนี่ยก็ไปพบหมอตามนัดเพื่อติดตามอาการอื่นแล้วก็ตอนนั้นก็ป่วยนะคะถึงตอนนี้หลังจากที่แอดมิดหมอรักษาเรียบร้อยแล้วก็มีการนัดรอบ2ไปดูค่าการอักเสบของอวัยวะต่างๆกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติดีแล้วหัวใจจากเดิมที่พบว่ามีภาวะรั่ว3จุดโอ้โหนี่น่ากลัวมากเนาะปัจจุบันนั้นเหลือ2จุดโดย1จุดมีขนาดเล็กมากและอีกจุดหนึ่งก็มีขนาดลดลงเล็กน้อยอันนี้ภาวะหัวใจรั่ว3จุดนะคะจริงๆน้องโพเนี่ยเป็นเด็กที่มีกิจกรรมนะคือเขาจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเนาะเป็นได้เหรียญทองอะไรเยอะแยะเลยนะคะแต่ไม่น่าเชื่อเนาะหัวใจมีภาวะรั่ว3จุดอาการลอกของผิวหนังบริเวณมือและเท้ายังคงเกิดขึ้นตามกระบวนการฟื้นตัวซึ่งจะค่อยๆกลับมาเป็นปกตินะคะต้องกินยาต่อเนื่องอีกประมาณ2เดือนค่ะระหว่างรักษาตัวโรงพยาบาลเนี่ยก็มีกำลังใจที่ดีแล้วก็มีแฟนๆของน้องโพด้วยของพ่อแม่ด้วยนะคะส่งกำลังใจมาให้หายเป็นปกติโดยเร็วค่ะเออเนี่ยโรคก็แปลกๆเนาะสำหรับในส่วนของโรคปัจจุบันนี้นะคะนี่น้องโพหนุ่มน้อยที่มีกิจกรรมเยอะแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคือป่วยอ่ะจนพ่อกับแม่เนี่ยบอกว่าโอ้โหคือมันเป็นโรคที่ไม่เคยเจอไม่ค่อยมีใครเจอนะคะสำหรับอาการที่ว่านี้อ่ะก็หายก็ดีแล้วนะคะแสดงความยินดีด้วยกับน้องโพลูกของคุณชาคริตแย้มนามนะคะจะดูอะไรอีกอ๋อเรื่องของสะใภ้หมื่นล้านเหรอมีจริงหรือเปล่าเนาะคุณดิวอริสรานี่คนดังวงการบันเทิงนะคะจริงๆก็ไม่ได้เป็นนางเอกนะดิวอริสรานี่ก็เป็นนางร้ายนะคะแต่ก็สวยมากมีความรักครั้งใหม่กับนักธุรกิจหนุ่มทายาทตระกูลดังระดับหมื่นล้านคือล่าสุดนั้นเนี่ยเขามีการเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแฟนใหม่หลังจากที่เลิกกับสามีที่อยู่เมืองนอกเนาะนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีตามมาในอนาคตแต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบจากเจ้าตัวเนาะยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าเขาก็ก่อนหน้านี้เป็นคนดังแหละนะเพราะว่าเขา
มีปัญหา

เรื่องเงินนั่นแหละเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตนะคะปีสองปีที่ผ่านมาเนาะตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วสำหรับปัญหาของคนในวงการบันเทิงแล้วก็อีกสักคนหนึ่งไหมบันเทิงวันนี้เอาเรื่องคุณณวัฒน์ดีกว่าคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีนะคะเป็นตอนนี้เป็น CEO ของ Miss Universe นะคะคุณณวัฒน์เนี่ยก็ตำแหน่งภาษาไทยก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Miss Universe เป็น Miss Universe Eastern คือฝั่งตะวันออกด้วยเขาก็ตอนนี้นอกจากทำเรื่องนางงามเรื่องอะไรก็มีซีรีส์ด้วยนะคะเมื่อวานเปิดตัวซีรีส์ใต้เงาจันทราแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าหน้าที่ใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยความกดดันโดยเฉพาะการเตรียมประกวดที่ประเทศเปอร์โตริโกกับการรับมือเรื่องข่าวลือที่กระทบองค์กรใช่ใช่มันมีข่าวเรื่องบอกว่า DSI จะตามจับใครไม่รู้อ่ะหลายคนก็เลยโฟกัสไปที่คุณณวัฒน์นะฮะซึ่งคุณณวัฒน์ก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะดำเนินคดีกับคนที่ปล่อยข่าวเท็จตรงเนี้ยนะแกบอกว่าตำแหน่งใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นคดีฟอกเงินนะคะแล้วก็พร้อมจะชี้แจงสถานะของคนที่ชื่อราอูลโรชาคานตูคนเนี้ยเป็นใครก็อยู่ในวงการแวดวงนางงามนี่แหละค่ะอ๋อแกก็ว่าอย่างนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะเพราะว่าแกบอกว่าเนี่ยคดีฟอกเงินเนี่ยมันเป็นคดีใหญ่แต่ว่าจริงเท็จยังไงก็ต้องให้โอกาสกับผู้ถูกกล่าวหาอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ถามว่ามีผลกระทบไหมบอกมีเพราะว่าข้อมูลเนี่ยส่งมาหาคุณณวัฒน์บอกหนักมากกว่าคดีมากกว่านะเอกสารอะไรก็ยังไม่ได้ก็เลยใช้โอกาสในการเป็น CEO ครั้งนี้เนี่ยประกาศว่าธนาคารอะไรที่คุณโอนได้เนี่ยประกาศไปเรียบร้อยแล้วว่ามีธนาคารเดียวที่โอนเงินได้หลังจากนี้เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าไม่รู้เส้นทางการเงินอื่นๆหน้าที่คือเซฟยูนิเวิร์สไม่ใช่เซฟคนนะใครก็ตามที่ทำธุรกรรมกับยูนิเวิร์สต้องโอนเข้าบัญชีนี้ที่อเมริกาเท่านั้นอะไรที่ดูไม่ชอบมาพากลก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าปล่อยไปเครดิตขององค์กรมันจะแปดเปื้อนค่ะอ๋อก็อันเนี้ยก็คือคุณณวัฒน์แกบอกว่าแกกดดันมากไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะพูดตรงๆคือเป็นหนังหน้าไฟอ่ะโดยเฉพาะเรื่องประตูเปอร์โตริโกเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็มีการประชุมกันเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการไปจัดการประกวดที่ประเทศเปอร์โตริโกเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับมันกดดันน่ะกับตำแหน่งใหม่ที่ได้นะคะในองค์กร Miss Universe ที่ว่านี้นะคะคือหลายคนบอกว่าแล้วไม่กังวลว่าจะมีชื่อไปโยงไปเกี่ยวกับข่าวลืออะไรหรือเปล่านะคะคุณณวัฒน์บอกว่าไม่กลัวเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็น CEO ไอ้ส่วนเรื่องฟ้องเนี่ยฟ้องอยู่แล้วส่งไปแล้วมีคนทำงานแทนแค่มอบอำนาจก็จบมีคนคอมเมนต์หนาว่าคุณณวัฒน์นั้นถูกจับในฐานะฟอกเงินอันนั้นคุณณวัฒน์แกบอกว่าน่าจะเอายอดเอ็นเกจเมนต์ไอ้คนที่ปล่อยข่าวนี้แต่ดูเหมือนเขาจะลบทิ้งไปแล้วก็เลยจะฟ้องคนโพสต์คนเนี้ยคนเดียวคือคนที่เริ่มต้นโพสต์ที่ตามตัวได้คนบอกว่านะจุดๆและมีรูปวัดกำลังจะถูกจับข้อหาฟอกเงินส่วนคนอื่นที่มาคอมเมนต์มาอะไรเนี่ยคุณณวัฒน์บอกว่าแค่สนุกปากอันนั้นไม่ใส่ใจแต่จะไปฟ้องต้นโพสต์เลยคนเดียวลบทิ้งไปก็คงไม่มีประโยชน์แล้วคุณณวัฒน์ก็โพสต์เหมือนกันว่าเจอกันบนศาลครับต่อให้ลบหนีต่อให้ไม่บอกชื่อแบบตรงๆถ้าเขียนแล้วคนอ่านรู้ว่าใครก็โดนคือเขาโพสต์

นี่ยณจุดๆแล้วมีรูปวัดอยู่กำลังจะถูกจับข้อหาฟอกเงินอ๋ออ่ะก็รอติดตามเนาะนี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่อยู่เนาะสำหรับคนทำงานตอนนี้คุณนวัดที่เขาระดับโลกแล้วนะเขาเป็น CEO ขององค์กร Miss Universe นะคะมาดูกีฬาไหมกีฬาสักหน่อยหนึ่งเนาะเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยเอาชัยชนะกลับบ้านนะคะก็เมื่อวานที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะฟุตบอลทีมชาติไทยกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังเสร็จภารกิจฟุตบอลอาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3กลุ่ม B กับประเทศฟิลิปปินส์นี่เป็นทีมชาติชุดใหญ่เลยนะคะก็เกมนี้ทีมไทยชนะฟิลิปปินส์1ประตูต่อ0นะคะทำให้มี9คะแนนเต็มใน3นัดแรกแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกับเวียดนามไม่ใช่เจอกับพม่าค่ะในเกมต่อไปวันที่8ที่จะถึงนี้หาวันเสาร์นี่แหละนะคะก็ตอนนี้เป้าหมายหลักของทีมฟุตบอลไทยทีมนี้นะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแอนโทนีฮัสสันก็บอกว่าถึงต้องโฟกัสเกมต่อเกมนะคะมีความมั่นใจต่อนักกีฬาในทีมหลายคนเลยเพราะว่าทุกคนแสดงความสามารถในการโชว์ฟอร์มออกมาได้ดีทั้งผู้เล่นตัวสำรองที่ลงไปเกมลงไปในเกมที่เจอกับฟิลิปปินส์ก็ดีมากๆนะคะก็บอกว่ามั่นใจมากจาก3เกมที่ผ่านมาที่นักกีฬาสามารถทำได้ดีนะคะสิ่งสำคัญในส่วนของโค้ชเนี่ยคือสร้างฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นและเอนเตอร์เทนนี่ก็ใช้คำนี้ด้วยนะคืออะไรเพื่อให้แฟนบอลกลับเข้ามาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยอีกครั้งหน้าที่ของผู้ฝึกสอนก็คือทำให้แฟนบอลกลับเข้ามาก็เลยขอเชิญชวนแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งทุกคนคือกำลังหลักสำคัญที่จะช่วยยกกระดับและให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนหวังว่าวันเสาร์นี้จะเป็นค่ำคืนที่พิเศษสำหรับแฟนบอลชาวไทยขอให้ทุกคนร่วมเชียร์ด้วยนี่แอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะหลังจากมารับตำแหน่งนี้ก็เชิญชวนแฟนบอลนะคะให้ไปเชียร์ค่ะก็ได้พักถึง1วัน2วันเนาะแล้วกลับมาซ้อมเอาไม่สิพักแค่เมื่อวานนี้วันเดียววันนี้ก็ซ้อมแล้วนี่ซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมนะคะสำหรับการพบกับพม่าในวันเสาร์นี้นะคะ2ทุ่มค่ะ20นาฬิกาที่ราชมังคลากีฬาสถานนะใครที่อยากจะไปเชียร์ชมก็ไปได้เลยนะคะสำหรับนัดนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่คนไทยตามอยู่นะทีมชาติไทยสำหรับฟุตบอลชายเนาะแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงณขณะนี้นะคะกำลังสนุกเลยนะคะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงเรามีสปอนเซอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้คนอ่านมีภารกิจต้องขอบคุณนะคะนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่ทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วค่ะที่ 7-Eleven นะคะมาดูเรื่องของประกันสังคมสักกันหน่อยนะคะ ลุ้นกันก็เมื่อวานทางอดีตบอร์ดประกันสังคมนะคะคุณสัทธรัมธรรมบุตรสดีอันนี้เป็นอดีตบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้าพร้อมกับตัวแทนผู้สมัครของบอร์ดสำนักงานประกันสังคมฝั่งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยไปยื่นต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอเปิดไต่สวนฉุกเฉินกรณีเพิกถอนประกาศชะลอการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมจากการที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน
ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์

เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมก็เลยส่งผลให้คณะกรรมการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งออกไปก่อนเพื่อรอคำวินิจฉัยของคำวินิจฉัยของศาลปกครองนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเขามองว่ากระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมเนี่ยดูแล้วเหมือนกับจะทำเกินกว่าเหตุพร้อมขอให้เลือกตั้งตามกำหนดเดิมที่เคยกำหนดเอาไว้แล้วนะคะก็คือ27กันยายนที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ต้องติดตามนะคะเพราะว่าศาลปกครองกลางนั้นรับคำร้องของทีมประกันสังคมก้าวหน้าก่อนจะเปิดไต่สวนฉุกเฉินนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางคุณสัทธรัมก็ขึ้นไต่สวนให้การไต่สวนเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าจนเมื่อวานนี้ศาลก็ยังไม่มีคำสั่งนะศาลแจ้งว่าจะพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งโดยเร็วที่สุดในชั้นการไต่สวนเนี่ยคุณสัทธรัมได้อธิบายถึงประเด็นผลกระทบต่อการเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมออกไปที่จะมีผลกระทบต่อผู้ประกันตนทั้งหมด 11.9 ล้านคนตอนนี้เนี่ยบอร์ดนะคะอยู่ในชุดรักษาการนะคะทำให้อนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ไม่มีการประชุมพิจารณาในเรื่องค่าว่างงานเรื่องเงินบำนาญชราภาพเรื่องเงินเลี้ยงดูเด็กเล็กก็เลยผู้ประกันตนเสียประโยชน์ส่วนกระบวนการต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวศาลจะมีหมายแจ้งคำสั่งส่งไปยังบ้านของผู้ฟ้องก็คือคุณสัทธรัมให้ดูในคำสั่งนั้นจะแจ้งว่ามีคำสั่งทุเลาหรือคุ้มครองชั่วคราวคำร้องของทีมประกันสังคมก้าวหน้าหรือไม่ถ้าหากว่าศาลมีคำสั่งทุเลาหรือคุ้มครองเนี่ยก็ต้องจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมนะคะคือ27กันยายนค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องติดตามหลังจากนี้เป็นต้นไปนะเรื่องของผู้ประกันตนก็วุ่นอยู่พอสมควรนะคะไหนจะเรื่องสูตรแคร์นะที่มีผลบังคับใช้ไปก็ไม่ใช่มีผลประกาศได้สิทธิจารุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ต้นปีหน้าแหละจะมีผลบังคับใช้แต่ว่าดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าดูเหมือนจะไม่มีความเป็นธรรมกับคนที่อยู่ในมาตรา33ก็เลยเกิดการประท้วงกันเนี่ยค่ะอ่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามเนาะสำหรับเรื่องประกันสังคมหลายเรื่องเลยนะคะนี่ค่ะแล้วมันเป็นข้อกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็หัวใจสำคัญจริงๆตอนนี้เนี่ยทุกอย่างนะอยู่ที่ผู้ประกันตนนะคะกับนายจ้างอย่างเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยของบอร์ดนี่นะคะก็จะเลื่อนหรือจะชะลอหรือจะยกเลิกเนี่ยถ้าในมุมของคุณสัทธรัมย์แกบอกว่าน่าจะเป็นการกีดขวางการปฏิรูปทั้งหมดหัวใจของการผลักดันเรื่องนี้สำเร็จอยู่ที่เจตนาของผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างหลาย10ล้านคนทั่วประเทศนะคะตัวเลขยอดอยู่ที่ 11.9 ล้านคนอ่ะก็รอลุ้นกันต่อนะคะว่าศาลปกครองจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับ เรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องคดีหัวสวสักหน่อยนึงก็ได้นะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกกต.ออกเอกสารข่าวแจ้งความคืบหน้ามาหน่อยหนึ่งนะคะว่ามีการประชุมเรื่องนี้ไปแล้ว8ครั้งซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งพยานหลักฐานแล้วก็ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนะคะในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยกกต.บอกว่าก็มีการพิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างรอบด้านแล้วแล้วก็รอบคอบเพื่อให้มีการวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์คำนึงถึงความถูกต้องเป็นธรรมตลอดจนสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญก็ยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าการพิจารณาคดีนี้ดำเนินไปอย่างอิสระปราศจากการชี้นำหรือการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานแล้วก็บทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักอย่างเคร่งครัดนะคะก็ออกมายืนยันเป็นระยะนะคะซึ่งกกต.ก็มั่นใจว่าน่าจะเคลียร์ได้ภายในเดือนนี้นะคะพร้อมนัดลงมติเลยเขาว่าอย่างนั้นแต่ยังไม่ทราบวันนะว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวปลดรอติดตาม

มันหน่อยเนาะสำหรับมาเรื่องนี้นะคะเรื่องของคดีหัวสอวอ๋อมีอยู่นิดนึงเมื่อวานคุณทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาตินะคะแต่โพสต์เฟซบุ๊กเปิดหลักฐานชี้ว่าหัวสอวอได้รับเลือกเป็นสอวอถึง149คนนะไม่ใช่138ดังที่สังคมเข้าใจนะคือประมาณว่าหัวกันไปกันมาเนี่ยได้เป็นสวถึง149คนข้อค้นพบครั้งนี้ไม่ใช่การค้นพบบุคคลนะแต่เป็นการค้นพบรูปแบบการลงคะแนนที่ซ่อนอยู่ในบัตรเลือกตั้งคือนำรูปแบบนี้ไปตรวจเทียบกับการประกาศผลการเลือกตั้งก็เลยพบว่าผู้สมัครสวในชุดหมายเลขเดียวกันเนี่ยได้รับเลือกเป็นสวถึง149คนที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งที่สื่อเผยแพร่นั่นแหละรอบเช้าเนี่ยมีคนสมัคร 3,000 บัตรที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งพบว่าผู้ลงคะแนนเขียนหมายเลขผู้สมัครทั้ง10ช่องอย่างเช่นเนาะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มอาชีพบริหารราชการแผ่นดินหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้สมัครเขียนหมายเลขตรงกันและเรียงลำดับตรงกันนะเรียงลำดับตั้งแต่1ถึงลำดับ10เหมือนกันครบทุกตำแหน่งถึง18ใบแต่ปรากฏบัตรอีก5ใบที่แตกต่างจากชุดหลักเพียงตำแหน่งเดียวนั่นคือการเปลี่ยนหมายเลขนะอย่างเช่นหมายเลข148เป็น149หรือเปลี่ยน111เป็น112เปลี่ยน126เป็น125อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าช่องที่เหลือหมายเลขอีก9ตำแหน่งยังคงเหมือนชุดหลักทั้งหมดค่ะนี่คือเป็นที่สังเกตนะคะเพราะฉะนั้นก็พอเขารวบรวมข้อมูลครบแล้ว20กลุ่มอาชีพเนี่ยพบว่าชุดหมายเลขตรงกันตั้งแต่11ถึง20ใบต่อกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า332ใบนะคะโอ้โหรายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะนะอันนี้คุณทวีก็เป็นคนโพสต์นะคะเพราะฉะนั้นไอ้สาระสำคัญมันอยู่ที่เรื่องของการวินิจฉัยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะว่าจะออกมาอย่างไรคือถ้าในมุมของกกต.เขาบอกว่าเดือนนี้จบนะเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสว.นะคะแต่ว่าในมุมของคนนี้ก็มีหลักฐานก็บอกมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านี่แหละต้องยื่นไปที่ศาลฎีกานะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอ่ะก็ที่ชัดว่าได้รับเลือกตั้ง149คนนะไม่ใช่138นะก็เลยให้กกต.น่าจะส่งศาลดีกว่าเราไปฟังเพลงสดกันค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาปะทอ

0: อาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิดเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิดเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
4: ์พาวซ่า
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลซิดเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิดเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิดเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
6: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตร
7: อร่อยมากละลายในปาก
6: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
8: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
6: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9M Court HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้เรื่องยาเสพติดเนี่ยเยอะมากนะคะทั้งในบ้านเราเมื่อวานนี้ก็จับอีกเป็นล้านล้านเม็ดเลยนะคะที่นครนี่เองนะคะทุ่งสงต่างประเทศก็ไม่เบานะคะล่าสุดนั้นสังคมออนไลน์ของสำนักงานศุลกากรและสรรพสามิตท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โนในเมืองหลวงของอินโดนีเซียนะคะเปิดเผยว่าสนามบินจับกลุ่มนักบินชาวมาเลเซียวัย39ปีนะคะไม่น่าเชื่อเนาะเป็นนักบินนะคะแต่ว่าลอบขนยาเสพติด26กิโลค่ะโอ้โหเนี่ยก็เดินผ่านบริเวณขาเข้านะคะก็คือต้องสำแดงสินค้าทางศุลกากรนะคะจากนั้นก็ถูกตรวจสอบนะคะแล้วก็ปรากฏว่าของกลางเป็นยาอี26กิโลกรัมแล้วก็มีเม็ดแอมเฟตามีนอีก4กรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางแล้วก็เจอขวดปัสสาวะขนาดเล็กซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเตรียมไว้เพื่อปลอมแปลงผลการตรวจหาสารเสพติดนะคะนี่คือนักบินแล้วนะคะขนยาเสพติดใส่กระเป๋าเดินทางไปที่จาการ์ตาก็ไม่รู้ว่า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยาสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธาน